0: ล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ความคืบหน้าจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเบื้องต้นหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธได้ปืน2กระบอกระเบิดขว้าง2ลูกที่ตำบลบองงออำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสกรมอุตุนิยมวิทยาคาด40จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครฝนถล่มแรงภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีภาคตะวันออกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีนครนายกขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้คนร้ายยังลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์ขี่มาจอดริมถนนมายอปัตตานีตรงข้ามปั๊มน้ำมันเคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบวงจรปิดติดตามคนร้ายด้านกอรมนภาค4ส่วนหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับจังหวัดปัตตานีสามารถควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับก่อเหตุรุนแรงจากปน.กายีรวม4รายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12 113นายเข้าดูงานเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจทหารผ่าน2102ยึดยาบ้าได้อีก 60,000 เม็ดริมแม่น้ำโขงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดนั่นทําเสนอแจกเงินชาวอเมริกัน 5,000 ดอลลาร์หากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้รัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าในยูเครนมีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ60รายขณะที่ยูเครนก็ส่งโดรนโจมตีเมืองของรัสเซียหลายแห่งน้ำท่วมฉับพลันนาโกย่าฝนถล่มทุบสถิติ136ปีปริมาณฝนสูงถึง 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงนักกีฬาเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกม2026ต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านนายกเทศมนตรีนาโกย่ายืนยันไม่กระทบกำหนดเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับในรายการของเราคุณรกมลเทวพิทักษ์ครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ของอัศดิวสันต์นะครับทำดีได้ดีเราเชื่อเหลือเกินอาจารย
0: ์
1: นะครับไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามแต่แม้จะต่อหน้าคนอื่นรับหลังคนอื่นเนี่ยนะครับผลอันนั้นน่ะอาจารย
0: ์
1: วันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องปรากฏออกมาอย่างแน่นอนแล้วจะได้ดีหรือว่าได้หรือไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราไปทำนั่นแหละ
0: นี่แหละคนเหนือดวงของแท
1: ้
0: ยุติกรรมนะ
1: วงการพระวงการสงฆ์ร้อนแรง
0: ร้อนแรงนะฮะยังไงก็ตามเราชาวพุทธนะฮะถ้ามีความศรัทธาในการทำดีศรัทธาในกรรมเนี่ยนะฮะก็ไม่หวั่นไหวหรอก
1: ครับ
0: นะเชื่อว่ายังคงตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับคือบุญเนี่ยมันทำได้หลากหลายรูปแบบนะฮะเราทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: บูชาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มากมายนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือบูชาความดีคือบูชาพระธรรม
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับส่งกำลังใจถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ทักทายคุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับคุณอาบอมรเทพนะครับคุณวีระมงคลงามคุณโอ๊ตไฮโรฮะ
0: คุณธิดาโตมาสด้วยนะ
1: ครับคุณอมรดาณสายนะครับ
0: ครับรวมไปถึงคุณธีรพัฒน์มนโพใช่ไหม
1: ผลโพฮะ
0: ผลโพนะ
1: ครับผมฮะแล้วก็คุณนิ่มจันทร์จริงนะครับทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยหลายคนเลยแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยนะครับก็ในช่วงเช้าฟีดแบคเรากลับมาบอกว่ารับฟังในรถกันเป็นประจำอาจารย
0: ์ครับผม
1: ครับ
0: ถ้าบนรถนี่ไม่ค่อยมีนะในรถใช่ไหม ต้องบนหลังคาแล้วนะ คุณบัวลอยจากปทุมธานีคุณกนกวรรณจากพิจิตรคุณวรวุฒิด้วยนะฮะนะฮะก็ทักทายกันนะครับให้กำลังใจทุกท่านในเช้าวันศุกร์นะฮะแป๊บเดียวนะฮะสัปดาห์หนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ก็มีข่าวจากกองทัพบกมาพูดคุยกันนะครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมชมพระบารมีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการเพราะนอกจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างต่างประเทศหลายคนต่างก็เฝ้ารอรับชมฉลองพระองค์นะฮะของเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอย่างมากด้วยนะ
1: ใช่ครับก็เหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าทุกครั้งที่พระองค์ทรงปรากฏพระบรกายเนี่ยนะครับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านจะทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงรักษาประดกศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่เสมออาจารย์ครับ
0: ครับ
1: และทรงมีบทบาทสำคัญนะครับในฐานะทูตวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์หัตถศิลป์แล้วก็มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีโลกแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับพระองค์ยังทรงประยุกต์ความเป็นไทยให้เข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะการฉลองพระองค์ที่ผสานเอกลักษณ์ผ้าไทยให้เข้ากับวัฒนธรรมในแต่ละประเทศที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเนี่ยนะครับซึ่งไม่เพียงแต่งดงามสะกดสายตาชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ยังทรงใช้แฟชั่นเป็นภาษาสากล
0: ครับ
1: โอ้ว่าอย่างนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศอย่างลึกซึ้งอีกด้วยครับ
0: เมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกประกาศเผยแพร่ข่าวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเหลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชสมัยตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับ
1: กลับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นนะครับจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้ทางด้านของนายเลมินหิงเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม รวมทั้งในส่วนของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งในวันเดียวกันนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาจะถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่พระราชวังธงคินนะครับแล้วก็จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังในส่วนของศาสนสถานซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของเวียดนามด้วยนะครับ ซึ่งก็ตามที่ประเทศเวียดนามได้มีการจัดไว้รองรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ครับ
2: ครับเป็นวัดเงาะเซินนะครับ
1: ครับ
2: วันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวนสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และก็สถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยด้วยครับ
1: ครับซึ่งก็การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งตรงนี้สะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีกันระหว่างทั้งสองประเทศนะครับซึ่งก็เพื่อประโยชน์แล้วก็ความผาสุกของประชาชนแล้วก็ประชาชนเวียดนามอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที
1: ่
2: เพิ่งติดตามในขณะนี้นะฮะคุณบัวลอยบัวพรหมีคุณสวัสดิ์ชาดาคุณยายแอ๋วจากวัดสระเกศนะคุณป้ายาวจุมพระบุตรนะครับคุณสุพรรณีด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระต่างๆอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันพระบรมราชสมภพนะครับการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือว่าอุทยานร.2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยครับ
1: ครับซึ่งมูลนิธินี้นะครับเขาก็มีในส่วนของการจัดตั้งขึ้นเนี่ยก็เพื่อการเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครซึ่งก็เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้ารัชกาลที่2ซึ่งในยุคนั้นของรัตนโกสินทร์เนี่ยก็บอกว่าเป็นยุคทองเลยอาจารย์ของวรรณคดีไทยนะครับเพราะมีการประพันธ์มีการแต่ง
2: ศิลปินเกิดขึ้นในยุคนั้นนะฮะ
1: มาก
2: ๆครับ
1: เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เนี่ยนะครับรวมถึงมีในส่วนของเรือนไทยพันไม้ต่างๆเนี่ยนะครับในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยครับ
2: ครับคงมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานการที่อัมพวาเนาะ
1: ใช่ครับอุทยานร.2
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ข้ามสะพานนี่ต้องกลั้นหายใจนะสะพานร.2เนี่ย
1: แล้วถ้ารถไปติดบนนั้นอาจารย์ก็ต้องเอาแซวกันเล่น
2: เอาไว้คราวหน้ามาต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวส่งเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm นะครับ Transforming Crisis into Opportunity และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมการประชุมจากในและต่างประเทศกว่า300คนครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระองค์มีพระดำรัสที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่สำคัญนะครับพระองค์กล่าวถึงเรื่องของประชาคมโลกในปัจจุบันที่บอกว่ากำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งรุนแรงด้วยนะครับจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและต้องแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการไปแล้วครับ
2: ครับจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินและก็การตอบโต้ภัยพิบัติแล้วก็รางวัล Person of the Year นะครับแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเนี่ยนะครับระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับ
1: ครับก็ได้แก่สมาคมภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกานะครับเขามุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติด้วยครับ
2: จะเป็นสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขนะครับวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรก็ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำงานวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์ครับ
1: ครับแล้วก็ต่อมาก็คือสมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์นะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับก็รองรับกับความภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงมีเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเขาบอกว่าต้องใช้อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์นะครับ
2: กลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาวาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เมดอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจะทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำยังคงดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากล่าสุดสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านขององคมนตรีนะครับพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นหัวหน้าคณะเดินทางติดตามความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชโอบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้อำเภอจะอามจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกก็มีคณะผู้บังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะฝ่ายเอาขออภัยนะครับหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างและพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตรองแม่ทัพภาคที่1ก็ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยนะครับดังภาพที่ปรากฏก็ไปดูต่างๆซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็ยังประโยชน์มากๆแก่พี่น้องประชาชนบริหารจัดการเรื่องของน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้มีประสิทธิภาพเลยทีเดียว
2: ครับ
1: เนี่ยนะครับ
2: เรียกว่าเป็นไปตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาและต่อยอดนั่นเองนะครับ
1: ครับ
2: ในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงดีไหม
1: สักครู่นึง
2: นะครับไปฟังสปอร์ตสักครู่นึงคร
1: ับทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วก็จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสา จะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
4: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
4: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ว้าว
0: ว้าวเป็นไงฮะเสียงว้าว
2: ขอบคุณคุณสุภาพรด้วยนะแล้วก็คุณณัฐานะฮะสมัครเลยว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: สมัครเลยเนี่ยนะ
2: ครับเมื่อวานนี้วันแรกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ไปจนถึงนู่น
0: 24มกราคม2570
2: ประมาณ3เดือนนะฮะ
0: ถูกต้องฮะ
2: ครับก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยสำหรับการเข้ามาเป็นพลทหารอาสา4ปีใช่ไหม
0: ครับ
2: นะฮะคนที่เคยเป็นทหารมาก่อนนะสมัครได้ไหม
0: สมัครได้อาจารย์ถ้าสมมติว่าภาษาบ้านเราบ้านๆเลยนะอาจารย
2: ์
0: เกณฑ์ทหารปุ๊บจับได้ใบดำอายุยังไม่เกิน26ปีอยากมาเป็นทหารสมัครได
2: ้
0: หรือว่าน้องที่กำลังจะปลดเนี่ยปลดประจำการเป็นทหารกองประจำการอยู
2: ่
0: กำลังจะปลดในห้วงไล่เลียเดือนปี2570เนี่ยนะอายุยังไม่เกิน26
2: อยากจะต่อเลยได้ไหมเนี่ยนะ
0: ได
2: ้ได้เลยนะฮะ
0: ดำเนินการให้ทันทีนะครับ
2: นะครับก็ทางออนไลน์เข้ามาเช็คเข้ามาตรวจดูคุณสมบัติกันได้นะครับรวมไปถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆได้เลยนะครับมาตามนัดครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนหน้านี้ที่ออกประกาศแจ้งเตือนให้71จังหวัดทั่วประเทศโอ้โหเกือบหมดประเทศเลยนะฮะนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งพื้นที่ต้นแม่น้ำสายเพราะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายก็ได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับซึ่งขณะเดียวกันปภ.เขามีการส่งเซลล์บอสคาร์ดนะครับเมื่อวานนี้ไปยัง4ตำบลในพื้นที่ของอำเภอแม่สายตามที่อาจารย์สุริยะอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ด้านเทศบาลตำบลแม่สายว่าไงครับ
2: ก็ออกประกาศแจ้งเตือนเหมือนกันให้ระวังนะครับขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือจากอันตรายของฝนเนี่ยนะฮะที่ตกสะสมมาโดยตลอดนะครับให้เข้าสู่เกณฑ์ธงส้มแล้วนะ
0: ครับ
2: นะครับอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งก็ต้องระมัดระวังกันชาวแม่สายนะฮะ
0: อันนี้คือเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขามีการแจ้งแบบนี้เลยอันนี้คือเพจออฟฟิเชียลคุณผู้ฟังครับ นะเป็นเพจทางการของเขาเป็นเพจของหน่วยงานก็มีการประกาศออกมาแจ้งเตือนนะครับเซลล์บอดคาร์ดบอกว่าส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ติดตามกันด้วยแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังติดตามเนี่ยเขาบอกต้องติดตามสถานการณ์อย่างระมัดระวังเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ตามแหล่งเศรษฐกิจต่างๆ
2: ที่เคยท่วมมาแล้วปีก่อนด้วย
0: ที่สายลมจอยอาจารย์นะฮะเราจำได้ตลาดสายลมจอยเนี่ย
2: ชุมชนไม้ลุงขนอะไรเงี้ยนะ
0: เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอคราบดินโคลนแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเนี่ยนานมากนะครับกว่าพี่น้องประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตที่ตามปกติก็ให้เตรียมนะครับในเรื่องของการยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับการเคลื่อนย้ายพาหนะไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการเตรียมแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพี่น้องประชาชนที่ป่วยติดเตียงนะครับผู้พิการต่างๆนะฮะออกจากพื้นที่เนี่ยก็ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: จดเบอร์โทรไว้ครับเป็นเบอร์โทรของเทศบาลตำบลแม่สายในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดหมายเลขโทรศัพท์ดีกว่าเบอร์ฉุกเฉินนะฮะ
0: ครับ
2: 0537331 23 0537331 23
0: ครับ
2: ตลอด24ชั่วโมงได้เลย
0: ก็ติดต่อได้นะครับในขณะที่มณฑลทหาร
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแต่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญายุกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเพื่อบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุและท่านสายตรับตับฟังรายการเสียงธรรมโดยมีอัตมภาพดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเมื่อรายการเสียงธรรมนำชีวิต

รายการเสียงธรรมนะได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธัมมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นเทพึงของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนัมมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นเทพึงของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจะยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยกลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสติปวันตมิงสติพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานาทาริติสติธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมาณทาริติสติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณทาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมจะมะอะนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัตโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติทิโยพุทธสัมมานิมานะพุทธสัสวาหมสัมปจิตฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้วันพระจงทำดีคิดดีพูดดีและไปสถานที่ดีสาธุชนจงทำวันพระให้เป็นสองปอประเสริฐกับปัญญาประเสริฐก็คือทำดีนะเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่งนำทางชีวิตของเราปัญญาก็คือปอที่สองคือปัญญาให้ได้ความรู้ความเข้าใจได้คำสอนในทางพุทธศาสนาบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางมือฟังให้ติดหูดูให้ติดตาว่าให้ติดปากภาวนาให้ติดใจนิยมวันนี้คณะสงฆ์นิคมมีโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอซึ่งมีงาน8ด้าน1ศีลธรรมนวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6สังฆ7กัลยาณตัญญูกตธรรม8สามัคคีธรรมเมื่อวันพระที่แล้วขออนุญาตขอบใจโรงพยาบาลพัฒนานิคมและสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคมพร้อมด้วยอสมตำบลหนองบัวได้คัดกรองสุขภาพพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนไปสุขพระสงฆ์ไทยต้องไกลโลกนะนั้นอาตมาในฐานะประธานขับเคลื่อนน่าจะบอกว่าตำแหน่งมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นจึงกล่าวเท่านั้นแล้วก็พรุ่งนี้นะวันเสาร์อาทิตย์ยมพลังจิตตานุภาพครูสมาธิก็มาเรียนสมาธิที่วัดพัฒนาธรรมรามสาขาที่20028นะข้อดีของการเรียนหลักสูตรครูสมาธินิยม1ท่านจะรู้จักฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธีและสามารถถ่ายทอด
ให้กับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นได้ถือเป็นการส่งมอบสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นต่อไป 2. ท่านสามารถนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานให้เกิดประโยชน์และสำเร็จผลที่ถูกต้อง 2. ถือว่าท่านได้ช่วยสร้างสันติสุขขึ้นในสังคมในให้สังคมน่าอยู่และมีความปลอดภัยขึ้น 4. การทำสมาธิทุกวันจะทำให้ชีวิตเราได้รับการพัฒนาหลายด้านเช่นด้านจิตใจอารมณ์สติปัญญาสุขภาพความเป็นผู้มีจิตสาธารณะสูงเป็นต้น เพื่อได้เพื่อนสังคมใหม่ที่เอื้ออาทรต่อการใช้ชีวิตในทางที่ถูกสาธุหลานอาตมาเองก็ขับเคลื่อนงานสนคุณธรรมอีกงานหนึ่งก็คือสุจริตจิตอาสาวินัยพอเพียงกตัญญูสุจริตจิตอาสาวินัยพอเพียงพอเพียงแล้วอาตมาเองก็ได้ขับเคลื่อนงานสาธุชนท่านบุญบุญเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำนะบุญบาปเปรียบเหมือนไฟบุญเปรียบเหมือนน้ำจบบาปเปรียบเหมือนไฟบุญเปรียบเหมือนน้ำน้ำเอาไปอาบเวลาไหนก็เย็นเวลานั้นไฟจับเวลาไหนก็ร้อนเวลานั้นพุทธศาสนาถือว่าเป็นความสุขเป็นผลแห่งความดีการทำดีจึงเป็นกระบวนการแก้ทุกข์ยบพุทธศาสนามีหลักประกันชีวิตด้วยศีล5ประกันชีวิตด้วยศีลข้อ1ประกันทรัพย์

มันท้องอยากคล่องก็มันฝึกอยากลึกต้องมันค้นคว้าแล้วก็อยากหาความสงบต้องมันปล่อยวางปล่อยวางว่าด้วยวางมือนะปล่อยวางบางเรื่องบางอย่างขึ้นมาโยมโดยเฉพาะการทำสมาธิเนี่ยจะปล่อยวางสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เมื่อวานเนี่ยตามมาคุยถึงเรื่องนางวิสาขากับพ่อสามีมาย้อนกลับว่าเมื่อพุทธเจ้าพระมิสุทธิ์สงเสวยพระตานแสดงจะทรงแสดงพระธรรมเทศนานางวิสาขาจึงให้คนไปแจ้งพ่อสามีอีกว่าให้มาฟังธรรมะคราวนี้พวกอเจรกะจะห้ามอย่างไรเศรษฐีก็ไม่ฟังคิดว่าเป็นกรรมไม่สมควรที่จะขัดใจลูกสะใภ้เดี๋ยวนางโกรธจะกลับตะโกนของนางเสียงพวกอเจรกะบอกว่าท่านเศรษฐีจะไปฟังก็ได้แต่ให้ฟังอยู่นอกบ้านอย่าเห็นพระสาวนาโคดมว่าแล้วก็สั่งให้คนไปกั้นมาจัดที่ให้เศรษฐีนั่งฟังธรรมพระองค์ทรงดำริว่าถึงเศรษฐีจะนั่งอยู่นอกจักรวาลถึงจะถูกภูเขาหลายแสนลูกบังอยู่ก็สามารถได้ยินเสียงพระองค์ว่าแล้วพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนามุ่งสอนเศรษฐีโดยตรงเริ่มด้วยการแสดงทรงแสดงอนุภิกถาพรรณนาเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกรรมอานสงส์ของการออกจากกรรมแล้วจบด้วยอริยสัจสี่พระคำเศรษฐีรู้สึกประหนึ่งว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงมุ่งเทศนาให้ตนฟังคนเดียวจึงตั้งอกตั้งใจส่งกระแสจิตพิจารณาไปตามความที่ทรงแสดงเมื่อจบพระธรรมเทศนาก็ได้รู้พระโสดาปัตติผลเป็นภริยาบุคคลระดับต้นมีศรัทธามั่นคงปราศจากความสงสัยในพระรัตนตรัยและเริ่มให้การสมมพวกอเจรกะด้วยกลายเป็นภาษาพวกของพุทธเจ้าในที่สุดยอดเศรษฐีได้ยกย่องนางวิสาขาบุตรสะใภ้ของตนเป็นมิคารมาตาแปลว่าแม่ของมิคารเศรษฐีเพราะนางเป็นประดุจแม่ผู้ให้กำเนิดในทางธรรมแก่ตนว่าการว่าเศรษฐีได้จมพิษที่ฐานของนางด้วยทำนองเป็นสัญลักษณ์ว่าแต่ลูกดื่มน้ำนมจากแม่จริงๆอันนี้น่าจะเป็นวัฒนธรรมแขกมามากกว่าไทยยงคงเรียนแบบกันไม่ได้เดี๋ยวลูกชายจะหาว่าพ่อทำไม่ดีไม่ร้ายกับเมียตนนี่แหละยอมคือความเป็นมาของสมญานามะมิคารมาตามารดาของมิคารเศรษฐีนางวิสาก็คงรู้สึกตะขิดตะขวงใจกับนามนี้พอสมควรกลัวใครๆจะหาว่าข่มพ่อสามีซึ่งเป็นอันตรายไม่ใช่น้อยในสังคมยุคที่นิยมยกย่องเพศชายกดขี่เพศหญิงดังอินเดียสมัยนู้นจึงหาทางออกในเวลาต่อมาคืนนางเมื่อนางมีบุตรชายนางจึงตั้งชื่อบุตรว่ามิคาระเหมือนชื่อของพ่อสามีเพราะเหตุนี้แหละเมื่อมีใครเรียกนางว่ามิคาระมาตามารดาของมิคาระจึงสมเหตุสมผลอย่างยิ่งพระลูกของนางชื่อมิคาระจริงๆต่อมาท่านเศรษฐีเห็นว่าเครื่องประดับที่ชื่อว่าระดาประสาทนั้นหนักเกินไปนางวิสาขาจะสวมใส่ทุกโอกาสได้ยากจึงทำเครื่องประดับให้ใหม่เบากว่าเดิมชื่อคณะมันดากะ
ให้ช่างฝี

มือดีสร้างไปซึ่งเงินไป100,000กาปณะยมก็เล่าขานปานประหนึ่งนิยายว่านางวิสาขามีพลังมากแม่เท่ากับช้าง5เชือกเลยทีเดียวยมคำพีกล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะผลบุญที่นางทำไว้แต่ปางก่อนเรื่องนี้ปัจจุบันนี้เรามีคำพูดคิดติดปากว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ฟังไว้ก็แล้วกันโยมเพราะเรื่องบาปบุญนั้นมันเหลือวิสัยสามัญมนุษย์จะยังรู้ได้เสียงร่ำรือนี้ได้ยินไปถึงพระกันของพระเจ้าศรีโกศลพระองค์ก็คงไม่เชื่อเหมือนคนตัวไปจึงทรงประสงค์จะทดสอบโดยสั่งให้ปล่อยช้างเชือกหนึ่งดุร้ายด้วยยมวิ่งตรงไปที่นางวิสาขามพร้อมบริวารจำนวนร้อยเดินผ่านมาช้างก็ร้องแป้นๆเสียงดุร้ายวิ่งไปทางที่นางวิสาขามพร้อมในบริวารจำนวนร้อยเดินผ่านมาฝ่ายสตรีสาวสวยบริวารของนางวิสาก็แตกคือเอาตัวรอดไปเหลือนางวิสาขายืนอยู่คนเดียวเมื่อช้างเข้ามาใกล้นางก็เอานิ้ว2นิ้วจับงวงมันแค่นั้นแหละยมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อช้างเชือกนั้นก็ทรุดตัวลงทรงกายไม่อยู่เลยทีเดียวอะไรจับปานนั้นคราวนี้พระเจ้าศรีโกศลเชื่อสนิทว่าที่ว่านางวิสานางมีพลังเท่าช้าง5เชือกนั้นของจริงไม่ใช่ราคาคุยกิจวัตรประจำกิจวัตรประการหนึ่งของนางวิสาขาก็คือนางจะไปวัดเป็นประจำเมื่อเสร็จจากกิจที่พึงทำแล้วก็จะเดินสำรวจไปตามกุฏิต่างๆดูความเรียบร้อยของวัดและดูว่าพระสงฆ์ท่านขาดเหลืออะไรจะได้จัดเตรียมมาถวายนี่คือประวัติของนางวิสาขาก็เสียนจัดสมุนระยมต่อไปนางสุปิยาคนสนิทผู้ใจบุญนางสุปิยาเป็นคนนางวิสาขามักจะติดตามนางวิสาขาเดินดูความเรียบร้อยของพระอารามหลังจากเสร็จธุระแล้วข้าพระพุทธองค์มีชื่อสุปิยาอีกคนคนนี้เป็นต้นเหตุให้พุทธองค์ทรงบัญญัติภิกษุฉันเนื้อมนุษย์และเนื้อสัตว์ที่ไม่ควรอื่นๆอีก9ชนิดอาตมาจึงตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นสุปิยาคนเดียวกันหรือคนละคนว่าจะค้นมาเล่าสู่ให้โยมฟังจนแล้วจะรอดก็ไม่ได้ค้นโยมตามข้อมูลที่มีอยู่ในมือข้อมูลมีน้อยเพราะไม่ได้ค้นดังได้บอกแล้วสุปิยาที่เป็นต้นเหตุให้จองบัญญัติห้ามพระภิกษุฉันเนื้อมนุษย์มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่5ข้อความแวดล้อมน่าสงสัยมากสงสัยอย่างไรยมจะบอกภายหลังตอนนี้ฟังข้อมูลไปก่อนเมื่อครั้งสมัยพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองราศีสามีภรรยาคนหนึ่งชื่อสุปิยะและสุปิยาตามลำดับเป็นทายกและทายิกและกัปปิยะกาลกบำรุงพระสงฆ์มาโดยตลอดบ่ายวันหนึ่งนางสุปิยาได้เดินเรียนถามความต้องการของภิกษุสงฆ์ตามที่อยู่ของท่านพบพระภิกษุรูปหนึ่งแอบห้ามเป็นโรคท้องเดินฉันน้ำเนื้อดิบเป็นยารักษาบังเอิญวันนั้นวันห้ามฆ่าสัตว์ไม่มีเนื้อขายในตลาดนางสั่งให้คนไปหาที่ไหนก็ไม่ได้จึงตัดสินใจเอาคมมีดเฉือนเนื้อขาของตนเองสั่งให้หญิงรับใช้
นำไปต้มเอาน้ำไปถวายภิกษุรูปนั้นส่วนตนก็เอาผ้าพันแขนแล้วเข้าห้องนอนสุปิยาอุบาสกผู้สามีกลับมาบ้านทราบเรื่องราวเข้าแทนที่จะตำหนิภรรยากลับปิติยินดีที่ภรรยาของตนมีศรัทธาในพระศาสนาอย่างแรงกล้าถึงท่านเฉือนเนื้อขาตัวเองถวายเป็นอาหารแก่ภิกษุสงฆ์จึงไปกราบทูลนาพุทธองค์เสด็จไปเสวยพระตาหารที่บ้านของตนในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อเจริญกุศลยิ่งใหญ่และปีติปาโมนยิ่งขึ้นไปว่าอย่างนั้นทะยงเช้าวันรุ่งเช้าขึ้นมาพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งเสด็จไปเสวยพระตาหารที่บ้านของคนทั้งสองพุทธองค์ทรงทราบเรื่องราวของนางสุปิยาจากคำกราบบังคมทูลของสามีทรงรับสั่งให้นางเข้าเฝ้าตอนแรกนางคิดว่าคงไม่สามารถลุกขึ้นไปเฝ้าได้เพราะบาดแผลระบมตลอดทั้งคืนแต่พอขยับกายเท่านั้นไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยปรากฏว่าแผลได้มีเนื้อขึ้นเต็มสมานสนิทเหมือนปกติด้วยพุทธานุภาพคันเสวยเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสองสามีภรรยาสิริวัตรยังพระอารามรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ทรงไต่ถามเอาความจริงจากภิกษุรูปที่ฉันเนื้อน้ำเนื้อต้มเนื้อมนุษย์นั้นว่าเขาเอาน้ำต้มเนื้อมนุษย์มาถวายหรือพระเจ้าค่ะภิกษุนั้นรับเธอฉันแล้วหรือฉันแล้วพระเจ้าค่ะเธอจะนาหรือเปล่าว่ารู้หรือเปล่าว่าเป็นเนื้อคนไม่เชื่อนาพระเจ้าค่ะตัดถามอะไรก็รับเป็นสัตว์หมวดตัวข้อกระทงความพระองค์จึงตัดตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะนั้นเธอจึงไม่จะนามให้รอบครอบเสียก่อนเล่าแล้วก็ฉันเธอเป็นคนมักแม่เห็นแก่ตัวประมาทฉันนั้นไปแล้วการกระทำของเธอไม่เป็นไปเพื่อความเรื่มใสของคนที่ยังไม่เรื่มใสไม่ทำให้คนที่เริ่มใสอยู่แล้วเริ่มใสแม่ยิ่งขึ้นจะแล้วทรงบัญญัติแห้มพิสูจน์ฉันเนื้อมนุษย์ใครฝ่าฝืนต้องอาบัติทุรจัยอาบัติทุรจัยคืออาบัติชั้นไหนระดับไหนไม่ใช่ประเด็นอธิบายยอมในที่นี้ขอให้ผ่านไปก่อนมีโอกาสเหมาะแล้วจะพูดให้ฟังทีหลังนะยอมต่อมามีผู้เอาเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อราชสีเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้องูไปถวายภิกษุสงฆ์บางเราพวกท่านก็ได้ฉันเนื้อเหล่านั้นพระองค์ทรงทราบจึงทรงบัญญัติห้ามภิกษุฉันเนื้อดังกล่าวใครฝ่าฝืนปรับอาบัติทุกกฎพจนานุกรมวิสามานัสยานามรวบรวมโดยดร.มารามเสเก่าพูดเช่นเดียวกันว่าสุปิยาเป็นชาวเมืองปาราสีถ้าเป็นเช่นนั้นสุปิยาผู้ติดตามวิสาขากับสุปิยาผู้ถวายสุปน้องคนแก่พระรูปอาพาธเป็นคนละคนข้อความแวดล้อมมันน่าสงสัยก็คือเรื่องเหล่านี้บอกว่าเกิดขึ้นในสมัยพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่ายจิปนุกทายวันแขวงเมืองวาสีสมัยที่เกิดเรื่องนี้มีภิกษุสงฆ์อยู่รวมกันเป็นอันมากนางสุปิยามักจะเดินตรวจตาดูความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ประจำจนพบพระ
รูปดังกล่าวป่วยหาเนื้อไม่ได้จึงเถือนเอาเนื้อขาของตนต้มถวายจนเป็นเหตุให้พุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อความน่าจะเป็นก็คือพระพุทธองค์ทรงเสด็จกลับมาพำนักที่ป่าอิสิปตมุขทายวันหลายครั้งหลายคราวแน่นอนคงไม่ใช่ครั้งเดียวเพื่อโปรดเมื่อเปิดบัญจาวาคีแน่เพียงแต่ไม่มีหลักฐานบ่งไว้ชัดเท่านั้นเหตุการบัญญัติทรงบัญญัติห้ามพระฉันเนื้อมนุษย์จะต้องเกิดขึ้นหลังจากพรรษาที่11และก่อนเสด็จไปจำพรรษาที่เมืองสาวัตถีทำไมว่าอย่างนั้นหลวงสาเหตุผลง่ายๆก็คือมีหลักฐานว่าระยะแรกพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์พระสุทินเสพเมถุนกับอดีตภรรยาขึ้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุเสพเมถุนใครเสพต้องอาบัติปราชิกหลังจากนั้นก็มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมแก่สมณสารูปอื่นๆอีกเพราะพระองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้ออื่นๆต่อมาปราชิกข้อที่หนึ่งเกิดก่อนข้ออื่นๆและปราชิกข้อหนึ่งนี้ทรงบัญญัติเมื่อคราวพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาในพรรษาที่11การบัญญัติห้ามพระฉันเนื้อมนุษย์ก็ต้องมีขึ้นทีหลังปฐมปราชิกแน่เหมือนแน่อยู่แล้วยมการศึกษาพุทธศาสนาลำบากตัวนิดหนึ่งคือคนชื่อคนมักจะซ้ำกันแล้วท่านก็ไม่ค่อยให้รายละเอียดไว้ด้วยทำให้ผู้ศึกษาสับสนและนำมาปะปนกันอีกทั้งในคัมภีร์ก็ไม่ค่อยจะคำนึงถึงเรื่องช่วงเวลาด้วยมักจะกล่าวกว้างๆเช่นในสมัยหนึ่งเมื่อพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เกิดเรื่องนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าสมัยหนึ่งนะสมัยไหนปีไหนเดือนไหนล่ะโยมอยากให้นักวิจัยมาให้นักวิจัยมาวิจัยเรื่องวันเวลาสถานที่ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกจะได้เป็นข้อมูลที่สำคัญและได้คำตอบในหลายเรื่องที่ยังคุมเคืออยู่ใครมีฝีมือเราก็นำมาเสนอกันบางเรื่องก็ยังติดค้างอยู่นะก็ต้องขออภัยโยมนะบางเราก็ศึกษาไปสาธุชนหลังนะครั้งจะไปต่อเวลาก็จะหมดนะซึ่งย้ำว่าในวันนี้วันพระยมเราไปวัดกันยมไปสวดมนต์ไปฟังธรรมของการธรรมสัญจร

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาดจะ10กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจเตรียมแถลงคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดกว่า100 ล้านบาทติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามความคืบหน้าคดีการจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมสีกาคนสนิทที่เบียดบังเงินวัดกว่า100 ล้านบาทวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะแถลงผลการปฏิบัติการในคดีดังกล่าวโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานในการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจจากประเทศนอร์เวย์และวันนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยและมีภารกิจในเวลาประมาณ13:30จะเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นปี2568ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เพื่อตรวจสอบสุสานชาวยิวโดยจะมีการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุสานรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลา10:30 นนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือเต้อาชีวะแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนพร้อมทีมงานจะพาภรรยาของนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสที่ถูกเนรเทศเดินทางไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศตามสิทธิ์ภายหลังกรมการปกครองเผยแพร่หนังสือคำสั่งเนรเทศสำหรับนายเควินขณะนี้ถูกกักตัวอยู่ที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังมีมติเสียงข้างมาก338-144งดออกเสียง2 เสียงไม่ลงคะแนน1 เสียงและส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อวันนี้เริ่มเวลา10:00 นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์... 081-757-7474 7474 081 757 7474

0: ต้นฉบับเป็นเสียงร้องของดำรงวงทองจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดสร้างสรรค์คิดถึงใจจะขาดครับออกสำเนียงใต้ใต้ AI เก่งนะเอาสำเนียงใต้มาร้องได้ก็ถือว่าเป็นความสามารถของ AI cover ครับบุญบังครับถึงเวลาเรามาสวัสดีและมีเพลงเพราะๆมาฝากกันจบเพลงลูกทุ่งแล้วเราก็เข้าข่าวกันครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับเช้าวันใหม่วันศุกร์ที่11กันยายนโอ้นี่จะพูดถึง11กันยายนนี่ใช่วันที่ตึกแพนทากอนโดนเครื่องบินของคู่ต่อสู้หรือว่าผู้ที่ไม่ปรารถนาสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับใช่ไหมแล้วตายเป็นนับพันคนดับเครื่องชนตึกพัง11กันยายนผมจำได้ตอนนั้นนั่งคุยกับลุงชิงอยู่ไงเนี่ยที่สถานีวิทยุจทล.เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นข่าวออกมาเนี่ยครับครับก็ยังไงแล้วแต่ครับความสำคัญทุกวันมีสำคัญหมดอ่ะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับมันมีประวัติศาสตร์หมดครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานก็เป็นวันประวัติศาสตร์พระอาจารย์โชติขึ้นโต๊ะกลมเลยไม่ได้ฉันข้าวนะฉันอย่างอื่นครับเช้าวันใหม่วันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลายๆอย่างเนาะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับก็ขอบคุณนะครับการติดตามรับฟังรายการครับถ้าจะฟังผ่านออนไลน์แล้วก็ได้ทั้ง AM FM ส่งมาเข้ามาขอมาที่ไลน์ของผมเนี่ยนะครับเบอร์ที่ประกาศโฆษณาอยู่นี่แหละขอเข้ามาได้ครับเราจะได้จัดส่งเรื่องของฟังในออนไลน์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังช่วงนี้ฝนฟ้าตกสถานีก็ปิดบ่อยๆครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับฝนฟ้าตกทำไมต้องปิดเครื่องส่งเครื่องส่งราคาไม่ใช่2บาทนะครับราคาไม่ใช่2แสนครับราคาเป็นหลักล้านพอรอบที่แล้วก็เสียไปรอบนึงแล้วปิดไปตั้งหลายวันฟ้าเปรี้ยงเดียวตรงนั้นครับมันค่อนข้างจะสาหัสสากรรจ์เพราะฉะนั้นพอฝนมาแล้วก็เสียงฟ้าร้องมาก็ต้องปิดเครื่องส่งแต่คุณสามารถรับฟังผ่านออนไลน์ได้อย่างเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็ไม่สามารถรับฟังผ่านสถานีได้คนที่ฟังออนไลน์อยู่ก็โทรศัพท์มาขอบคุณโอ้ขอบคุณท่านอาจารย์อเนกที่ส่งออนไลน์ให้ผมได้ฟังทางออนไลน์ได้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับอยากให้คุณผู้ฟังไม่ขาดช่วงบอกจะฟังไอทิศเท่าน่ะไอทิศพระเด็กศึกกันนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็เรียกว่าหญิงกับลายชายก็ชั่วเนาะครับผมไม่รู้ว่าจะด่าว่าจะว่ายังไงดีศาสนาน่ะดีอยู่แล้วแต่คนมันทำให้ศาสนาเสื่อมถ้าเป็นผมนะสึกดีกว่าเอาเมียเนี่ยสึกเลยสบายไม่ใครจะว่าไงก็ช่างไอ้เรื่องราวเรื่องเงินก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังสึกแล้วไม่ต้องให้ศาสนาก็แปรเปื้อนเพราะว่าโอ้โหมาเหนือดวงเนี่ยดังนะดังเมื่อก่อนเนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกพระเครื่องเขาสุดยอดอ่ะครับคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเขาว่าฟังแล้ววิจารณญาณในการรับฟังถ้าบอกแบบสุภาพคือหญิงก็ร้ายชายก็ชั่วศาสนาพระดีๆก็มีเยอะเหลือไว้ให้กราบบ้างเถอะโยมเอ้ยนะผู้หญิงนะเหลือเอาไว้ให้กราบบ้างเถอะวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่เชื่อไม่เคยเข้าไปครับตั้งแต่สมัยพระอาจารย์องค์เก่าที่มรณภาพไปเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเสียดายพระเหลืองเสียดายพรรษาที่บวชเรียนมานะครับเดี๋ยวค่อยไปฟังตรงนั้นครับข่าวข่าวนี้ก่อนดีกว่า
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับจะเป็นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการความอร่อยให้กับท่านอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100-1,200 ไม่เกิน 1,200 บาทพูดคุยกันได้เราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านเลือกอย่างจุใจเมนูอาหารมีให้เลือกร่วม100ชนิดครับ0819465036วิชัยโต๊ะจีนครับ0819465036ภูผาวิปโรครับอาหารเสริมครับแบบลักษณะผงคล้ายผงกาแฟแต่ละลายออกมาละลายกับน้ำอุดออกมาจะได้น้ำสีขาวๆจะสร้างกล้ามเนื้อให้กับผู้ที่แขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงครับและจะสร้างกล้ามเนื้อให้กับคนที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเดินเหินไม่ค่อยจะไหวเพราะมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายกับภูผาวิปโรจำลังจัดรายการลดกันอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิปโรและก็ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดทั้งเครื่องดื่มดีไทยแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับโทรไป0817805575 0817805575แล้วก็น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มาพร้อมกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ครอบคลุมตัวของท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยน้ำมันรวมสกัดเย็น9ชนิดนี่ก็บอกได้เลยว่าเราเอาของน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาดำที่เขาแยกขายอ้าวน้ำมันงาดำ30เม็ด1ขวดน้ำมันกระเทียม30เม็ด1ขวดน้ำมันมะพร้าว30เม็ด1ขวดแต่เราเอามารวมทั้ง9ชนิด60เม็ดต่อ1ขวดครับกำไรไปเลยถ้าอย่างนั้นท่านเป็นความดันเบาหวานไขมันไหมครับบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับอาการลดอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อบางคนเดินในข้อต่อก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอย่างก็จะหลุดออกมาเลยนะบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วรับประทานคุณก็หลับสบายหลับลึกตื่นมาสดชื่นครับไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆกระปิบกระปอยจะไปแล้วฉี่เนี่ยนะครับมันเหมือนไม่เสร็จมันเหมือนไม่สุดๆอะไรเงี้ยกลับรับประทานเป็นประจำครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% และเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ดูแลควบคู่กันไปได้แล้วแต่คุณจะซื้อครับคุณจะเลือกซื้ออันไหนเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ซื้อ2แถม1แล้วก็ซื้อ4แถม2ครับมาเรื่องราวของข่าวทำหาเสียงเดือดครับนี่เอาอย่างประเทศไทยเหรอเนี่ยแจกเงินคนอเมริกันคนละ 5,000 ดอลลาร์หากรีพับลิกันชนะเลือกตั้งกลางเทอมนี้โอ้โดนท่านทำเล่นอย่างนี้เลยนะประธานาธิบดีผู้นำสหรัฐสร้างเสียงฮือฮาในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมนี้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ให้คำมั่นว่าหากพรรครีพับลิกันสามารถครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ในการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ชาวอเมริกันทุกคนจะได้รับเงินคนละ 5,000 ดอลลาร์หรือราว 160,000 บาทนั่นโหของเราแจก 1,500 นี่จิ๊บๆเลยนะใช่ไหมที่เข้ามาเนี่ยชนะเข้ามาเนี่ยคนละ 1,500 บางบ้านก็ได้500อมไปสัก 1,000 นึงใครอมก็ไม่รู้ครับอันนี้สหรัฐอเมริกาแจกถึง 160,000 บาทครับ5,000 ดอลลาร์สหรัฐของเขานะเทียบเงินไทย 160,000 บาทพร้อมเรียกแนวคิดนี้ว่าเงินปันผลทรัมป์เขาไม่ได้บอกเงินแจกเขาบอกว่าไม่ได้เงินแจกหาเสียงนะเงินปันผลจากทรัมป์เข้าใจเลี่ยงจะเลี่ยงเหมือนคนไทยแล้วจะโดนจมูกก่อนครับคนไทยก็เงินอุปถัมภ์แม้ทำบุญ 2,000 บาทคนไทยเรายังทำบุญกับวัด 2,000-3,000 บาทยังตกกระป๋องเลยนะสหรัฐอเมริกาประกาศชัดๆเลยถ้าพรรคของเขาครับพรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งในครั้งนี้เอาไปเลยพี่น้องชาวสหรัฐอเมริกาของรัฐดัลลัสรัฐเท็กซัสคนละ 160,000 บาททำเรียกเทียบการจ่ายเงินดังกล่าวกับการที่บริษัทแจกเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จเขาเทียบกับบริษัทธุรกิจถ้าได้กำไรก็แจกไง พร้อมระบุว่าเงินที่ชาวอเมริกันได้รับจากโครงการดังกล่าวจะต้องนำไปใช้จ่ายภายในสหรัฐนี่ห้ามไปจ่ายต่างประเทศนะต้องจ่ายหมุนเวียนอยู่ในสหรัฐนี่ทำแบบคนละครึ่งอย่างเงี้ยนะอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่ารัฐบาลจะนำเงินจำนวนมหาศาลดังกล่าวมาจ่ายอย่างไรใครจะมีสิทธิได้รับเงินและแนวคิดนี้สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายหรือไม่นั่นสิแต่ประเทศไทยนะพี่ท่านประเทศไทยนะพี่กฎหมายนะนอกจากการเสนอจะแจกเงิน 5,000 ดอลลาร์แล้วทรัมป์ยังใช้เวทีประชุมพรรคเรียกร้องให้ชาวอเมริกันลงคะแนนให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมโดยเตือนว่าหากส่งมอบอนาคตของสหรัฐให้กับพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคคู่แข่งเนี่ยประเทศอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะกว่าจะฟื้นตัวว่างั้นเลยแต่ถ้าประเทศของเขาแล้วก็แต่ถ้าพรรคของเขารีพับลิกันแล้วก็หากได้รับการชนะแล้วจะก้าวไปข้างหน้าทิ้งประเทศอื่นไว้เบื้องหลังไปอีกหลายชั่วอายุคนนานคุยแล้วนะถ้ารีพับลิกันของเขาชนะนี่จะทิ้งประเทศอื่นไว้หลายชั่วอายุคนเลยเรียกว่าตามเขาไม่ทันครับแต่ถ้าพรรคเดโมแครตคู่แข่งเขาชนะขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะกว่าจะฟื้นตัวว่างั้นคนสหรัฐจะเชื่อหรือไม่ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับขณะนี้ทำส่งสารขอให้ผู้สนับสนุนเปิดทางให้พรรคเดินหน้าสารงานต่อก่องานใหม่ดีไหมขอให้เราได้ทำงานให้เสร็จซึ่งเป็นหนึ่งในข้อความสำคัญในการระดมคะแนนหาเสียงในครั้งนี้อยากเกิดเป็นคนสหรัฐแต่แล้ว 160,000 บาทดีกว่า 1,500 ที่ได้มาอีก ว่ากันไปครับคุณฟังกลับเข้าเรื่องครับโอ้โหเห็นแล้วอะไรนะเขาเรียกอะไรนะวิดีโอเหรอเกลื่อนไปหมดเลยโหว่อนหน้าเน็ตไปหมดเลยมีทั้งเบอร์และมีทั้งใบเบอร์อ่ะเห็นหน้าชัดชัดมีเสียงประกอบด้วยพระเจ้าบอกคุณเลยร้องดังจังเนี่ยยายเอสีกาเอร้องเสียงดังจังไม่อายเขาเลยนะเป็นอะไรที่พูดไปก็นะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังฟังให้มันแบบเพลิดเพลินเจริญใจแล้วกันอย่าฟังเลยมันเครียดนะกองปราบลุยค้นบ้านสีกาเอครับคนสนิทของอดีตทิศอธิโชตยึดทองคำ90บาทเงินสด3.5 ล้านโอ้โหรายได้ดีเหลือเกินไม่ต้องทำอะไรก็รวยน้องๆเนาะตำรวจกองปราบลุยค้นบ้านสีกาเอคนสนิทของอดีตหลวงพ่ออธิโชตยึดทองคำ90บาทเงินสด3.5 ล้านรวมทั้งทรัพย์สินอื่นโฉนดที่ดินเอกสารการลงทุนอีกเพียบแหมเป็นเมียคนรวยก็รวยเนาะโอ้ยเป็นผมนะศึกละไปเลยมีเงินอย่างนี้ออกต่างประเทศไปเลยไปใช้ชีวิตสองคนผมเมียอยู่ต่างประเทศจะตามเงินที่ยักยอกวัดก็โอ้โหกว่าจะตามเจอนี่มันก็อีกนานเลยนะแต่อย่างนี้ว่าความโลภมันยังไม่หมดไงตำรวจกองปราบบุกรวบพระวชิรญาณหรือหลวงพ่ออธิโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่โด่งดังไปทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยหลังจากไอ้ก๊อฟมาเจอไอ้เอกแล้วไอ้เอกยังได้องค์เดียวนะไอ้ก๊อฟเนี่ยเล่นหลายองค์เลยยักยอกเงินวัดกว่า92 ล้านบาทผมคุยนักข่าวนักข่าวบอกไม่ใช่แค่นี้หรอกพี่มากกว่านี้อีก100เป็นร้อยล้านเพราะโอ้โหคนไปไหว้คนไปขึ้นโอ้อะไรนะตะกุดเหนือดวงเขาเนี่ยโอ้ยศรัทธาพวกนักเลงพระพวกเซียนพระทั้งหลายต้องไปหาต้องไปหาองค์นี้ครับว่างั้นโอนให้สีกาคนสนิทน้องเอหลักฐานมัดแน่นขณะเสพเมถุนในกุฏิด้วยโอ้โหส่งกันมาจังเลยเนี่ยเนี่ยเด้งมาอีกแล้วเนี่ยกำลังอ่านข่าวนี้เด้งมาอีกแล้วส่งมาทำไมเล่าผมไม่ดูหรอกตอนนี้ไม่ดูกำลังอ่านข่าวแต่จะดูตอนเลิกโอ้ยส่งมาเยอะจังทั้งที่เห็นหน้าและที่เบอร์ผมไม่ส่งต่อนะอย่ามาขอผมนะผมไม่ให้ผิดกฎหมายส่งต่อตำรวจกองปราบนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหนึ่งหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลคลอง4คลองหลวงปทุมธานีของนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองโอ้ชื่อเพราะนามสกุลเพราะด้วยนะนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอวัย47โอ้47นี่เสียงร้องดังนะเนี่ย แม้จะค่อยๆก็ไม่ได้ทำเป็นถ่ายวิดีโอกันอยู่ได้ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปเสียสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโอ้ยาวอย่างข้อหาเพราะว่ามันเป็นระเบียบอยู่แล้วไงเพราะพระนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในผิดกฎหมายเต็มๆครับถึงแม้ว่าไม่ได้เสพเมถุนแต่ยักยอกทรัพย์ก็ถือว่าผิดในฐานะฟอกเงินด้วยนะร่วมกันฟอกเงินนะครับจากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท้และรูปพรรณรวม90บาทโอ้โหคิดเป็นเงินเป็นราคาก็6,37,470บาทเงินสดอีก3,592,300บาทโทรศัพท์อีก3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารที่ดินบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและสลากออมสินอีก4ใบทั้งนี้เข้าตรวจค้นบ้านอีกหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่1คลอง4คลองหลวงปทุมธานีแต่ไม่พบสิ่งของตรวจยึดได้แต่อย่างใดแค่หลังเดียวนี่ก็โอ้โหหลายเป็น10ล้านแล้วเนี่ยเนาะรวยนะเนี่ยเศรษฐินีแล้วนะเอ๋นะเอ๋เป็นเศรษฐินีแล้วนะมีผัวคนเนี้ยโอ้ใครอย่าอิจฉานะอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างนะไม่ดีบาปเค้าเรียกมารผจญครับมีปางห้ามญาติก็ไม่ไหวยกจนมือแข็งแล้วก็ไม่ทันครับไม่ทันเพราะทุกอย่างมันมาอยู่ข้างหน้าบนโต๊ะกลมแล้วอะไอ้โต๊ะกลมนี่เค้าบอกก็ออกในรายการโหนกระแสบอกโต๊ะกลมนี่เป็นของถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นอ่ะโอ้พวกใบสงใบสีระหว่างโต๊ะกลมเนี่ยแหละแล้วใช้โต๊ะกลมเป็นเวทีซะแล้วแม่มันไม่มีที่เลยไง อ้าวครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวแค่นี้เนาะรู้สึกว่าจะมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินนะครับก็มีทางด้านของประวัติของทิศอติโชตด้วยนะเบื้องหลังต้องอ่านเบื้องหลังที่มีขี้กากขี้เกลือเนี่ยนะเบื้องหลังผู้บัญชาการสอบสวนกลางเผยเบื้องหลังจับสมีโชตเนี่ยเพราะลูกศิษย์แฉว่าอมเงินวัดเสพเมถุนเร่งขยายผลผู้ร่วมขบวนการตำรวจบอกไม่ใช่มีแค่คนเดียวนะผู้บัญชาการสอบสวนกลางเผยลูกศิษย์ทนพฤติกรรมนอกรีดของสมีโชตไม่ไหวแจ้งเบาะแสกองปราบเร่งสายสืบรวบรวมหลักฐาน2เดือนก่อนขอศาลออกหมายจับเร่งขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการสอบสวนกลางเปิดเผยถึงกรณีตำรวจกองปราบบุกเข้าจับกุมอดีตหลวงพ่ออติโชตธรรมวโรอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคดีดังกล่าวทางตำรวจรับเบาะแสจากลูกศิษย์รายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อโดยประสานข้อมูลไปยังตำรวจเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมนำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงคลิปหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์มาให้ก่อนที่ตำรวจจะนำข้อมูลไปสืบสวนต่อในทางลับจนนำไปสู่การขอศาลออกหมายจับครับโอ้ลูกศิษย์คนใกล้ตัวมีข้อมูลเยอะผู้แจ้งยังให้ข้อมูลหลายประเด็นทั้งเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าวาดกับศรีกาคนสนิทการจำหน่ายวัตถุมงคลรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีของวัดแต่จากการตรวจสอบพบความผิดปกติจึงต้องขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าตามหลักการแล้วเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดควรเข้าสู่บัญชีวัดการนำไปใช้ต้องเป็นตามวัตถุประสงค์แต่จากการตรวจสอบคดีนี้พบความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินโดยบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและต่อมามีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดตำรวจบอกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินและเส้นทางการเงินทั้งหมดยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่เบื้องต้นคาดว่าอาจมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณคนหรือ2คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าวาดกับศรีกาคนสนิทจากการสืบสวนตำรวจเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาและประเด็นพระธรรมวินัยเป็นเรื่องที่ตำรวจไม่ได้เข้าไปดำเนินการโดยตรงโดยมุ่งตรวจสอบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเส้นทางการเงินเป็นหลักพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ ท่านบอกว่าสำหรับปฏิบัติการเข้าจับกุมและตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมตั้งแต่ช่วงเช้าวันเดียวกันโดยอดีตเจ้าวาดให้ความร่วมมือในการตรวจค้นเป็นอย่างดีเบื้องต้นมีการตรวจค้นทั้งหมด5จุดในพื้นที่3จังหวัดทั้งปทุมธานีอยุธยาและกรุงเทพมหานครจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเงินสดเอกสารวัตถุพยานต่างๆนำไปตรวจสอบและประกอบสำนวนคดีครับก็เป็นเรื่องของทางด้านหน้าที่ของตำรวจก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าทางด้านตำรวจก็รวบรวมหลักฐานให้มีความชัดเจนเขาถึงดำเนินการจับกฎหมายส่วนพยานหลักฐานสำคัญรวมไว้ทั้งคลิปเอกสารสลิปการเงินอยู่ในสำนวนทั้งหมดและจะนำไปใช้ประกอบดำเนินคดีครับพิจารณาคัดค้านการประกันตัวต้องพิจารณาจากพฤติการของผู้ต้องหาและข้อกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นว่าจะมีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและผู้ให้ความเคารพจำนวนมากครับตำรวจก็นำนายเชษฐานินสุขุมวิทยาวัชกรของวัดพุทธสวรรค์ไปยังกองบังคับการปราบปรามนำตัวขึ้นลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนรอบริเวณด้านหน้าจากการสังเกตพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่กุญแจมือกับนายเชษฐาด้วยวิทยาวัชกรรายงานว่าอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า92ล้านบาทด้วยยืนยันว่าดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐานขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมทั้งบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อจะยิงดำเนินการตามกฎหมายอ๋อวายาวัชกรโดนใส่กุญแจมือด้วยเหมือนกับเยเอ๋นะเนาะอ้าวร่วมไม้ร่วมมือกันมากน้อยแค่ไหนก็ตำรวจบอกมีหลักฐานอยู่แล้วว่ากันครับกลับจากทางด้านของภูผาวิโปรครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้ภูผาวิโปรมีสิ่งที่มอบให้กับท่านซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับ
2: ภูผาวิโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อภูผาวิโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ภูผาวิโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

อันของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยก็ขายดิบขายดีครับซื้อ2ขวดแถมภูเผาวิปโร1ห่อใหญ่ขวดน้องๆคำปลาเลยอ่ะขวดน้องๆ น้ำปลาเลยกินได้อย่างน้อยก็หลายเดือนละเราไม่ต้องยกดื่มเป็นแก้วเนี่ยเอาแค่กงเดียวแหละเช้ากงเย็นกงเป็นน้ำไม่ต้องเป็นเม็ดครับส่วนภูเผาวิปโรนั้นก็ละลายกับน้ำอุ่นครับก็ยกสดได้เลยเช้าแก้วเย็นแก้วแก้วหนึ่งก็ซองหนึ่งนะครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลินี่ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับยังไงก็ผู้เฒ่าผู้แก่ครับผู้ที่หน้ามืดตาลายสวิงสวายครับสารพัดโรคเอาเหอะดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลิหอมชื่นจิตหอมชื่นใจครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสนใจโทรไปเลยเบอร์นี้0817805575ครับมาต่อด้วยเรื่องราวของข่าวนี่ข่าวนี้เขาบอกใครแชร์วิดีโอของสมีโชตกับน้องเอมีความผิดนะเพราะนั้นอย่ามาขอผมนะตะกี้บอกขอหน่อยไม่ได้ผมไม่แชร์ให้นะจะบอกให้ส่งมาให้ผมจังเลยเยอะเลยกลับทั้งที่ไม่ปิดบังใบหน้าทั้งที่ปิดบังเออ40ยังแจ๋วเนี่ยน้องเอเนี่ยนะครับห้อยสร้อยสวยซะด้วยนะครับหน้าตา40ยังแจ๋วครับบอกว่ายังจะมีสีกาผิดอีกนะไม่ใช่มีคนนี้คนเดียวด้วยนะเออครับข้อมูลอาจมีสีกามากกว่า1คนเข้ามาเกี่ยวข้องและคดีนี้อีกมีประมาณอีก 2-3 คนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยวัยยาวัชกรก็ถูกใส่กุญแจมือไปค้นแล้วล่ะนะครับจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ที่การสอบสวนนะครับปมโยงเงิน92ล้านเนี่ยนะครับคุณฟังครับไปดูเรื่องอื่นบ้างครับเรื่องอื่นก็อ๋อแหมแพรี่แพรี่พูดซะแหมไม่อยากจะอ่านเลยแพรี่บอก อกอีแปนจะแตกแพรี่ลั่นขนาดที่ฉันเป็นคารวาสยังไม่เคยปีนโต๊ะเลยแพรี่ถึงก็อึ้งข่าวหลวงพี่ถูกจับกุมถามปีนโต๊ะแบบนี้ท่านไม่เมื่อยขาเหรออดีตพระภัยวันวรรณบุตรอดีตพระมหาภัยวันที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์และแม่ค้าชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเอาท่ายากกว่าดิฉันอีกขนาดดิฉันเป็นคารวาสดิฉันยังไม่เคยปีนโต๊ะเอากับใครเลยท่านเมื่อยขาเลยครับแม่แพรี่ก็ใช่พูดเอาเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับเปลี่ยนเรื่องมาที่หมวดโอนะครับก็หลังจากคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะครับก็ตำรวจก็ดีมากๆเลยบอกว่าคำนึงถึงการสูญเสียเป็นหลักไม่อยากให้ใครสูญเสียอีกแล้วนะครับก็ให้ลูกชายบินขึ้นมาจากภาคใต้มากล่อมพ่อครับโฟกยังโฟกรักพ่อนะครับพ่อครับอีก 4-5 เดือนพ่อก็จะได้เจอหน้าหลานแล้วพ่อไม่มีใครทำร้ายพ่อหรอกพ่อออกมามอบตัวเถอะฟังคำพูดแต่ละคำพูดของลูกชายแล้วบอกผมฟังแล้วขนลุกนะถ้าผมเป็นพ่อเขาผมก็ต้องออกมาละอย่างเงี้ยนะครับแต่คนที่เขากลัวคือกลัวว่าพ่อจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไงก็จะโป่งป้างโป่งป้างออกมาเพราะในมือเขามีปืนโชคดีนะครับที่ก็ไม่ใช่เดินเข้าไปหาพ่อโดยตรงก็คือค่อยๆกล่อมให้พ่อใจเย็นลงแล้วหลังสุดท้ายแล้วพ่อก็ออกมาจากห้องกลับนุ่งกางเกงขาสั้นครับเหมือนอยู่บ้านธรรมดาเข้ากอดโฟกลูกชายที่เพิ่งแต่งงานไปให้เนี่ยนะแล้วก็สะอึกสะอื้นร้องไห้ว่าพ่อผิดไปแล้วครับหมวดโอนะครับก็ซึ่งก็เป็นอะไรที่ก็น้ำตายอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นก็มีคนรู้กันสองคนในแหละระหว่างสามีภรรยาทำไมต้องยิงภรรยาตัวเองครับครูอนุบาลโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในบางละมุงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเมื่อจับได้แล้วก็ต้องมาสอบสวนนะครับสอบปากคำใช้เวลา6ชั่วโมงในการสอบปากคำมีการแจ้งข้อกล่าวหากับหมวดโอฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา2พรบเกี่ยวกับอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนที่ใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหรือที่ชุมนุมชนครับ3ข้อหาครับแล้วก็มาลงสอบสวนพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งหมวดโออยู่ในสีหน้าที่เคร่งเครียดเดินก้มหน้าตลอดเวลาโดยมีผ้าขนหนูสีเทาคลุมศีรษะต
ำรวจจะมีการส่งตัวหมวดโอไปศาล

0: วัดพัทยาเพื่อทำการฝากขังผัดแรกครับครับก็คงจะต้องจำนนด้วยหลักฐานนั่นนะครับไงก็ดูแล้วก็น่าเห็นใจน่าสงสารไม่รู้หรอกว่าในใจเขาคิดอะไรทำไมเขาต้องยิงภรรยาเขาทำไมไม่คุยกันให้เข้าใจก่อนแล้วก็จากกันด้วยดีอะไรเงี้ยถ้ามันมีอะไรก็มีข่าวออกมาไม่อยากจะพูดแล้วจริงเท็จประการใดไม่รู้เราไปพูดก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนตายแล้วไม่สามารถจะแก้ตัวได้จะบอกว่าเอ้ยคนตายครูเขาเป็นอย่างนั้นนี่อย่าพูดนะครับเพราะว่าคนตายพูดอะไรไม่ได้อย่าไปโทษท่านเลยนะครับผมว่าครูก็คือครูแม่พิมพ์ของชาติที่ก็รักเด็กดูแลเด็กและชาวบ้านชาวช่องก็บอกสองคนพ่อเมียเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นคนดีทั้งคู่แต่ไม่รู้ว่าคนสองคนนี้เขามีอะไรกันเราไม่สามารถไปล่วงรู้คนนอกเพราะฉะนั้นเราคนนอกอย่าเผลอปากว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะเป็นการทับถมกันไปกลับมาที่เรื่องนี้ครับนายเห็นใจเขาถ่ายรูปมาเนี่ยนี่โรงพยาบาลเหรอเพราะโรงพยาบาลแจงฝ้าผนังเต็มไปด้วยเชื้อราสั่งทำความสะอาดกี่ทีขึ้นเล็งของบแก้ไขอ้าวดูหน่อยกระทรวงสาธารณสุขพอโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับแจงฝ้าเพดานผนังห้องพักผู้ป่วยเต็มไปด้วยเชื้อราบางคนบางเขาบอกเบื้องต้นสั่งแม่บ้านทำความสะอาดถี่ขึ้นพร้อมรายงานปัญหาไปยังสธ.เตรียมของบแก้ไขโอ้นี่ไม่เป็นโลกโซเชียลในพอก็ไม่รายงานอย่างนั้นเหรอปล่อยให้ผนังเป็นเชื้อราแล้วคนเข้าไปโรงพยาบาล นี่ก็ไม่ใช่คนปกติเลยนะคนจะต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บต้องสูดดมแล้วพยาบาลนั่งจนสูดดมทั้งวันเนี่ยนะครับเอ้าหลายๆคนก็บอกอยากเป็นกระบอกเสียงให้ทางโรงพยาบาลซึ่งหมอและพยาบาลดูแลคนไข้อย่างดีแต่ที่น่าหดหู่คือสภาพโรงพยาบาลบริเวณที่รับเคสฉุกเฉินมานอนพักพบว่าฝ้าเพดานก็มีเชื้อราเต็มไปด้วยผังหนังอากาศไม่ถ่ายเทเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในห้องที่มีเชื้อโรคไม่เหมาะกับการดูแลรักษาเลยรวมทั้งอุปกรณ์โต๊ะมีฝุ่นหยักใยรวมกับไม่มีเราก็ไม่มีแม่บ้านทำความสะอาดหรือแลบการดูแลอย่างด้านสุขอนามัยเลยว่างั้นอ้าวช่วยกันดูแลหน่อยนะครับครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโรงพยาบาลนะไม่ใช่เข้ามาแล้วเหมือนมันเหมือนบ้านหลังเก่าๆหลังหนึ่งอะนะครับห้องผู้ป่วยสัญญกรรมหญิงหลังข้อความถูกแชร์ในโลกโซเชียลพบว่ามีแม่บ้านมาทำความสะอาดแต่ยังคงหลงล่องรอยเชื้อราสีดำให้เห็นอยู่ที่บริเวณฝ้าเพดานและผนังห้องแหมถ้าผมอยู่ใกล้ๆนะผมเอาสีไปทาให้เลยนะคือล้างก่อนแล้วก็ทาในแพทย์กอบชัยจิระชันชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์บอกอาคารผู้ป่วยหลังนี้มีอายุประมาณ20กว่าปีแล้วชั้นบนถนัดถัดไปก็คือชั้นที่3เปิดแอร์ตลอดเวลาส่วนบริเวณชั้น2ยังไม่มีแอร์ทำให้ฝ้าเพดานของชั้น2เก็บความชื้นของชั้น3ไว้จนเกิดเชื้อราปกติเขามีการทำความสะอาดตามวงรอบแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนบางครั้งฝนตกติดต่อกันหลายวันจึงอาจทำให้เชื้อราสะสมได้นะครับเอาก็น่าเห็นใจนะครับดูงบประมาณกันหน่อยแล้วกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขให้มันดูหน้าดูหน่อยว่ากันเถอะนะครับครับโอ้โหนี่นาฬิกาติดข้างฝานี่เชื้อราทั้งนั้นเลยแล้วพยาบาลก็นั่งทำงานตรงนี้ก็สูดเชื้อราเข้าไปเถอะเนาะเอาก็ทำไงได้อะเพราะต้องมาทำงานครับต้องรอผู้ในการสั่งอย่างนั้นใช่ไหมครับงบประมาณก็ไม่มีเอาคนใจบุญคนเพชรบุญลำรวยจากไรนาสาโทแล้วก็ดูแลโรงพยาบาลหน่อยครับผมว่านะช่วยคนละไม้คนละมือครับอย่างเมื่อ 2-3 วันเนาะมาจะยินว่าบริจาค1ล้าน100ล้านบาทช่วยโรงพยาบาลแหมได้คนใจบุญแบบนี้เนาะช่วยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สัก10ล้านบาทเท่านั้นแหละอันนี้อยู่ที่คนเข้าใจบุญที่เขาจะบริจาค ก็ว่ากันไปครับมาเรื่องของประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องของล้นตลาดไทยเอาอีกแล้วกวาดทองเงินสดล้านกว่าครับคนร้ายถือปืนบุกเดี่ยวจี้ธนาคารในตลาดไทยโอ้โหแล้วเอารถไปเผาทิ้งตำรวจเร่งสกัดจับนี่กลางวันแสกๆเนี่ยนะ4โมงเย็น10กันยายนเจ้าหน้าที่สภ.คลองหลวงได้รับแจ้งคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในธนาคารแห่งหนึ่งสาขาตลาดไทยครับทางด้านผู้กำกับสภ.คลองหลวงก็เดินทางไปสำรวจตรวจสอบครับพบว่าคนร้ายเป็นชาย1คนสวมเสื้อผ้าชุดสีดำใช้วุธปืนชิงทรัพย์ภายในธนาคารได้เงินสดไปราว1.5 ล้านก่อนจะหลบหนีไปใช้รถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำทะเบียนขม 8353หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุแจ้งสกัดจับรถคันดังกล่าวตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีแต่ตอนนี้ยังไร้วี่แววอยู่ใช่ไหมคนร้ายนำรถไปใช้ที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทิ้งริมถนนพหลโยธินขาออกใกล้ๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสบคลองหลวงและฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีผมเชื่อว่าตำรวจจับได้ฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็กล้องวงจรปิดเต็มถนนไปหมดเลยนะยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับโอ้มันกล้าปล้นธนาคารนะไม่ใช่ปล้นร้านทองนะคุณผู้ฟังโอ้โหนี่ข้าวยากหมากแพงมันเป็นขนาดนี้นะร้านทองยังว่าเป็นเรื่องปกตินี่ปล้นธนาคารโอ้โหปล้นยังไงปล้นธนาคารเออปกติแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็เก็บใส่เก๊ะเก็บใส่เก๊ะตลอดเนาะอ้าวรายละเอียดยังไม่มีเท่าไหร่นะครับเอาไปเรื่องอื่นนะครับคุณผู้ฟังครับกับทางด้านของน้ำมันสกัดรวมสกัดเย็น9ชนิดรวมสกัดเย็น 100% น้ำมันรวม9ชนิดนะครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้ซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดเราไม่เก็บค่าขนส่งนะครับสนใจสั่งซื้อกันมาน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายไม่ต้องตื่นบ่อยๆตอนกลางคืน3รอบ4รอบนะครับเดินก็แก๊กก็แก๊กเข่าเข่าไม่ค่อยดีครับบวมจะอะไรเงี้ยนะครับมันเยอะแยะหลายโรคหลายเราโรคหัวใจปอดเปิดอะไรสารพัดนะครับไตทั้งไตทั้งตับไงก็รับประทานกันครับเช้าสัก2เม็ดเย็นสัก2เม็ดก็ได้ก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะครับควรบรรจุ60แคปซูลนะครับสั่งซื้อมาพร้อมกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกก็ดื่มกาแฟดีเจครับกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่นครับฟอกเนื้อฟอกตัวดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องกาแฟต้องสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่นนะก้อนแล้วก็สบู่สระผมครับสบู่สระผมท่านที่ผมร่วงท่านที่มีรังแคท่านที่มีเชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมของเราครับสนใจสั่งซื้อ0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวข่าวสุดท้ายครับเช้านี้ครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวขอไปข่าวสุดท้ายสุดท้ายเห็นจะเป็นข่าวดังตีกันดีนักสองสถาบันระหว่างอุเทนถวายกับปทุมวันครับรองนายกตัดสินใจประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยุติการใช้สถานที่เป็นเวลา90วันหรือ3เดือนรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวอุเทนถวายปทุมวันหยุดการเรียนการสอน3เดือนย้ายพื้นที่สองสถาบันคืนความปลอดภัยให้กับสังคมโอ้โหคนแถวนั้นบอกสุดยอดเลยครับท่านอาจารย์เชนทุกคนยอมรับฝีมืออาจารย์เชนเลยบอกว่าต้องแก้ปัญหาอย่างนี้แหละครับแล้วหาสถานที่เรียนใหม่ภายใน3เดือนเขตพื้นที่อุเทนถวายจะไปตรงไหนเขตพื้นที่ปทุมวันจะไปตรงไหนต้องมาอยู่ใกล้กันแล้วออกจากชุมชนตรงนี้เพราะชุมชนตรงนี้มีแต่ชุมชนที่ชาวต่างชาติก็มาเที่ยวเยอะพอตีกันทีเขาก็โอ้ยมันเป็นอะไรที่มองไม่ออกเลยว่านี่มันตลาดสดหรือสถานที่ที่นักต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขามาเที่ยวนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะไม่พอใจพรรคเพื่อไทยจะไม่พอใจอาจารย์เชนก็บอกแล้วแต่ผมอ่านในคอมเมนต์แล้วนะท่านอาจารย์เชนท่านรองนายกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันทำตามนโยบายแล้วจะขับเคลื่อนตามแผนครับถ้า90วันแล้ว3เดือนแล้วไม่ได้จะเป็นยังไงต่อคงต้องติดตามกันต่อไปครับคุณฟังครับจะได้ยุติเรื่องของการตีกันทั้งทีย้ายอยู่คนละจังหวัดเลยเป็นไง มาอยุธยาหรือมาลพบุรีสักสถาบันหนึ่งใครจะเรียนก็เรียนหรือเรียนออนไลน์เอาแล้วก็อีกสถาบันหนึ่งอยู่ไปทางบางนานู่นอะไรเงี้ยให้มันคนละโยชน์กันไปเลยครับหรืออยู่คนละจังหวัดไปเลยมันจะได้ไม่ต้องตีกันเอาละครับฟังครับหมดเวลาครับเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงที่2นะครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรง
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: วิสอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิสอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิสอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ
9: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: สำหรับข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านที่จังหวัดระยองเพลิงโหมลุกลามร้านยางรถยนต์ที่ติดกันสองสามีภรรยาหนีไม่ทันสำลักควันเสียชีวิตทั้งคู่สักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดย
18: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: เร่งรีบต้องมี
21: เกสรบัวหลวง
20: ดอกสารพี
21: ดอกพิกุล
20: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
21: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
20: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสภ.มาบตาพุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ริมถนนสุขุมวิทตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองรถดับเพลิงรวม6คันได้เข้าระงับเหตุโดยเพลิงได้ลุกไหม้บ้านพักและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่ปลูกติดกันอย่างรุนแรงภายหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต2รายติดอยู่บริเวณห้องน้ำคือนายวรสิทธิ์อายุ70ปีและนางพรนิพาอายุ60ปีซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านโดยคาดว่าต้นเพลิงนั้นมาจากบ้านของนายวรสิทธิ์เจ้าของที่ดินซึ่งเปิดพื้นที่ให้เช่าทำร้านยางรถยนต์เมื่อเพลิงลุกลามผู้ตายทั้งสองคนหนีออกมาไม่ทันจึงได้เข้าไปหลบในห้องน้ำและสำลักควันไฟเสียชีวิตคาดมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนความคืบหน้าจากเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวยืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายคุณธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมวัตถุพยานผลการตรวจสอบอัตลักษณ์สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้แก่นายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับจำนวน6หมายและนายอูเซงแจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับจำนวน3หมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนยาวจำนวน2กระบอกประกอบด้วย M16 และ AK104 รวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆภายในพื้นที่เกิดเหตุทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและขยายผลความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนและรุกคืบเข้ามายังพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงทำให้ขณะนี้กลุ่มฮูตีขยายอิทธิพลเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญของโลกด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมหารือที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในเยเมนหลังกลุ่มฮูตีรุกคืบอย่างรวดเร็วเข้ามายังตามแนวชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเพิ่มความกังวลว่ากลุ่มฮูตีอาจเพิ่มอำนาจต่อรองหรืออิทธิพลเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นทุกขณะทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 6% แต่ระดับ107ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากความกังวลว่าวิกฤตความขัดแย้งอาจกระทบเส้นทางขนส่งน้ำมันโลกปิดท้ายที่ยูเครนทางการยูเครนเผยว่ารัสเซียส่งโดรนโจมตีห้างสรรพสินค้า

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่
5: เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: จบลงไปครับเสียงเพลงพระเราะผัดแป้งรอรอคนชมรอคนสวยครับน้องพันศิลป์เสาวรสผู้ขับร้องเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของข่าวค้นคนเสียงเอก
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ติดตามรับฟังก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆครับเรื่องราวของข่าวสนับสนุนรายการจากตะนั่งของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรเลยครับโทรได้เลยจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูครับ0819465036ราคาเริ่มต้นโต๊ะละ 1,100 1,200 ไม่เกินแล้วแต่คุณจะเลือกเมนูอาหารอีกมากมายหลากหลายร่วมร้อยชนิดครับราคาของอาหารในเมนูที่เราเอาไปให้ท่านดู0819465036ครับภูผาวิปโรครับอาหารเสริมเป็นผงคล้ายผงกาแฟแต่ละลายออกมาแล้วได้น้ำสีขาวๆเหมือนท่านดื่มน้ำนมปรับปรุงฟื้นฟูผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาเอาเรี่ยวแรงภูผาวิปโรช่วยท่านได้ปรับสภาพฟื้นฟูสร้างกล้ามเนื้อโปรตีนที่เข้มข้นและวิตามินที่หลากหลายสมุนไพรที่มากมายรสชาติกลมกล่อมในการดื่มน้ำสีขาวๆเช้าแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งกับซองหนึ่งเย็นสักแก้วหนึ่งซองหนึ่งครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเสริมสร้างพละกำลังให้กับท่านโดยอัตโนมัติกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิปโร0817805575 0817805575แล้วก็น้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทุกสัดส่วนของร่างกายประเภทท่านเป็นมีไขมันมีความดันมีเบาหวานมันจะช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกผิวพรรณเส้นผมดูแลกันหมดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องมาลุกเข่าห้องน้ำบ่อยๆ3รอบ4รอบเมื่อคนกินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้ครับคนบรรจุ60แคปซูลครับสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับสั่งซื้อมาพร้อมกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคเช่นเดียวกัน30ปีของการวางตลาดกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับยังให้ความมั่นใจคุณผู้ฟังยังดื่มกันอยู่ตลอดอาทานโทษยังรับประทานกันตลอดนะครับเพราะนั้นสั่งซื้อมาแล้วเราก็บริการส่งให้ถึงที่ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม2ขวดนะครับเรื่องราวของข่าวถ้าจะซื้อสินค้าทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอทั้งน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดก็0817577474ติดต่อเบอร์นี้เบอร์เดียว0817577474ครับเรายังเกาะติดรุ่นเหนือดวงกันอยู่เนี่ยนะครับแหมคลิปทำออกมานี่ขำเหมือนกันนะรุ่นเหนือดวงเนี่ยโอ้โหเหนือดวงจริงๆนะครับโต๊ะเนี่ยเป็นพยานสำคัญไม่รู้เขาจะเอาโต๊ะไปทำไมไปตรวจเช็คไอ้อะไรนะ DNA หรือว่ายังไงเขาไม่รู้นะครับยังไงก็อย่าไปเผาทิ้งเลยนะโต๊ะสำหรับอะไรเป็นที่ลองสวาดของหนุ่มสาวคู่นี้นะครับยึดไปแล้วก็ผมว่าไปให้สถานที่ที่ยังเป็นประโยชน์กว่าไปเผาทิ้งนะได้ข่าวว่าจะเอาไปเผาทิ้งไปเผาทำไมกลับเช็ดให้มันสะอาดแล้วมันก็ยังใช้ได้ไม้เนื้อแข็งยังดีนะมันไม่มีดังอึดอัดไม่มีแต่ผู้หญิงดังมากกว่าโต๊ะดังนะ เมื่อคืนนี้กองปราบรุยครับค้นกุฏิของสมีโชตไอทิศโชตอธิโชตเนี่ยนะครับตรวจนับของรังในคดีแค่ 70% เท่านั้นนะยังพบรวม20ล้านบาทเพราะจำนวนเงินนั้นนับ100ล้านอยู่กับผู้หญิงอีกเท่าไหร่แล้วโอ้โหครับประตรวจเช็คแล้วโอ้โหน้องเอนี่อดีตลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์คนสวยของมหาวิทยาลัยชื่อดังครับแม่เลี้ยงเดี่ยวอ๋ออย่างนี้นี่เราถึงได้ร้องจังเลยไม่รู้ทำอะไรนักหนาบนโต๊ะอิดอาดอิดอาดแล้วโต๊ะมันไม่ดังทีแต่เนาะผู้หญิงร้องดังกว่าเมื่อคืนนี้ทีมข่าวก็มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ชิดซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านพื้นที่หมู่8และเป็นอดีตกรรมการวัดพุทธไทยสวรรค์เปิดเผยว่าตนเองเคยเป็นอดีตกรรมการวัดตั้งแต่ปี42สมัยหลวงปู่หวนเป็นเจ้าวาดนี่ผมรู้จักเนี่ยรู้จักสมัยผมอยู่กับชัยยามิชัยหลวงปู่หวนเป็นเจ้าวาดซึ่งต่อมาท่านได้มรณภาพครับเมื่อก่อนนี้หลวงปู่หวนดังวัดไทยพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับองค์นี้มาดังเพราะเครื่องรางของขลังไอ้ลื่นเหนือดวงนี่แหละแล้วยิ่งดังใหญ่เลยเมื่อไปอยู่บนคอของนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้โหครับมูลค่าองค์หนึ่ง3ล้าน4ล้านเนอะตอนนี้50บาทยังไม่มีคนเอาเลยครับเห็นคนที่เขาเล่นกันบอกว่าเช่าบูชาไปจากเขาแล้วขอรับคืนเขาจะให้จำเท่าจำนวนที่เคยให้เช่าว่างั้นมีเซียนพระบางคนนะบางเซียนพระบางคนนี่นั่งร้องไห้เลยนะเห็นแล้วน้ำตาไหลนี่น้ำตาไหลนี่ไปสงสารหลวงพ่อนะน้ำตาไหลเพราะกูบูชาไปเยอะหลายรุ่นเหลือเกินครับร้องไห้นี่ไม่ใช่ว่าสงสารหลวงพ่อนะร้องไห้เพราะว่าเอาไปหลายรุ่นเหลือเกินรุ่นละหลายล้านครับสุดท้ายมันก็ไม่มีมูลค่าอะไรแล้วครับที่ผ่านมาอดีตพระอติโชตเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้คนตายเดินทางมาที่วัดพุทธไทยสวรรค์นุ่งขาวห่มขาวมาปฏิบัติธรรมผ่านมาได้ประมาณ1เดือนได้บวชเป็นพระลูกวัดภายในวัดซึ่งเท่าที่ทราบตอนนั้นไม่มีวัดไหนที่จะรับบวชให้กับอดีตพระอติโชตเนื่องจากเคยมีข้อพิพาทคดีเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลมาจากทางภาคใต้โอ้ประวัติด่างพร้อยบวชปี40เนี่ยนี่69ก็เพิ่งบวชมาแค่29ปีแต่เขาเก่งนะเขาทำปลุกเสกจนของขลังนี่ดังไปทั่วประเทศทั่วโลกนะคนต่างประเทศอย่างคนสิงคโปร์นี่ก็บอกว่าชอบเอาไปบูชาป่านี้เผาทิ้งซะก็ไม่รู้พอรู้ข่าวนะที่ผ่านมาตนเองก็มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาธรรมกับอดีตพระอติโชตพบว่าเป็นคนพูดจาดีอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพระดูดวงปลุกเสกของขลังต่อมาหลวงปู่หวนเจ้าวาดองค์เดิมได้มรณภาพทำให้อดีตพระอติโชตขึ้นตำแหน่งเจ้าวาดทันทีเลยเมื่อประมาณสักปี65จากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการวัดชุดเดิมออกทั้งหมดโดยไม่มีเหตุผลก่อนที่อดีตพระอติโชตจะนำพรรคพวกที่รู้จักหรือคนสนิทเข้ามาเป็นกรรมการวัดชุดใหม่แทนที่ผ่านมาตนเองไม่เคยพบกับสีกาคนที่ปรากฏในคลิปจึงไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนทางด้านของผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับเขาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่8เป็นอดีตกรรมการวัดสมัยท่านเป็นกรรมการวัดยังไม่มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกเพิ่งเด้งดึงก็แค่2ปีมั้งครับตอนเป็นม่ายลูกติดเนี่ยนะลีลาเธอไม่เบาทีเดียวนะครับขณะเดียวกันตำรวจกองปราบก็นำตัววัยยาวัชกรพุทธวัดพุทธไทยสวรรค์มาสอบปากคำที่กองปราบด้วยตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงใช้เวลาสอบปากคำอยู่4ชั่วโมงครับก็เดินทางออกจากกองปราบผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามวัยยาวัชกรวัดพุทธไทยสวรรค์รู้เห็นกับการกระทำความผิดของอดีตหลวงพ่อบังหรือเปล่าและก็สีกายเอหรือไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังไหมหรือปรับทุกข์เกี่ยวกับผัวพันกับสีกาหรือเปล่าแล้วเคยรู้เห็นเรื่องเงิน92ล้านบาทหรือไม่ว่าการยักยอกไปเนี่ยอย่างวัยยาวัชกรเคยตรวจนับหรือเปล่าถามว่าสีกายเอมาอยู่วัดนานหรือยังเคยรู้เห็นอะไรบ้างไหมแต่ว่าวัยยาวัชกรไม่ยอมตอบคำถามใดๆครับนั่นแสดงว่ารู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นรู้ทุกเรื่องก็ติดคุกเหมือนกันเนื้อขณะที่ตำรวจขอให้เป็นกระบวนการของตำรวจซึ่งวันนี้ได้เรียกตัววัยยาวัชกรวัดพุทธไทยสวรรค์มาสอบปากคำเพียงในฐานะพยานมีรายงานว่าล่าสุดตำรวจกองปราบปรามระดมกำลังตำรวจไปตรวจนับของกลางที่เป็นเงินสดทรัพย์สินภายในกุฏิของอดีตหลวงพ่ออติโชตในเบื้องต้นนับได้เพียง 70% นะมีทั้งเงินสด มีทั้งของมีค่าโอ้โหทองคำแท่งเยอะแยะไปหมดเลยเนาะพระทองคนทองคำอีกมากมายคาดว่าจะนำตัวมากองปราบหลังเที่ยงคืนเพื่อสอบปากคำต่อนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหโมโหลานครับพระรวยๆนี่มีเยอะเนาะญาติโยมนี่กว่าจะหามาได้โอ้อาหารการกินเห็นไหมละบนโต๊ะโอ้โหอย่างกับภัตตาคารเนี่ยคือกินหมดเลยวะน่ะถ้าเป็นภาษาพระเอาฉันหมดเลยวะน่ะโอ้โหเห็นแล้วจะเป็นปลาหนึ่งจะเป็นโอ้สารพัดฉันขนาดนั้นจะเหรอโอ้ถึงได้พละกำลังดีจัง ว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับซึ่งในขณะเดียวกันก็เมื่อคืนนี้บอกว่าพอตำรวจไปแล้วก็ไปเจอลูกศิษย์เสื้อสีน้ำเงินน่ะยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับโผล่ไปที่วัดกลางดึกตำรวจเลยชาร์จตัวทั้งส่งกองปราบเลยครับลูกศิษย์คนสนิทซึ่งตำรวจกำลังค้นกุฏิของอดีตสมีโชติอยู่ช่วงค่ำหลังตำรวจกองปราบปรามเข้าตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐานภายในกุฏิของอดีตพระอธิโชติหรืออดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินของวัดช่วงค่ำตำรวจได้ทยอยนำพยานหลักฐานและสิ่งของบางอย่างออกจากกุฏิพระอธิโชติเพื่อตรวจสอบและนำไปประกอบสำนวนคดีขณะที่บริเวณโดยรอบยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลพื้นที่และมีผู้สื่อข่าวติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเวลา2ทุ่มครึ่งครับระหว่างที่ตำรวจตรวจค้นหาหลักฐานไปในกุฏิทีมข่าวพบชายคนหนึ่งเดินออกมาในบริเวณวัดทราบชื่อว่านายเอนามสมมุติซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดและคนสนิทของอดีตพระอธิโชติและเป็นชายที่ปรากฏอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับผู้ชายคนนี้แหละที่เข้าไปทำลายบรรยากาศบนโต๊ะเขากำลังเล่นสนุกอยู่บนโต๊ะแล้วพอผู้ชายคนนี้เข้าไปก็เลยเลิกครับแล้วกระโปรงกระโปรงเปื้อนเป็นดวงๆมันเปื้อนเป็นดวงๆเพราะอะไรน้ำที่อยู่บนโต๊ะที่มันหกหรือยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับเห็นช่อง8คุณพุทธเขาวงกลมเอาไว้นะครับหรือจะตรวจ DNA ได้ทีมข่าวเลยเข้าไปสอบถามนายเอทันทีครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดโดยได้อ้างว่าหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปก็เป็นลูกศิษย์ภายในวัดเหมือนกันส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าตัวยืนยันว่าไม่สามารถจดจำรายละเอียดอะไรได้เพราะตำรวจบอกว่าไม่ใช่มีสีกาเอคนเดียวอาจจะมีสีกาอื่นอีกหรือคนหรือ2คนเนี่ยว่างั้นและมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพขณะที่กำลังตรวจคนอยู่ในกุฏิของสมีโชติไอ้ทิชโชติคนนี้ด้วยอ้าวก็เลยว่าคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะต้องมีใครเข้าบ่วงกรรมนี้บ้างนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเนี่ยนะครับอีกข่าวหนึ่งครับรวบแก๊งจูนแก๊งจีนตุนสายมูหลอกหญิงวัย66ทำพิธีแก้เคราะห์เชิดเกือบ 200,000 ครับโอ้เดี๋ยวนี้มันหากินกันเนาะนางนฤมลวัย66กำลังเดินซื้อของบริเวณตลาดทุ่งลุงตำบลพระตงอำเภอหาดใหญ่สงขลาก็ได้มีกลุ่มชาวจีนชายหญิงชาย1หญิง3เข้ามาทำทีพูดคุยทักทายโดยหนึ่งในนั้นใช้อุบายทักว่าบุตรชายของผู้เสียหายกำลังจะเกิดอันตรายถึงชีวิตนะต้องเริ่มทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยให้นำทรัพย์สินได้แก่ทองคำเงินสดข้าวสาร1กำมือมาประกอบพิธีผู้เสียหายเจอยังไม่ทันจะรู้จักเลยหลงเชื่อครับเลยกลับบ้านไปนำสร้อยคอทองคำแหวนทองสร้อยข้อมือต่างหูจี้ทองเงินสดอีก 10,000 บาทและข้าวสารรวมมูลค่าทรัพย์สินละ 194,006 บาทมาทำพิธีภายในรถยนต์ของกลุ่มผู้ต้องหาดูมันเชื่อกันขนาดนี้ใช่ไหมเขาพูดปุ๊บก็เชื่อเลยเพิ่งเจอหน้ากันในตลาดนัดเลยนะโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นำทรัพย์สินใส่ถุงดำและทำทีสวดมนต์อิติปิโสมหากวาระหังสัมมาก่อนที่จะมอบถุงคืนให้ผู้เสียหายนำกลับบ้านพอเปิดดูเท่านั้นแหละทั้งเงินทั้งทองข่าวสารเสกหายไปไหนหมดแล้วเลยรีบเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งลุงประโทษทั้งรู้จักไม่ทันไรหอบเงินหอบทองไปให้เขาทำพิธีเพราะลูกชายจะเกิดอุบัติเหตุมาตะดอกเคราะห์ซะว่างั้นสืบหาเส้นทางจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวจีน4รายนางสาวติงจินพิงนางสาวหลินฉู่ซิงนายหลี่จินไตนางยางตู่เหลียนตู่เหลียน ต่อมาวันที่9กันยายนเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับผู้ต้องหาทั้งหมดได้พร้อมของกลางต้องขอบคุณตำรวจภูมิกับสภ.ทุ่งลุงนะครับพันตำรวจชันสราวุธแสงอรุณทำงานได้รวดเร็วมากเบื้องต้นแจ้งหาร่วมกันช่อกงโดยอาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวงนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมแรงงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกรณีคนต่างด้าวกระทำความผิดในประเทศครับในประเทศและไม่ต้องเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปมันต้องอย่างนั้นแหละครับคนประเภทนี้อย่าไว้ใจกลับเข้ามาหลอกลวงโดยเฉพาะคนไทยเราเชื่อง่ายนะคนเดี๋ยวนี้เจอกลางตลาดนัดแล้วทักทายโอ้ลูกชายคุณที่กำลังจะมีเคราะห์นะแล้วหนูจะทำยังไงอ่ะคุณต้องเอาเงินเอาทองมาทำการสะเดาะเคราะห์เอาข้าวสารมาด้วยเดี๋ยวมาเสกเขาส่งข้าวสารให้หมดแล้วก็เชื่อกลับไปบ้านก็ทั้งที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาเลยว่าคนสมัยนี้นะเอาคุณผู้ฟังฟังผมไว้นะคุณอาจจะเจอเองก็ได้ในตลาดแต่ไม่ใช่พอพูดปุ๊บคุณก็ไปเอาเงินเอาทองเอากระสงกระสานมาให้เขาเสกพอใส่ถุงเข้ามันถุงไหนอ่ะหายไปแล้วแล้วไปทำพิธีในรถเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นกิจจลักษณะเลยอ่ะทำพิธีอะไรในรถก็เพราะอะไรเพราะเขามาจากไหนเราก็ไม่รู้อ่ะเขาจะมีบ้านมีช่องห้องหอหัวนอนปลายเท้าเราก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยถึงบอกว่าคนไทยเรามันเชื่อคนง่ายนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยใครถ้าคนโกนหัวก็เหอะห่มผ้าเหลืองแล้วเดินมาตลาดคนไทยเราใจบุญครับใส่บาตรใส่บาตรเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาพุทธศาสนาเราเนี่ยมันมีคนฉวยโอกาสอย่างเงี้ยครับยิ่งเป็นระดับพระอย่างนี้เนาะโอ้โหเซียนพระนี่เศร้าหมองกันไปแถวหมดฉันปล่อยตั้ง3ล้าน4ล้านปล่อยวัตถุมงคลของสมีโชตินี่เป็นล้านนะไม่ใช่องค์ละ 1,000-2,000 นะเสียนพระดังๆทั้งนั้นแหละปวดหัวเลยครับมาดังเอาใหญ่ยิ่งนายกห้อยด้วยรุ่นนี้ลูดปื๊ดลูดปื๊ดนะครับ นึกแล้วครับเอานึกแล้วขำอดขำไม่ได้เอาว่ากันไปครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ของทางด้านอาหารเสริมชนิดใหม่มีน้ำมันเย็นสกัด9ชนิดด้วยกันมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันวันนี้คุณจะดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังครับอย่ามัวปล่อยให้มันเป็นแล้วมันนานแล้วมันจะแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันอย่างน้อยตัดไฟแต่ต้นลมอย่างน้อยมะเร็งก็จะไม่ถามหามะเร็งที่ไหนมะเร็งที่ต่อมลูกหมากนี่มันเป็นไปหมดนะอันตรายครับลุกขึ้นฉี่ยามค่ำคืนบ่อยๆอย่าคิดเป็นเรื่องปกตินะให้มันหลับสบายหลับลึกเข้าไว้อะมันก็ไม่ลุกขึ้นมาฉี่แน่นอนครับถ้าคุณเป็นอย่างนั้นคุณมีความผิดปกติแล้วแต่ฉี่ครั้งเดียวโอเคมันไม่เป็นไรมันไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะเราดื่มน้ำก่อนนอนเยอะแยะอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าคุณต้องลุกขึ้นฉี่หลายๆครั้งปัญหาระบบภายในคุณต้องดูแลแล้วไม่ว่าจะด้วยเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอจะไปซื้อที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองก็ได้มีร้านเดียวที่ผมให้วางร้านอื่นผมไม่วางเพราะนั้นจะสั่งซื้อจากผมโดยตรงผมก็จะสมนาคุณให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ขายกันมาถึง30ปีเข้าครบปีนี้แล้วครับกำลังจะเปลี่ยนพ.ศ.ก็จะขึ้นปีที่31ที่เรายืนหยัดอยู่ได้เพราะโรงงานยังบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์ขายได้ขนาดนี้สินค้าที่เขามีชื่อมีเสียงเขาก็ไปกันหมดแล้วในท้องตลาดแต่เราทำไมยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะว่าความดีของสินค้าเราที่มันมีสมุนไพรธรรมชาติอย่างแท้จริงเราไม่เอาสมุนไพรปลอมๆมาทำเรียนแบบขายใบตีหัวเข้าบ้านไม่ใช่เราต้องการสินค้าเราแพงแต่เราต้องการคุณภาพรับประทานแล้วมันแพงกว่าคนอื่นเขานั่นของเราคือคุณภาพครับกระทั่งที่ AND รูติน่าบำรุงสายตาก็เช่นเดียวกันครับปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาฝ้าตามัวตาอะไรสารพัดเนี่ยนะเราก็เอาเอนไซม์ส่วนหนึ่งเข้ามาผสมด้วยบำรุงร่างกายได้ด้วยบำรุงร่างสายตาได้ด้วย ก็เลยพลอยขายดิบขายดีไปด้วยเพราะเอาเอนไซม์มาเป็นส่วนผสมมันได้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายด้วยในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับขอบคุณที่แม่ชีหลีแห่งวัดมเหยงครับเป็นกระบอกเสียงให้ผมบอกกินนี่ที่ของดร.อเนกเขาเนี่ยแม่ชีฟังอยู่เป็นประจำครับเลยบอกคนนั้นคนนี้มาก็มาซื้อเขาบอกได้ข่าวมาจากแม่ชีขอบคุณนะครับแม่ชีลีแห่งวัดมเหยงที่ท่านสั่งซื้อผมประจำเมื่อก่อนซื้อแต่เอนไซม์เดี๋ยวนี้ซื้อ AND รูทีน่าไปด้วยเพราะมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องของตาได้ด้วยนะครับเรื่องของบำรุงร่างกายได้ด้วยความดันเบาหวานเอนไซม์นั้นมันได้ทั้งความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียนแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบสารพัดโรคเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปดร.เนกคุณจะได้ของแท้นั่นแหละครับถึงได้ยืนหยัดอยู่ได้ครับใครทำของปลอมของเลียนแบบก็จะขายได้น้อยกว่าเราแน่นอนเราขายแพงกว่าด้วยเพราะเราคุณภาพครับเราไม่ใช่ประเภทเอาของถูกเขาว่าแต่เราขายคุณภาพเพราะนั้นคุณผู้ฟังซื้อไปก็จะได้มั่นใจได้เลยครับรวมทั้งทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วต้องระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกสำหรับคนท้องผูกนะครับปล่อยให้ท้องผูกเนิ่นนานปัญหามะเร็งลำไส้มันจะถามหาเพราะของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้มันจะทำให้ลำไส้คุณอักเสบได้นะครับกาแฟดีเจสิครับไม่มีน้ำตาลรวมทั้งกาแฟบำรุงร่างกายครับ AND กาแฟบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ก็นี่ก็มีคนสั่งซื้อเยอะเลยพอแถมเขาหน่อยนะครับก็แถมเอาไปเลยนะครับซื้อ5แถม2กลับให้คุณบำรุงร่างกายคุณกินกาแฟอะไรมีน้ำตาลมีคาเฟอีนอะไรสารพัดแต่ของเราไม่มีคาเฟอีนแต่เพิ่มรสชาติของการดื่มมีของเรามีทั้งตังถังเช่ามีทั้งโสมผสมเข้าไปเพื่อให้พละกำลังมันกลับคืนมาในการดื่มกาแฟ AND ของเราครับรวมทั้งฟอกเนื้อฟอกตัวหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันด้วยสบู่สมุนไพร DJ ครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจมาพร้อมกับทางด้านของสบู่สระผมครับบำรุงเส้นผมลดการหลุดร่วงเส้นผมดูแลหนังศีรษะไม่ให้ลอกเป็นรังแคดูแลเรื่องเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมของเราครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลาน

0: ธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ระวังกันหน่อยนะครับมีคนออกไปเรียรายงานทำบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดโคกกลางนะครับต้องบอกว่ามีคนแอบอ้างนะครับยังไงถ้าเจอแล้วก็สะกิดตำรวจได้เลยนะครับให้บอกกรรมการวัดหรือโทรประสานมาที่ผมก็ได้นะครับกลับคนที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษนะเนาะกลับงานบุญงานกุศลช่วยกันครับบำรุงพุทธศาสนาของเรากลับกับทางด้านของเรื่องราวของผู้สำเร็จรายการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวิชัยโตจีนวิชัยโตจีนเนื้อแกว่งโตหมุนกลับโทรศัพท์หาจะได้นำเมนูไปให้คุณได้เลือกจากราคาโต๊ะละ1,100-1,200เนี่ยนะครับคุณมีโอกาสเลือกอาหารได้10 อย่าง9 อย่าง10 อย่างโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนะครับมันเต็มโต๊ะแต่เราวางไว้ตรงกลางที่เราจะต้องรับประทานหมุนมาต่อหน้าเราไม่ต้องไปเอื้อมไปเสื้อมันเปื้อนน้ำต้มน้ำแกงครับราคาแบบนี้แล้วยังมีเมนูให้คุณได้เลือกถึงร่วม100 ชนิดครับโทรหาได้เลย0819465036วิเชตุจิน0819465036นะครับทางด้านของภูผาวิปโรครับรวมทั้งทางด้านของเครื่องดื่มดีไทยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านกำลังจัดโปรโมชั่นให้อยู่นะครับอย่างภูผาวิปโรนี่ก็สำหรับผู้ที่ผอมแห้งแรงน้อยเรียวแรงไม่มีแขนขาวเรียวแรงรับประทานเป็นประจำครับจะปรับสภาพและฟื้นฟูร่างกายของท่านซื้อ3 แถม 1ซื้อ5 แถม 2กับภูผาวิปโรครับโทรไปเลยครับ0817805575 0817805575ครับพร้อมทั้งเครื่องดื่มดีไทยขวดใหญ่ๆน้องๆขวดน้ำปลาเลยครับดีไทยเป็นเครื่องดื่มที่มีสมุนไพรธรรมชาติที่ดูแลสุขภาพร่างกายเช่นกันนะครับแต่เป็นน้ำเท่านั้นเองซื้อ2ก็แถม1ครับแถมซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโรไปอีก1ห่อนะครับห่อใหญ่ๆเลยกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับแล้วก็มาดอกยาหอมดอกหอมมะลิดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลิดอกหอมมะลิเป็นดอกไม้สมุนไพรที่ส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายครับเรื่องของดูแลสุขภาพร่างกายละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนเครื่องช้อนชาครับอาการเหล่าๆต่างนั้นก็จะทุเลาลงนะครับเรื่องแก้อาการลมกองละเอียดรับประทานเป็นประจำจะหลับสบายด้วยนะครับถ้ามาฉุกเฉินขึ้นมาตักมาสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้แล้วก็ค่อยกลืนไปอาการเหล่านั้นก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของลมกองละเอียดหรือทางด้านของวิงเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจลมหายใจก็หอมหอมแล้วครับกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับ0817805575โทรไปสอบถามรายละเอียดได้เลยครับ0817805575ครับจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9 ชนิดสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายน้ำมันรวม9 ชนิดจริงๆแล้วเขาเอาใช้ชนิดเดียวเขาก็ขายได้น้ำมันมะพร้าว1 ขวด30 แคปซูลเขาก็ขายได้น้ำมันงาดำ30 แคปซูลเขาก็ขายได้น้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันกระเทียมออกขวดเดียวเขาก็ขายได้แต่เราเอาทุกอย่างมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน9 ชนิดครับน้ำมันต่างๆมารวมไว้เป็นเม็ดแคปซูลทั้งไขมันทั้งความดันเบาหวานทั้งบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเดินมันก๊อบแก๊บมันเหมือนจะกระดูกมันจะหลุดนะครับบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้ว

0: หลับสบายหลับลึกครับไม่ต้องลุกเข้าน้ำบ่อยๆครับนั่นคือเรื่องของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับสนใจโทรมา0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวเมื่อวานนี้เห็นไฟไหม้โอ้โหครับบอกได้เลยว่าแล้วร้านที่นอนด้วยเนาะโมโหลานเลยล่ะครับเผาทั้งโรงงานเลยเนื้อที่เท่าไหร่ละกี่ไร่ครับอยู่เขตอยุธยาเพลิงโหมกระหน่ำไหม้โกดังขนาดใหญ่โรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางโอ้โหนั่งยางที่นอนยางพลานะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยครับของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตำบลบางทรายอำเภอบางทรายอยุธยาทำให้หลังคาโครงสร้างอาคารทรุดตัวลงมาเจ้าหน้าที่ระดมฉีดกวาดตั้ง30คันนะใช้เวลาควบคุมเพลิงตั้งกว่า3ชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องโอ้โหลุกเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับเอาระวังหน่อยไหม้ที่นู่นไหม้ที่นี่อยู่เรื่อยเลยนะครับมาอีกข่าวนึงครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเคยนำเสนอไปแล้วครับแจ้งข้อหาหนักที่เพชรบุรีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพชรบุรีครับนำเครื่องตรวจจับโลหะค้นหาปืนในคลองหมู่3ตำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีหลังจากนายธวัชชัยศรีสุวรรณวัย30ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปผู้ต้องหาใช้ปืนยิงนายธีรพัฒน์ดุษฎีวิมลอายุ32แฟนเก่าของสาวที่ตัวเองคบหาอยู่อ้างว่าไม่พอใจที่ทั้งคู่ยังติดต่อกันอยู่เหตุเกิดตอนเย็นวันที่9กันยายนที่ผ่านมาครับเอาปืนไปทิ้งน้ำแต่จากการตรวจค้นไม่พบปืนตามคำกล่าวอ้างเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายธวัชชัย4กระทงคือฆ่าปืนโดยใจตองไว้ก่อนมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไม่ได้ครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพาอาวุธปืนเป็นเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุจำเป็นและยิงปืนโดยขู่เหตุในช่วงเมืองหมู่บ้านและชุมชนนะครับ4ข้อหาหนักครับก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวที่เราเคยนำเสนอครับส่วนทางด้านของโจรปล้นธนาคารในตลาดไทยก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับว่าจะจับได้หรือเปล่าเนาะยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวที่เขาไล่จับอยู่นี่นะโอ้โหมันกล้านะ4โมงเย็นตลาดไทยที่ผู้คนพลุกพล่านนะครับแต่ยังจับไม่ได้ครับยังไม่มีความคืบหน้าว่าได้เงินไปเท่าไหร่รู้สึกจะเป็นล้านห้านะตามข่าวครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้ามาว่าจับได้หรือเปล่าครับก็เชื่อว่าตำรวจกำลังไล่ล่าละตรวจสอบกล้องวงจรปิดจะไปทางไหนมาทางไหนขึ้นออกหน้าตลาดไทยก็มีเส้นทางไปออกหลังตลาดไทยก็มีเส้นทางไปกล้องเต็มไปหมดเชื่อว่าตำรวจก็ต้องจับได้แล้วมีข่าวเมื่อไหร่จะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปประเด็นข่าวขายเองเสพเองครับใครล่ะนายดาบตำรวจค้ายาบ้าเอาพอจะคนเนอะแล้วจะเอาตำรวจไปทำอะไรล่ะเนี่ยนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยทางด้านพลตำรวจตรีสุประชัยสักรินพานิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษสั่งให้พันตำรวจเอกพริษบุญปกผู้กับสพภูสิงห์พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครรำดวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชก3กองกำลังสุรนารีฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณกระท่อมสวนยางพาราติดทิศตะวันออกบ้านนาตรัวหน้าบ้านนาตราวหมู่ที่1ตำบลดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษหลังมีชาวบ้านแจ้งเรื่องร้องเรียนว่ามีการมั่วสุมเสพยาจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่สวนยางพาราดังกล่าวครับซึ่งก็เจ้าหน้าที่ก็ไปครับพบชายคนหนึ่งทราบชื่อว่านายรังสิตยอดขาววัย43ซึ่งยืนอยู่ที่กระท่อมหลังดังกล่าวท่าทางพิรุธครับเลยแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นตรวจปัสสาวะโดยก่อนที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นนายรังสิตได้โยนสิ่งของบางอย่างลงใต้กระท่อมเจ้าหน้าที่เลยเข้าไปตรวจสอบอ้าวเป็นยาบ้า17เม็ดคุณโยนทิ้งใช่ไหมส่วนผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็มีผลเป็นบวกมีสารเสพติดในร่างกายนายรังสิตผู้ต้องหาให้การว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศดาบตำรวจสังกัดสภ.ไพบึงตำแหน่งพนักงานวิทยุและยอมรับสารภาพว่ายาเสพติดยาบ้าดังกล่าวเป็นของตนจริงโอ้โยนไปแล้ว17เม็ดแต่เสพไปแล้ว1เม็ด ซื้อยาบ้ามาจากไหนแล้วเนี่ยผมซื้อมาจากนายแจ็คที่บ้านนาตราเอาจำนวน18เม็ดในราคา500บาทถูกนะ18เม็ด500บาทได้เสพยาบ้าไปแล้ว1เม็ดเมื่อช่วงเช้าของวันที่10กันยายนครับนี่ข่าวจับได้เมื่อวานนี้นะครับพนักงานสอบสวนสภ.ภูสิงห์ก็เก็บปัสสาวะของนายรังสิตไปส่งตรวจที่โรงพยาบาลภูสิงห์อีกครั้งพบว่ามีผลเป็นบวกก็มีสารเสพติดในร่างกายฉี่เป็นสีม่วงนายรังสิตมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไปในครอบครองครับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ภูสิงห์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ้าวครับเป็นตำรวจยศดาบตำรวจชื่อรังสิตเนี่ยนะนายรังสิตตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศดาบตำรวจสังกัดสภ.ไผ่บึงตำแหน่งพนักงานวิทยุอ๋อเรียบร้อยไปนะครับมีหน้าที่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนย้ายที่อยู่ซะอย่างนั้นแหละนะครับมาอีกข่าวนะครับข่าวสุดท้ายครับไปที่เช้ามืดของวันนี้ครับมีข่าวจากทางด้านนราธิวาสเช้ามืดของวันนี้ครับมีเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ประทะกับทางด้านของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวเกิดการประทะกับสมาชิกกองกำลังติดอาวุธกลุ่มนายอาบูฮัชนันแจ๊ะแม่ในพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งหมู่3ตำบลบุกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็ผู้สื่อข่าวก็บอกว่ากรณีของพันเอกปัญจพลทรัพย์บวรผบ.ฉก.ฐานพราน48และพันเอกนพดลพรหมมากผบ.นปภ.ร่วมจังหวัดนราธิวาสสนธิกำลังร่วมกันเนี่ยนะครับก็เกิดการปะทะกันครับเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ผลปรากฏว่าคนร้ายเสียชีวิต2รายครับกลุ่มคนร้ายที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายมีนายอูเซงแจ๊มิงวัย37ฐานโทษวัย34มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอระงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นมือประกอบระเบิดแสวงเครื่องของสมาชิกกองกำลังติดอาวุธและเป็นคนขนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดที่ประกอบเสร็จแจกจ่ายให้สมาชิกแนวร่วมในพื้นที่ต่างๆศพที่2นายอูเซงมามะวัย35มีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่14ตำบลบุกิจเจาะไอร้องนราธิวาสทั้ง2รายเจ้าหน้าที่สืบทราบมีเบาะแสว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนระเบิดถล่มใส่จุดตรวจบูเกสามีเมื่อ22กรกฎาคมและว่ารอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.เมื่อ10มกราคมครับก็โดนวิสามันกันไปเรียบร้อยจากการปะทะนะครับค้นพบอุปกรณ์ระเบิดระหว่างแสวงเครื่องสารตั้งต้นและส่วนผสมระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบไว้ในแป๊บเหล็กทรงกลมอีกมากมายทีเดียวนะครับอ้าวก็ตัดกำลังได้ส่วนนึงแล้วครับคุณผู้ฟังเอาละครับหมดเวลาครับลำลากันก่อนนะครับช่วงบ่าย3โมงเจอผมได้อีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วง6โมงเย็นด้วยสำหรับจอทร1197นะครับส่วนเสียงจะค่ายจากวงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วพบกันตอนเช้า8โมงถึง10โมงเท่านั้นเช้านี้ลำลาเพียงแค่นี้ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกาย
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: หวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: วิธีไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
11: มาใหม่
12: เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมควบคุมมลพิษก่อติดเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า 75% และไม่พบค่าติดไฟสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
9: และอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
10: อมแล้วชื่นใจ
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รมควบคุมมลพิษตรวจสอบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพบว่าลดลงกว่า 75% และไม่พบค่าติดไฟเร่งค้นหาจุดรั่วไหลต่อเนื่อง
12: นายจุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าวานนี้กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกทม.พบว่าบริเวณบ่อพักที่5ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่เปิดหน้าดินค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงอย่างชัดเจนหรือลดลงประมาณ 76% ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันในบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่ค่าการติดไฟกรมยังคงสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบว่าชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เปิดหน้าดินประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันขณะเดียวกันทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยได้ขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึก2เมตรซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สันนิษฐานว่าอาจมีการรั่วซึมของน้ำมันบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมเพื่อค้นหาต้นตอการรั่วไหลเพิ่มทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่เปิดหน้าดินทั้ง2จุดเบื้องต้นนั้นยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันกรมได้ประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยเพื่อติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
13: สาเหตุของภาวะโลหิตจางมีดังนี้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงน้อยลงเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กกรดโฟลิกหรือวิตามินบีเกิดจากโรคบางชนิดเช่นโรคมะเร็งไขกระดูกโรคไตเรื้อรังโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังการเสียเลือดการเสียเลือดจากการบาดเจ็บเฉียบพลันเสียเลือดจากประจำเดือนออกมากหรือนานเกินไปการเสียเลือดจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากโรคโลหิตจากกรรมพันธุ์เช่นธาลัสซีเมียโรคขาดเอนไซม์โรคภูมิต้านทานทำลายเม็ดเลือดแดงตนเองการติดเชื้อบางชนิดเช่นมาลาเรียภาวะโลหิตจางมีอาการดังนี้อ่อนเพลียหน้ามืดมึนงงสับสนหายใจเร็วใจสั่นเหงื่อออกตัวซีดตัวเหลืองปวดศีรษะ ใจเต้นเร็วโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเบื่ออาหารนอนไม่หลับปวดท้องคลื่นไส้การป้องกันภาวะซีดทำได้ดังนี้รับประทานอาหารให้ครบ
7: ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
8: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244437

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เพชรลิ้นจืดสม
14: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
15: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โอเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีชั่วโมงที่3แล้วจ้า
0: ก็มาเจอกันที่จอทล1197จังหวัดลพบุรีกันด้วย
1: ครับจอส1ยังอยู่ด้วยกันนะจ้ากรุงเทพ
0: ฟังกัน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 เนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรจากจังหวัดสตูล
0: สวัสด
1: ี9ภาค9
0: 91.75
1: ตำรวจแล้วก็สถานีวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
0: 89.75 นะ
1: และคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังในช่องของลุงช้างเรดิโอด้วยนะครับ
0: เข้าไปฟังกันได
1: ้มานี่มาฟังกัน2คนดีนะเห็นเลย2คนนี่แหละกรุงเทพคนหนึ่งชุมพรคนหนึ่ง
0: ขอบคุณขอบคุณ
1: เยี่ยมยอดเลยนะฮะเข้ามาติดตามรับฟังกันบอกจะติดตามเหลืองสีกาเอซะหน่อยเอาสีกาก๊อปไปก่อน
0: สีกาก๊อปไม่ดังแล้วดูสีกาเอไม่ได้แล้ว
1: เอาถ้างั้นลุงคดกับประแจวก็ไม่ทันทำไมเฮียดิ
0: โอ้คนบ้านนอก
1: ของเมานี่บ้านนอกอะเนี่ย
0: บ้านนอกกัน
1: แล้วบางขามอะต่างจังหวัด
0: คนในเมืองเมืองท่าโขลง
1: เขาก็จะมีกระทงกระถิ่นอะไรกันเนี่ยนะช่วยประกาศให้เขาหน่อยสิชั่วโมงเนี้ย
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นสามัคคีนะ
1: ครับ
0: ทุกวัดนี่ไปไกลที่ไหนทำที่นั่น
1: อย่าไปเอาอย่างตั้งสมีโชติเขานะ
0: อ
1: ันนั้นปล่อยเขาไม่รับกระถิ่นแล้วปล่อยเขาไป
0: วันนั้นเขารวยแล้ว
1: รวยแล้วรวยแล้วก็ใช้เงินไม่ได้เป็นตราบาปอยู่ในใจยันตายนะ
0: โอ้น่าเห็นใจ
1: เพราะนั้นแล้วพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตอนเนี้ยที่ประพฤติไม่ชอบปฏิบัติตัวไม่ดีละได้ละเลิกได้เลิกเอาเถอะนะ อยู่อย่างสมถะเนี่ยไม่เห็นตายเลยบางคนนะ
0: ก็
1: ใช่ไหม
0: ก็มาเที่ยวทัศทอดกฐินวัดแบบนี้ดีกว่า
1: เออเนี่ยวัดเล็กๆวัดน้อย
0: เนี่ยนาเนี่ยนะ
1: มาช่วยสร้างสะพานในทีซะทีเนี่ย
0: สะพานข้ามสามโลกไง
1: ใช่วัดบางพึ่งเนี่ย
0: กฐินกองละพันนะ
1: เสร็จเมื่อไหร่จะได้เอาลิเกไปเล่นนั่นหน่อย
0: เอโทเลชาติรักพงษ์ดลินไปเล่นบางนะ
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลหลุมข้าวเพิกสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่ อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมสาธุอย่าไปคิดอะไรมาก
0: ทำบุญอย่างนี้ไง
1: ศาสนาเรายังดีเหมือนเดิมยังเข้มแข็งเหมือนเดิ
0: ม
1: ที่เพิ่มเติมเราก็มาช่วยกัน จันทรงทางศาสนาของเราไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเป็นคริสเป็นพุทธเราคือคนไทยเหมือนกันนะเอาใจมันเป็นหนึ่งเดียวคนเลวก็ปล่อยให้มันเลวไป
0: ว่ากันไป
1: ครับนรกอยู่ที่ตัวกระทำนั่นแหละครับกรรมอยู่ที่ตัวคนก่อสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนมากราบไหว้ทุกวันทุกวันเป็นไงบางคนนี่ซื้อไปคล้องคอนะไอ้เหรียญเหนือดวงอะพระเหนือดวงราคาไม่ใช่ถูก
0: ๆ
1: ยังมีผู้นำประเทศบางคนยังคล้องอยู่เลยรู้ไหมใคร
0: ไม่รู้ผมไม่รู
1: ้คุณที่ประสันมูสาเหรียญนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย
0: โอ้เหรียญมันมีทั้งทองนะ
1: มีทั้งทองค
0: ำทั้งนาค
1: ครับ
0: ทั้งโลหะทั้งตะกั่วมีหมดนะ
1: ครับผม
0: เงินเยอะในวัดเนี่ย
1: โอ้เงินเรียบร้อยไอ้เราก็จะหาเงินไปทอดกฐินจะซื้อที่ดินเนี่ยต้องขายยาไทยทิพย์โอสถอ่ะ
0: นานเต
1: ๋อปลูกหนึ่งอ่ะ300บาทเนี่ยขอบริษัทเขาว่า5บาทเอาไว้ให้ทำบุญกับซื้อที่ดินกฐินเนี่ย
0: ที่สำนักสงฆ์ทักจำปาเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เอา3ยอดวันที่1เนี่ยนะ
1: ครับ
0: 1พฤศจิกาน
1: ี่1พฤศจิกานี่แหละ
0: ขอ
1: เรียนเชิญแล้วผมไปเปิดโรงทานด้วยนะ
0: โลกทานด้วยโอ้ใจดีเด
1: ้เอ้าถ้าจะมีบุญอย่างเขาบ้าง
0: ใจดี
1: หลายวัดแล้วนะตอนนี้เอาเริ่มมาสีไปทาโต๊ะกันแล้วครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: โต๊ะสีส้มไม่เอาแล้วทาเป็นสีฟ้าสีขาวแล้ว
0: เออ
1: เป็นของอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหรือของ
0: ของกลาง
1: อ
0: ะไร
1: มันเป็นไม่ใช่ของกลางอุปอะไรนะ
0: อ
1: ุปมงคลอัปมงคล
0: อัปมงคลเขาไม่ไว้ในวัดไง
1: ไปทำอะไรได้ก็ไปไว้โรงพักแหละ
0: ตอนนี้อยู่โรงพักนะ
1: ครับหน่วยกองกับการตำรวจสืบสวนกลางใช่ไหม
0: โต๊ะสีส้มของ
1: ปราบปรามมาไปเลย
0: โต๊ะฉันโต๊ะเสพโต๊ะเดียวกันเนี่ยนะ
1: เอาสเปรย์น้ำหอมพ่นยังไงก็ไม่หอม
0: แล้วเมื่อกี้เขาเห็นถูอยู่นะ
1: โอ้ถูว้ายเหม็นหวีอย่างเงี้ยเอาหวีไปวางไว้หวีจับไม่ตัดผมละมั้ง
0: คนเราก็ช่างทำกันเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เอไอ
1: AI
0: ดูกันโอ้โหดูเถอะโทรศัพท์มือถืออ
1: ่ะพี่เปียกเดี๋ยวผมวันนี้ผมไปเองนะพี่เปียก
0: ไปส่งปุ๋ยเนี่ย
1: บางเลนเขาบอกให้ไปทางสองพี่น้องบางลี่อ่ะนะไปส่งปุ๋ย
0: ตันหนึ่งเนี่ย
1: หนึ่งตันแล้วก็เอามาลงที่บ้านดีเจบิดาที่โคกตูมหนึ่งตัน
0: มานี่ด้วย
1: ทำไปทำมาขายดีกว่าผมอีกแล้วเนี
0: ่
1: ยเดี๋ยวตันสองวันน้ำวันตัน
0: แกแบกเก่งก็ขายไปเถอะ
1: เขามาซื้อทีละกระสอบสองกระสอบไง
0: แบกแค่เขาไป
1: ได้อย่างเราจะไปขายยังไงต้องยกตันหนึ่งไปคุ้มอ่ะปุ๋ยดีไม่ดีเราไม่รู้แหละแต่ว่าใช้ดีแล้วบอกต่อไงอย่างพี่เปี๊ยกนี่รอบ3แล้วรอบเนี้ย
0: ดีแล้วบอกคนอื่นเขาบ้าง
1: ใช่
0: เห็นวิทยาทานเนี่ย
1: ครับ
0: อ
1: เอาร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องชาวไร่ชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปากได้สักทีเนาะส่วนพระไม่ดีก็เรื่องของพระเป็นสมีไปแล้วนะคือจับปราชิกนี่สมีเลยนะจะไม่เรียกทิพย์ก็ไม่ได้ทิพย์แปลย่อมาจากคำว่าบัณฑิตใช่ไหม
0: ต้องเรียกสมีใช่ไหม
1: สมีเนี่ยสมีเนี่ยคือปราชิกแหละ
0: โอ้แล้วกลับมาบวชได้ไหมล่ะเนี
1: ่ยไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้ด้วยนะ
1: ไม่เอาโหสิกรรมให้แล้ว
0: โอ้โห
1: ใช่ไหมเพราะว่าสมีเนี่ยเป็นอดีตพระไปแล้วอดีตเจ้าวาดเนี่ยนะพฤติกรรมข้อกล่าวหาอย่างที่รู้ดี
0: แล้ววัดดังซะด้วย
1: วัดดังอ่ะ
0: โอ้
1: โหก็พูดแล้วโมโหเลยนะ
0: แล้วก็ยังไงก็ทำบุญกับวัดที่อยู่บ้านนอกเขาบ้างนะจะดีกว่ามั้ง
1: ครับก็บ้านนอกเรายังขาดจตุปัจจัยเยอะ
0: บางวัดก็ยังต้องสร้างสะพานบางวัดก็ต้องสร้างนู่นสร้างนี่นะ
1: ครับ
0: เอาทำบุญกันไปเนี่ย
1: คำว่าสมีเนี่ยมันเป็นคำนามใช้เรียกพระภิกษุผู้ต้องอาบัติหนักขั้นปราชิกนะครับซึ่งทำให้ขาดจากความเป็นพระทันที
0: ขาดเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ
1: ้ความหมายหลักก็คือพระที่ทำความผิดข้อห้ามสูงสุดในพระวินัย
0: คือ
1: ปราชิก4เช่นเสพเมถุนลักทรัพย
0: ์
1: มนุษย์สัญจรฆ่าหรือยุให้ตายอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่จริงผลจากการต้องปราชิกบุคคลนั้นจะขาดจากการพระภิกษุโดยปริยายไม่ต้องไปทำเป็นศีลศึกหรอกและไม่สามารถกลับมาบวชในได้ซ้ำอีกตลอดชีวิต
0: มาบวชไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
0: เอ๊ะอย่างเมื่อวานเขาก็ไปให้ศึกมา
1: จริงๆไม่ต้องให้ศึกก็ได้ตบบังหูก็ได้ป้าเอ้ยมึงเป็นตมีแล้วขาดแล้วเนี่ย
0: แล้วก็ไปศึกกันนะ
1: แต่เราก็อย่างว่าเราก็ยังเคารพนับถือความดีเขามีอ่ะ
0: ก็ว่ากันไปอ่ะนะ
1: ความชั่วอย่างเดียวกันนั้นเนี่ย
0: ไม่น่าเลยเนาะ
1: นะตามโบราณก็บอกในอดีตเนี่ยคำนี้เคยเป็นคำสุภาพนะใช้เรียกพระภิกษุโดยทั่วไปแต่ปัจจุบันเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปใช้เรียกเฉพาะพระที่กระทำความผิดศีลปราชิกเท่านั้นที่มาของคำมาบางข้อมูลระบุว่าเพี้ยนมาจากคำว่ากรรมสามีหรือว่ากรรมสามีที่แปลมาจากเจ้าของกรร
0: ม
1: นะครับก็อ่ะขอบคุณนะพจนานุกรมไทยรีบเปิดเลยนะผมอ่ะ
0: นานสมีเนี่ยนะ
1: เออสมี
0: เอาว่ากันไป
1: เมื่อวานนี้มีรายการโหนกระแส
0: ม
1: หาหมี
0: มหาหมีด้วย
1: แต่ไม่น่าเป็นมหาเลย
0: โอ้
1: จบปริญญาสามประโยคก็เป็นมหาแล้ว
0: มหาหมีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อย่าผวนกันแล้วกันเลย
1: มันพี่ยังไงพี่ยังบ้านอยู่กำแพงเพชร
0: นะนานพวกกันอยู่กำแพงเพชร
1: อ่ะมาเรื่องของข่าวเขารอฟังข่าวอยู่เนี่ยเราก็อะไรก็ไม่รู้นอกเรื่องจากกรณีที่คนร้ายหรือโจรเนี่ยนะครับทหารตำรวจพื้นที่ปะทะกับกลุ่มอาบูอัชมันจะแมเนี่ยนะครับที่เทือกเขาตะเวบ้านโต๊ะเสงนราธิวาส
0: ที่นราธิวาสเนี่ย
1: เรากดดันไล่ล่า2วันพบโจรใต้เสียชีวิต2รายนะ
0: ตำรวจเนี่ย
1: ตำรวจนี่
0: ตกเขาด้วย
1: ไม่ได้โดนยิงตกเขา
0: ลื่นนะเท่
1: เออฝนมันตกไงต้องเคลียร์ญาติประชาชนกว่า300คนมารอรับศพแน่นโรงพยาบาลเพราะว่าพี่น้องมุสลิมนะครับพอตายปุ๊บเนี่ยเขาต้องจัดพิธีศพให้เรียบร้
0: อ
1: ยภายใน24ชั่วโมง
0: ฝังกันนะ
1: อันนี้เราก็เห็นใจญาติพี่น้องเขาเน
0: า
1: ะ
0: ว่ากันไป
1: เพราะว่าคนมันต่างคนต่างความคิดอะ
0: ต่างความคิดกัน
1: ทางผู้นำศาสนาผู้นำหมู่บ้านอะไรเขาก็พูดแล้วแต่มันก็ไปเชื่อทางฮุนไงเขาให้ตังกินหนมหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่รู้เอาเราคนไทยแผ่นดินไทยนะ
1: ตำรวจทหารก
0: ็
1: สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ปกครองอีก4ชุดปฏิบัติการเปิดยุทธวิธีกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเว
0: แล้วก็เกิดการปะทะกันกับสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธเนี่ย
1: กลุ่มของนายอาบูอัสซันเจ๊แม่
0: พื้นที่หมู่3นะ
1: ตำบลโต๊ะเล็งหมู่3ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้อง
0: นราธิวาสตอน 12:30 น.วันที่9กันยายน
1: ที่ผ่านมาเราบอกว่าเขาเสียชีวิต1รายตรวจค้นแล้วปรากฏว่า2ราย
0: ไปเจออีกซาอีกรายนึงนะ
1: ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่ป่ารกทึบจุดปะทะครับกลุ่มคนร้ายพบคนร้าย2เสียชีวิต2รายก็คือนายอูเซงเจ๊มิง
0: อายุ34ปี
1: เป็นคนบ้านหมู่4บ้านบองงออำเภอระแงะนะครับ
0: จังหวัดนราธิวาสนะ
1: ซึ่งเป็นมือประกอบระเบิดแสวงเครื่องของสมาชิกเป็นมือประกาศเลยนะคนนี
0: ้กลุ่มติดอาวุธเนี่ยนะ
1: และยังเป็นคนขนย้ายวัตถุระเบิดที่ประกอบเสร็จแล้ว
0: จ่ายแจกให้กับสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่ต่างๆ
1: ไปใช้ก่อเหตุอีกคนนึงชื่อว่าอูเซงมามะ
0: อายุ35ปี
1: เนี่ยเป็นคนหมู่14ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้อง
0: นี่ก็นราธิวาสเหมือนกันเป็นรายที่2เนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่สืบทราบและมีเบาะแสว่ามีความเชื่อมโยง
0: กับกลุ่มคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ระเบิดถล่มใส่จุดตรวจบูเกะสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคม
0: แล้วก็ลอบวางระเบิดที่ปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอระแงะนะ
1: เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาจากการตรวจค้นพบของกลางยึดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
0: อุปกรณ์การประกอบระเบิดแสวงเครื่อง
1: สารตั้งต้นและส่วนผสมต่างๆระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในแป๊บเหล็กทรงกลมอาวุธปืน M16
0: มีอาวุธปืนด้วย
1: กระสุนปืนพร้อมซองกระสุนกระเป๋าสะพายเป้
0: เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องยังชีพยังป่าเนี่ยอยู่ป่าเนี่ยนะ
1: มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นผูกเป็นเปลนะผูกกับต้นไม้ก็ยึดมาสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐานได้เคลื่อนไหวคือพวกเนี้ยถ้าเป็นทหารพาณิชย์เก่งเลยนะนี่ได้มีศักดิ์มีสีด้วยนะ
0: นาน
1: ไปคิดผิดทำผิดหวังจะฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย
0: ก็มีผู้น้องขวาไม่สงบนะ
1: น้องตำรวจ10ตำรวจตีนัทภพเนี่ย
0: ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
1: ครับ
0: ลื่นนะ
1: ตกลื่นเหยียบเลี้ยวยื่น
0: ลื่นเป็นตะไคร่นะ
1: เออ
0: ตะไคร่
1: มันเป็นตะไคร่น้ำเยอะอายุนะ
0: ติดกับเขา
1: ปรากฏว่าลื่นไปหัวไหล่ขวาหลุดเลยนะ
0: ต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ย
1: ครับที่จอยร้องเป็นการเร่งด่วนนะ
0: อ้าวว่ากันไป
1: ต่อมาครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอไอร้อง
0: ในอำเภอจอไอร้อง
1: เดินทางไปยังโรงพยาบาลจอไอร้องเพื่ออำนวยความสะดวกและแสดงความเสียใจกับเครือญาติผู้เสียชีวิต
0: ก็มีเครือญาติของผู้เสียชีวิตสัก2ราย
1: ประชาชนเดินมายังโรงเดินทางมายังโรงพยาบาลเจาะไอร้องกว่า300คน
0: มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะ
1: ครับพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มโกโก้ลุงช้างได้นะเพราะว่ามีเครื่องหมายฮาลาลครับ
0: มี
1: เครื่องหมายฮาลาลอย่างอื่นก็รับประทานได้เพราะว่าเราไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบิงดูแลสายตา
0: เกี่ยวกับตา
1: ไม่ว่าจะเป็นดีแคร์ดูแลสายตา
0: เกี่ยวกับตา
1: ไม่ว่าจะเป็นโปรมิกออยล
0: ์โปรมิกออยล์เนี่ย
1: ดูแลเรื่องไตหรือจะเป็นไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ที่มีสารโปรตีนนะ
1: หรือจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ทั้ง2สูตรเลย
1: ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีสิ่งของต้องห้าม
0: รับประทานได้
1: ดื่มได้นะครับแม้กระทั่งมารักขี้นก
0: มารักขี้นกเนี่ยนะ
1: นะครับมารักขี้นกเนี่ยยืนยันว่า60เม็ดเนี่ยยืนยันว่าท่านสามารถรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลได
0: ้300บาทเนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกฟรีค่าส่งซื้อ4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
0: ใช
1: ่ส่วนในเรื่องของน้ำมันงาดำเขาราคาเดียวกัน
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็300
1: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ยแม
0: ่รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ครับเมื่อวานนครนายกก็หลายท่านนะครับสั่งซื้อกันไปเนาะใช้ดีแล้วก็บอกต่อเนาะ
0: ใช
1: ่เมื่อปีที่แล้ววัดอะไรนะที่นครนายกอะดงละคร
0: อ
1: ะบอกแม่เลี้ยรายได้30,000เอง
0: อ๋อวัดสันติวัฒนาราม
1: เนี่ยปีนี้บอกไปช่วยกันเยอะๆหน่อยที่ดงละครน่ะ
0: เนี่ยวัดแบบเนี้ยเราไปทำบุญดีกว่าสบายใจเลย
1: ครับผมฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกินฟอร์กัสนะ
0: รับประทานฟอร์กัสกัน
1: กล่องเขียวๆ
0: กล่องเดียวเยี่ยวครองนี่แหละ
1: สำหรับคนที่ฉี่กระปิบกระปอยนะมันจะฉี่บ่อยแต่ฉี่เยอะนะ
0: รับประทานฟอร์กัสนะ
1: ไม่ฉี่เล้าหรือปิดปัดปิดปัดนี
0: ่
1: เอาไปกินจ้ะ
0: ฟอร์กัสเด็ก
1: ครับใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
0: เอารับประทานสายเลื่อมจอยกัน
1: ครับ
0: เพื่อขับถ่ายนี่แหละ
1: ต้องการชงดื่มก็เป็นจอยมิกฟูด
0: อันนี้แบบผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ย
1: กล่องละ350 2กล่อง700แถมกล่องนึง
0: แถมให้
1: ราคาเดียวกันเหมือนกันโปรเหมือนกันไอ้ห้าวเป็นฤทธิดวงทวารรับประทาน
0: ยาบรรเทาฤทธิดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: 1กระปุก60เม็ด350บาท
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิดวงทวารนี่แหละ
1: ยาระบายอ่อนๆด้วยจดทะเบียนเป็นยานะครับเหมือนกับไทยทิพย์โอสถนั่นแหละกลายเป็นก้าวบรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นในฐานสุดดั้งเดิมนะ
0: กล่องละ200
1: ครับเมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูลนะ
0: กระปุกละ300
1: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
0: ไทยแคลพัดเ
1: นี่ยนะจ๊ะสิบอกให
0: ้ไทยแคลพัดก็2กระปุก500เนี่ย
1: ครับ
0: 4กระปุกก็ 1,000 เนี่ยแถม1กระปุกนะ
1: ครับ
0: เ
1: มื่อวานไปส่งมาแล้วนะร้านลี่แซโอสดบ้านเมียว่าจะเลยไปโคกสำโรงนิดหน่อยฝนตกเลยไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไปไง
1: ครับเมื่อวานฝนตก2ชั่วโมงที่โคราช
0: เป็นไง
1: ปรากฏว่าโคราชต้มจมใต้บาดาลหลายจุดเลยนะ
0: น้ำท่วมหลายจุดเนี่ย
1: รถจักรยานยนต์ดับเพียบไปไม่ได
0: ้โอ้น้ำไง
1: ครับ
0: เม
1: ื่อช่วงหวานเมื่อวานตอนเย็นๆเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องบ้านเราก็ตกนะ
0: 2ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ครับตัวเมืองโคราชเป็นเวลานานประมาณ2ชั่วโมง
0: น้ำท่วมขังหลายจุดเนี่ยนะ
1: โดยเฉพาะบริเวณถนนพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ประชาชน
0: ใช้รถใช้ถนนก็ได้
1: ผลกระทบ
0: ผลกระทบไปด้วย
1: อ่ะการจราจรบางเส้นเริ่มชะลอตัวแล้วก็ตัดขาดไปเลยจากสถานการณ์ดังกล่าวเพราะว่ารถจักรยานยนต์หลายคัน
0: ถูกน้ำท่วมขังเนี่ยนะ
1: ไม่สามารถสัญจรไปได้
0: นะไปไม่ได้นะดับกลางทางก็มีนะ
1: ที่ลพบุรีก็เหมือนกันเดี๋ยววงเวียนสะแก้วนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ขังจองเลยเหมือนกันรอการระบายอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวมันก็แห้งเลยนะ
1: มันแป๊บเดียวนะครับเอาก็ระมัดระวังใช้รถใช้ถนนนะนะ
0: ช่วงนี้หน้าฝนด้วย
1: ครับหน้าฝนนี่จะทำไร่ทำนาก็นึกถึงช้างกับหมูเส
0: ช้างกับหมูนะ
1: ก็มีปุ๋ยมีฮอร์โมนมีเม็ดฟู
0: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียว
1: ดึงรวงดึงเร็ว
0: และจะได้ร่ำรวยใช้ได้หมดนะ
1: ครับเม็ดฟู่กรดอะมิโน
0: กล่องละ 1,000 บาทเนี่ย
1: เมื่อวานลุงโชว์จากโน่น
0: เอาอะไรไป
1: แกยังใช้ไม่หมดแกบอกแม่ช้างอีขวดแรกมันเขียวงามจังเลยว่าจะใช้ขวด2แล้วเนี่ยใช้ดึงรวงอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้บอกแจ๋วเลย
0: แจ๋วเลยไง
1: ใช้เลยครับใช้แล้วบอกต่อหนาข้างๆอ่ะเนี่ยซื้อช้างมานี่มันไม่ผิดหวัง
0: บอกให้เขาใช้กันบ้าง
1: ใช่ดู
0: เ
1: จ้าอมบ้านโชเล่สิเ
0: จ้าอมเนี่ย
1: ตายหมดแล้ว
0: ถ้าดาดเข้าไปก็จะตายเมื่อเดิน
1: เ
0: ดินแต่ก็ต้องใช้มาเดิน
1: เ
0: ดินแต่ตอนนี้งามแล้วฝนตกเยอะด้วย
1: แล้วนะครับ รวบ3โจรครับนี่ตะเวนลักตู้เติมเงินยกขึ้นรถจักรยานยนต์ไปทุบทำลายเอาเงินไปไหน
0: ไปซื้อยาบ้าเสพเนี่ย
1: นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ
0: มีแบบนี้ไม่รู้จักทำมาหากินอย่างอื่นแล้วนะ
1: ครับ
0: อืม
1: เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บ้านแฮด
0: บ้านแฮดเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ขอนแก่นนะดิ
0: ขอนแก่นไง
1: เออบ้านในห้างอยู่ตรงนั้นแหละ
0: อ๋อ
1: บ้านในห้างอยู่บ้านแฮดนะ
0: อ๋อบ้านแฮดเนี่ยนะ
1: โอ้ผมไปบ่อยโรงพยาบาลบ้านแฮดโรงพยาบาลสิรินธร
0: โอ้
1: แถวนั้นแหละครับ
0: อืม
1: บ้านสมรักคำสิงก
0: ็ขอนแก่นเหมือนกัน
1: ขอนแก่นนี
0: ่อืม
1: บ้านสมรักอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลบ้านแฮดนั่นแหละ
0: แล้วเจ้าหน้าที่
1: ไปจับกุมในพี
0: ชื่อในพีอายุ27ปีแล้วก็ในนุ
1: อายุ19ปี
0: ขอหา
1: แล้วก็ในใหม่คนนึง
0: รวมกันกับในใหม่เนี่ย
1: อ
0: ายุ16ปี
1: ลักตู้เติมเงินเข้าไปอ่ะ
0: ผัดโต
1: ในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์นะหมู่10และหมู่9อ่ะ
0: จำนวน2ตู้ด้วยกันเนี่ยนะ
1: ใช่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่5ถึงวันที่7เนี่ย
0: 2วันเนี่ย
1: ตำรวจก็รับแจ้งมันมีคนร้ายเนี่ยนะ
0: ลักตู้เติมเงิน
1: ตั้งอยู่ภายในบ้านโนนสมบูรณ์หมู่10และหมู่9
0: สองตู้ด้วยกันเนี่ย
1: คนร้ายได้ทรัพย์สินเงินทองไปทั้งหมด
0: 12,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: คราวนี้ก็ตรวจจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เจ้าหน้าที่พบภาพเสีย
1: พี่ซารี่อยากออกอากาศง่ายฟังอยู่นะแท้น่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
2: เ
1: รา
2: เป็นยังไงวิทยุไม่มีลุงช้างมาวันน
1: ี้อ้าวไม่ดังเหรอ
2: เออเ
1: ป
2: ็นไรไม่เนี
1: ่
2: ย
1: อ้าวเดี๋ยวผมเช็คก่อนดิ
0: อืม
1: ทำไมไม่ดังลองฟังหน่อยที่ดังไหม
0: ฐานีไหนอ่ะ
1: จทลดิพี่ซารี่ก็อยู่ทุพันธ์น่ะ
0: สุพรรณไง
1: เออไม่ดังได้ไงดังไหมนะสุพรรณน่ะ
0: อืม
1: ใครฟังอยู่บอกหน่อย
0: สุพรรณบุรีเนี่ยนะ
1: เอออ
0: ืมอืม
1: ดังไหมอ่ะ
0: ฝนก็ไม่ตกมันจะไม่ดังได้ไง
1: เอาไม่ดังงวดนี้ถ้าบอกพ่องผมยึดเงินเลยนะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: หน้าจอก็รับได้หมดนี่
0: เราก็รับไปอยู่เนี่ย
1: เอาดังไหมใครฟังอยู
0: ่
1: จอทลอได้ยินหรือไม่ได้ยินช่วยบอกหน่อยเร็วว
0: ิทยุจะดังหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: วิทยุดังไหมล่ะ
0: ก็ดังอยู่เนี่ย
1: เออนี่สาลี่ดิ
0: อันนี้นี่ออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าวิทยุจะดังไหม
1: วิทยุแกพังไปแล้วมั้งสงสัยอ่ะ
0: อืมอ้าววิทยุแกไม่ดังแล้วมั้ง
1: เออวิทยุเสียแล้ว
0: แกใส่ถ่านหรือเปล่าวะน่ะ
1: ดังไ
0: หมไม่รู้อ่ะแต่ที่นี่มันดังอ่ะ
1: เอาที่ผมก็ไม่ดังเว้ย
0: อืมน่ะก็โทรไปแล้วรับสายก่อน
1: เดี๋ยวดูนี่ดังไหมป้าเล็กดังเปล่า
2: ดังจ
1: ้
2: าด
1: ัง
2: จ
1: ้
2: า
1: เดี๋ยวใครไปบางปะมาไปทุบวิทยุพี่สาลี่กันหน่อยนะบางปะมาบ้านแหลมมาก
0: เอออ
1: าจ้าจ้าจ้า
0: แกประเด็นเปิดละมั้ง
1: สวัสดีครับ
0: อืม
2: ฉันอยู่ส่งพี่น้องดังชัดมากเลยค่ะ
1: นั่นเห็นไหม
0: จอทลอก็ดังอยู่แล้ว
1: พี่สาลี
0: ่ขอบคุณ
1: บ้านอยู่ขอวังนะ
0: แกไม่ได้เปิดละมั้ง
1: เอออายุสองพี่น้องเดี๋ยวผมไปสองพี่น้องเนี่ย
2: แต่เดี๋ยวให้ฉันเกี่ยวข้าวจะสั่งปุ๋ย
1: นี่เนี่ย
2: เดี๋ยว
1: ผมจะไปส่งบางเลนบางลี่เนี่ยกำลังจะไปเนี่ย
2: จ
1: ้
2: า
1: แม
0: ่ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะขอให้โตขึ้นเรียนหนังสือเก่งๆนะ
0: นั่นเจ้โอ้แม่ไม่เรียนแล้วล่ะเดี๋ยวจะเอาโต๊ะไปฝาก
1: ไม่ต้องเลยเขาจะไปเผาถ่านอยู่เนี่ย
0: สีส้มเนี่ยนะ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้วัดเริ่มพ่นสีใส่โต๊ะหมดแล้ว
0: เป็นสีส้มไง
1: โต๊ะไหนสีส้มก็พ่นเป็นสีฟ้าหมดแล้ว
0: โอ้เปลี่ยนสีเลยไง
1: เอามาช่างไหนเอาวางหูไปแล้วว
0: างไปแล้วไงผมจะบอกว่าดังนะ
1: ดัง
0: เ
1: ลย
0: พ
1: ี่สาลี่ไอ้แกนี่นะ
0: สาลี
1: ่ทีนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะเนาะบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งรถจักรยานยนต์มีการส่งขนส่งสิ่งของบางอย่าง
0: และขณะคล้ายกับตู้เติมเงินนี่แหละ
1: แล้วก็สืบสวนขยายผลจนทราบว่ามีคนก่อเหตุทั้งหมด3ราย
0: ก็จับกุมกันไปเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เป็นเรื่องเป็นข่าวกันเนี่ยนะ
1: สวัสดีฮะสวัสดีครับ
0: นุเนี่ยนะ
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้ามันไม่ดังจริงๆเลย
1: อ้าวอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: จระเข้3,000จ้า
1: โอ้อู่ทองอ่ะเหรออ ้
2: า
1: วไม่ดังนะหมุนให้ดีสิ
2: โอ้ยดีแต่ฐานีมันเบามันต้องกังวานแล้ว
1: ก็เมื่อกี้สองพี่น้องดัง
2: อ๋อเฮ้ยจระเข้เนี่ยอู่ทองมันไม่เคยจะดังมันดังนะมัน
1: โอ้สงสัยไปเปิดจอสอนหนึ่งดิเราหมุนไปจอสอนหนึ่งดิปลาเล็กโคโกเท่าก็บอกดังนะ
0: ไอ้เข้เมื่อกี้
2: เปิดอยู่นี่เลย
0: จระเข้เมื่อกี้เสียงไปแล้วละมั้ง
1: เอาขอบคุณครับขอบคุณนะจ๊ะ
2: จ
1: ้
2: าจ
1: ้าแกบอกไม่ดังแต่โทรมาถามเราอ่ะก็ดังก็ไม่ดังนะคือมันเบาคนเข้าใจผิดนะเนาะ
0: แกก็เร่งไปหน่อยสิ
1: เร่งให้มันดังๆหน่อยสิผมนี่โอ้โหเร่งสุดตัวเลยนะ วิทยุที่ผมขายไปนะ
0: เป็นไง
1: เครื่องละ600เนี่ยผมรับประกันสุดสายตานะรู้จักไหม
0: สุดสายตาดังใช่ไหม
1: มันเริ่มผมรับประกันสุดสายตา พอหมดสายตาสุดสายตาผมแล้วผมก็ไม่รับประกันแล้วเครื่องนี่บันแฮดขอนแก่นเห็นไห
0: ม
1: โอ้โห
0: สามคนโดนจับไปแล้วล่ะ
1: ครับเอาเงินไปซื้อยาบ้า
0: ซื้อยาบ้า
1: ครับ
0: มาเสพกันเนี่ยนะ
1: ใช่
0: สามคนเลย
1: ขยายผลติดตามกูทำผิดได้ยังมีในพีในนุกยึดเงินได้สองตู้ครับ
0: สองตู้เนี่ยรถจักรยานยนต์หนึ่งคันเป็นของกลางเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน
0: พร้อมแจ้งข้อหาแหละ
1: ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ
0: เพื่อสะดวกในการกระทำความผิดเนี่ย
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเสียชื่อคนบันแฮดหมดสมรักไปสร้างชื่อเสียงมาซะอย่างดีสมรักคำสิงก็คนอำเภอบันแฮดนี่แหละ
0: โอ้
1: ขอนแก่น
0: ขอนแก่น
1: โอ้ตอนนี้เขาเป็นตัวแทนของสมาคมมวยสมัครเล่นหนึ่งประเทศไทยนะสรรหานักมวยที่จะไปต่อยโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย
0: มวยสากลมวยไทยอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: เอาโก

0: ลุงลิ้มบังดังไหมเนี่ยอยู่ฝั่งคนข้ามกับบ้านลุงลิ้มเนี่ยบ้านอิตาลีอ่ะร้านลุงลิ้มขอวางบางประมาณกันตัวแทนขายเราไง
1: ชื่อเป็นขนมเลยนะสาลี
0: ่อ๋อเราวันนี้เดี๋ยวใครว่างๆก็ไปที่วัดดอนเจดีนะงานรำลึกถึงพี่เป้าสายันสัญญา
1: ธรรมดาไงเนี่ย
0: ธรรมดาผมก็ต้องไปแหละ
1: ผมไม่ได้ไปซะแล้ว
0: ทำไม
1: ไอ้เจ้าแสบเขาไปกันแล้วกันสายันปัญญา
0: อ๋อสายันปัญญาเหรอสวัสดีครับสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
0: จากที่ไหนจ้า
2: ชุมพรค่ะ
0: จากชุมพรเหรอ
2: ค่ะ
0: ดังชัดเจนไหม
2: ดังชัดเจนค่ะ
0: ชุมพรดังสถานีไหนเนี่ย
1: อืม
2: สถานีไอ้ไ
1: อ้ที่ฟัง
2: ค่ะเขตรุ่งชักกันแหละ
0: อ๋อฟังชัดเจนเหรอ
1: เออ
2: ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมยอดเลยตำรวจที่ของตำรวจสันติบาล
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ชุมพรนครศรีป่ะ
0: จากชุมพรเนี่ยนะ
1: อืม
2: ชุมพร
0: สถานีวิทยุเขตอุดมศักดิ์เนี่ยนะ
2: ใช
0: ่โอ้เยี่ยมยอดเลย
1: อืม
2: แล้วจะเอายา
0: อ่ะเดี๋ยวผมโทรกลับผมออนแอร์เสร็จเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
1: อืม
2: จ
0: ้าสวัสดีจ้า
1: ชุมพรเนี่ย
0: ชุมพร
1: อืม
0: เขตอุดมศักดิ์1149ไม่มีละ
1: อืมอันนี้ฟังที่ไหนเนี่ย
0: น่าจะฟังจากเนี่ยจอซ้อนหนึ่งก็ถึงนะ
1: อ๋อกรุงเทพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืมอืมอืมอืม
0: ระยะทางบอกเวลาระยะอะไรนะ
1: ไม่รู้จำไม่ได้
0: ระยะทางบอกเวลาการเวลาบอกไม่รู
1: ้นาน
0: คำโบราณเนี่ยจำไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: มันไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวนี้
1: อืม
0: ขี้หลงขี้ลืมแต่ก็ดื่มโกโก้มาเนี่ยสมองดีขึ้นเยอะเลยนะ
1: อืมอืม
0: โกโก้ชูนะ
1: โกโก
0: ้แต่เป็นโกโก้อย่างอื่นเราไม่รู
1: ้นาน
0: ตำรวจไปร่วมแก๊งจีนอีกแล้วครับหาเหยื่อที่ตลาดลวงหญิงชราเอาทรัพย์สินใส่ถุงดำทำพิธีแก้เคราะห์ให้ศูนย์ให้ลูกศูนย์เงินศูนย์ทองไปเกลี้ยง
1: ทั้งเงินทั้งทองเกลี้ยงเลย
0: โอ้โหนี่เอาของมานี่นะแล้วหรือเอาทองใส่ถุงไว้แล้วเอาจะว่าจะเสกคาถามหานิยมไหมนะ
1: นี่ยังมีแบบนี้ได้อยู่เนี่ย
0: ใช
1: ่โดนหลอกไง
0: เออผมหมดไปเกือบ200,000น่ะ
1: นี่ที่ไหนเนี่ย
0: อืมที่นู่นเลยที่สงขลาเนี่ยนะตำรวจจากสภ.ทุ่งลุงร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลา
1: ติดตามจับกลุ่มมิจฉาชีพชาวจีน4คนเนี่ย
0: พอผู้ต้องหาร่วมกันช่อโกง
1: ช่อโกงเนี่ย
0: คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7ผู้เสียหายอายุ66ปี
1: เดินทางไปซื้อของที่ตลาดทุ่งลุงวนะ
0: ตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ
1: ่และไปพบผู้ต้องหา4คน
0: มาพูดมาคุยซึ่งในกลุ่มทักว่าลูกของคุณหายไปเนี่ยกำลังจะมีอันตรายจำเป็นต้องทำพิธีนะ
1: ลูกหายรู้ได้ไง
0: เออไม่รู้สิเพราะลูกผู้เสียหายเนี่ยลูกหายลูกของคุณป้าเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ตอนเนี้ยมังโชคแมรีลวงแมรีต้องทำพิธีแก้กรรมนะ
1: ทำยังไง
0: อ้าวนี่ต้องมีของ3อย่างนะ
1: ได้แก่อะไรบ้าง
0: ทองคำนะหนึ่งด้วยข้าวสางด้วยมาประกอบพิธีใส่ถุงไว
1: ้ข้าวสารเป็นกระสอบหรือเปล่า
0: เออนี่ก็หลงเชื่อดิ
1: หลงเชื่อทำไง
0: ไปบ้านเอานำทรัพย์สินจากบ้านมาประกอบด้วยตัวทองคำหนึ่งบาท
1: แล้วอะไรอีก
0: แหวนทองสองกระหลึงสร้อยข้อมืออีกสองเส้น
1: แล้วมีอะไรอีก
0: มีต่างหู1คู่จี้ทองเงินสดแล้วก็ข้าวสาร1กำมือ
1: นึกว่ามาเป็นกระสอบป่ะนะ
0: มูลค่าและเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 194,006 บาทเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ก็ปุ๊บเอามาตลาดเลยทีเนี้ย
1: แกอุตส่าห์ไปเอามาให้เขาเนี่ยนะ
0: หลงเชื่อไง
1: เพราะหลงเชื่อ
0: ครับทีนี้กลุ่มผู้ต้องหาก็พาผู้เสียหายไปทำพิธีภายในรถยนต์
1: แน
0: ่ลาโมตากสาผ้าค่าวากโตนี่แหละนะ
1: ในรถยนต์ไง
0: เอาทรัพย์สินใส่ในถุงลำนะแล้วก็ทำพิธีสวดสะดุ้งสวดสะดุ้งเฮือกสะดุ้งเฮือกแล้วก็ใส่ถุงแล้วกลับคืนให้นะแม่นะ
1: นาน
0: เมื่อกลับมาถึงบ้านเปิดถุงดูอ้าว
1: เป็นยังไง
0: เอ้ยมันไปไหนหมดวะนะ
1: ทรัพย์สินอยู่ในถุงหายไปหมดแล้ว
0: ถูกหลอกซะแล้วเราก็เข้าแจ้งความตำรวจสภ.ทุ่งลุง
1: เพิ่งรู้ตัว
0: ติดตามจับกุมให้หน่อยเถอะ
1: ช่วยจับกุมให้หน่อย
0: พนักงานตำรวจของเราก็ดีเรียบร้อย
1: ขอศาลออกหมายจับเ
0: ถอะจับได้หมดเลย
1: ดีมาก
0: เยี่ยมยอดเลยตำรวจภูธรภาค9เก่งไงแม่
1: นั่นสิจับผู้ต้องหา
0: ของเราภาค1ใช่ไหม
1: ภาคหนึ่งเดี๋ยวภาคกลางเนี่ยนะ
0: ครับผมภาคหกนี่ก็จอรายการเราอยู่นะรายการเราจะอยู่ภาคหกพิจิตรกับภาคหกเพชรบูรณ์แล้วก็ภาคหกกำแพงเพชรเขารอเราอยู
1: ่ไม่ไปบ้านแฮดบังง่าย
0: บ้านแฮดบ้านแฮดในห้างอยู
1: ่โอ้ให้เขาอยู่ไป
0: ครับไปบุกโกดังที่ชลบุรีพบขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกแล้วครับ
1: เกือบร้อยตันนะ
0: พบชื่อคนไทยเช่าแต่จีนเป็นคนทำครับ
1: นอมินี

0: ีอะไรหรือเปล่า
1: ก็นั่นน่ะสิน
0: ี่มีพนักงานด้วยเองอ่ะ
1: ขยะพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันหาที่ทำลายไม่ได
0: ้ต้องเอามาทิ้งไง
1: ดูนี่ไม่ต้องอะไรละ
0: ร้านจากเมืองนอก
1: ผมไม่ได้ไปโจมตีญี่ปุ่นหรือไม่ได้โจมตีร้านขายของมือสองญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยของก็ที่เป็นขยะเนี่ยเขาขนมันใส่ขายเมืองไทยหมดอ่ะ
0: โอ้ไม่ว่าจะเป็นรถยาบาสโอ้ทุกอย่างเลยนะ
1: มาเปิดร้านได้ขายของโอ้ของมือสองญี่ปุ่นช่างกิโลขายอย่างเงี้ยเขาญี่ปุ่นเขาไม่เอากันแล้วอ่ะ
0: พอเขาหมดอายุเขามีกำหนดกี่เดือนกี่ปีเนี่ยนะ
1: อย่างรถยนต์เนี่ย7ปีทิ้งเลย
0: เขาไม่เอาแล้ว
1: ของเรานี่เฉพาะรถผมนี่ก็30ปีแล้วมั้งนี
0: ่นั่นสิ
1: เออมันก็ยังซ่อมมันยังขี่ได้นะ
0: ซ่อมกันไปคนไทยใช้ไปซ่อมไปอะนะ
1: เออญี่ปุ่นเห็นงงเลยบ้านผมไม่มีแล้วอย่างเงี้ย
0: อืม
1: 7ปีนี่ก็เป็นสุสานไปเลยนะสุสานรถนะ
0: นั่น
1: แล้วประเทศจีนเป็นไงรถไฟฟ้า
0: อืม
1: รถไฟฟ้านี่จอดเป็นหมื่นๆคันนะเนี่ยเป็นทุ่งๆเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามัน
0: เป็นเศษ
1: แบ
0: ต
1: เสื่อมจริงๆนะเขาเอาตัวบอดี้รถมาทำรถใหม่ได
0: ้
1: แต่แบตเตอรี่สิ
0: แบตเตอรี่เนี่ย
1: ครับ
0: พอมันหมดอายุเป็นไง
1: หมดอายุก็ไม่รู้จะไปทิ้งไหนอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันโอ้โหอะไรก็มันไม่รู้อยู่ในนั้นนะนะ
1: ดูใครที่ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ๆอ่ะชาร์จทิ้งอยู่ได้4วัน5วันเพราะค่อยๆไปยาวไปเรื่อยๆค่อยๆลดลงชาร์จเช้าเอากลางวันชาร์จอีกแล้วหมดแบตเย็นชาร์จกลางคืนหมดอีกแล้ว
0: หมดแล้ว
1: รถยนต์รถไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยซื้อมาใหม่ๆเนี่ยโอ้เติมชาร์จแบตเตอรี่1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้500โล
0: ไปได้ไกลอ่ะ
1: สักเดือนนึงเหลือ400300200เสื่อมยิ่งใช้มากก็ยิ่งเสื่อมแล้วใครอัดเต็มๆนะชาร์จแบตเตอรี่เกิน 100% 100% เนี่ย
0: เต็ม100เลยนะ
1: เขาบอกว่าอย่าไปเติมให้มันเต็ม100เพราะว่าช่วงที่เราเบรกเนี่ยไฟมันจะชาร์จแบตคืนเข้าแบตเตอรี
0: ่โอ้เวลาเบรกอ่ะ
1: ใช่ถ้าเราเติมไปเต็ม100เวลาแตะเบรกปุ๊บเนี่ยมันจะแข็ง
0: โอ้ยังเหยียบไม่ลง
1: ใช่อ้าวเรื่องของแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเนี่ย
0: ว่ากันไป
1: เมื่อวานนี้นะอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมทั้งนายกอบต.หลายที่เลยที่พานทองอะนะไปตรวจสอบโกดังหมู่6ตำบลหงทอง
0: อำเภอพานทอง
1: บ้านแม่ตะอิงไงซื้อยาหม่องไปเมื่อวาน6ขวดอะ
0: พานทองเนี่ยนะ
1: แม่ตะอิงหงทองอะบ้านก็อยู่นี่แหละ
0: อ
1: ันตระกูลเดียวกันตำบลเลยนี่แหละ
0: ตำบลนี่น่าเมาเนาะ
1: มันยังมีอยู่ไหม
0: ไม่รู้อะ ผมไม่ได้กินเหล้าดิข้าวสา
1: ไปพบโกดัง3หลังครับภายในคัดแยกวัสดุหลายประเภททั้งขยะอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: พลาสติกอลูมิเนียมแผงวงจรไฟฟ้า
0: แบตเตอรี่อะไรนะ
1: แบตลิเธียมไงร้อยกว่าตันคุณผู้ฟัง
0: เป็นร้อยตันเนี่ย
1: รวมถึงเศษแผงวงจรขยะอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนเอานำไปผสมกับปูนซีเมนต์เนี่ย
0: อ้าว
1: บรรจุใส่กระสอบมหาศาลคาดว่าเตรียมนำออกไปกำจัดนั่นแหละครับ
0: เอาไป
1: ขออภัยฮะขออภัยครับไม่ใช่ผสมปูนซีเมนต์นะถุงปูนนี่ใช่
0: ถุงปูนใส่ไว้ในนั้นเนี่ยนะ
1: ภายในโกดังยังพบแรงงานเมียนมาอีก15คนครับ
0: อยู่ในโรงงานนี่แหละ
1: ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า3คนมีเอกสาร
0: เป็นเอกสารทำงานในพื้นที่
1: อีก2คนไม่มีอะไรเลย
0: เสร็จการ
1: ส่วนแรงงานที่เหลือเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบระหว่างที่กำลังตรวจสอบปรากฏว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาหานายสุรพงศ
0: ์
1: นายกอบต.หงทองโดยพยายามขอเคลียร์
0: จะขอเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นนะ
1: นายกก็โอ้ยไม่ได้หรอก
0: อันปฏิเสธเนี่ยยืนยัน
1: ไม่มีการเจรจา
0: ไม่มีการเจรจาเป็นเด็ดขาดเนี่ย
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารับข้อมูลระบุว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ย
0: มีนายทุนก็เป็นเจ้าของเนี่ย
1: ใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทย
0: เป็นนอมินีเนี่ยนะ
1: ในการเช่าพื้นที่บดำเนินกิจการครับ
0: โอ้มีคนไทยเป็นนอมินีอ่ะนะ
1: เออเ
0: ฮ้ยแบบนี
1: ้ครับ
0: ประเทศไทยเนี่ย
1: เนาะโกโก้ดื่มกันหรือว่ากาแฟได้โดยเฉพาะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยตอนนี้เขาแจกสบู่นะซื้อ4ถุง 1,000 บาทหรือสูตรดั้งเดิม2ถุง900บาทก็รับทันที
0: สบู่หอมฟูมจากลุงช้าง
1: ผมเห็นจะหลับเมื่อเลย
0: 1ก้อน1ก้อนนะ
1: เออวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับ
0: ก็อยู่ที่โคกตูมาไปซื้อกันได้นะจะซื้ออะไรก็
1: เดี๋ยววันนี้ปุ๋ยไปลงให้ตันนึง
0: เอาไปให้เขา
1: ครับ
0: อืม
1: สาวร้องธนารัชพลเตรียมแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาท้องถิ่นลูกน้องทำเสื่อมเสียชื่อเสียงกล่าวหาว่ามีปืนค้นรถแล้วไม่เจอเอ้ยมาหาว่าหนูมีปืนในรถได้ไงอ่ะ
0: ผลสุดท้าย
1: ก็ไปบอกทนายดิ
0: บอกทนาย
1: เออตอนนี้เขารับว่าความทั่วประเทศอยู่แล้วเนี
0: ่
1: ยแต่คดีมหาโชตินี่ทิดโชตินี่เขาไม่เอานะ
0: ไม่ว่างไง
1: เท่าทนายถอนตัวหมดแล้วไม่มีใครแล้ว เมื่อวานนี้นางสาวกรองเกล้าเจ้าของกิจการปลาหมึกแห้งตำบลปากน้ำปราณ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ย
1: เดินทางมาปรึกษาธนารัชพลสิริสาคร
0: สำนักงานกฎหมายของอำเภอเมืองนนทบุรี
1: เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีและผู้บริหารท้อง
0: ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที
1: ่แม่
0: ตำบลปากน้ำปราณเนี่ยนะ
1: ข้าวนี่มันแสบจริงๆนะ
0: เสียงแห้ง
1: เสียงแห้งเลยไม่น่าเลยแค่มองนะไม่ได้กินนะเนี่ย
0: อ่
1: ะว่ากันต่อไป
0: นางสาวกรองแก้วว่าไง
1: บอกหนูกับลูกชายเนี่ยลูกหญิงเนี่ยมีลูกชายหญิงนะ
0: เป็นไง
1: น่ะหนูเนี่ยกับลูกหญิงลูกชายคู่กรณีมีปัญหาเรื่องที่ว่
0: า
1: ลูกชายคู่กรณีโพสต์เสียดสีด่าทอกับตน
0: ครอบครัว
1: มา8เดือนแล้ว
0: มานาน8เดือนแล้ว
1: โตเถียงกันไม่วายอะไรก็ช่างนึกอะไรก็ไม่ได้โพสต์ลงโพสต์ด่ากันอยู่นั่นแหละ
0: นาน
1: นะบอกว่าฝ่ายใครเริ่มก่อนถึงขั้นท้ากันไปสาบานที่ศาลาศาลกรมหลวงชุมพร
0: อ๋อไปสาบานกัน
1: ที่ผ่านมานี่ฝ่ายคู่กรณีโพสเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที
0: ่
1: ไปเป็นสักขีพยานหน่อย
0: เมื่อไปถึงเนี่ย
1: ตนจุดธูป16ดอกท้าสาบานเลย
0: เป็นคนแรกอะ
1: โดยหญิงคู่กรณีกับลูกชายมานั่งร่วมวงอยู่ที่หน้าศาลด้วย
0: ถึงก็สาบานไง
1: แต่คู่ปรากฏว่า
0: เป็นไง
1: มาจุดธูปยกมือสาบานเสร็จได้ส่งธูปไปลูกชายของฝ่ายหญิงคู่กรณีเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ถูกปฏิเสธเนี่ย
1: ฮึไม่เอา
0: ไม่เอา
1: ไม่เอากูไม่สาบานหรอก
0: หญิงคู่กรณีพร้อมลูกมาไปสาบาน
1: เออไม่ใช่ประเด็นลูกชายของหญิงคู่กรณีแล้วก็รับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝ่ายผิดเอง
0: เป็นฝ่ายผิดนะ
1: เหตุการณ์น่าจะจบลงด้วยดี
0: แต่ระหว่างนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย
1: พื้นที่ลูกน้องซึ่งมีเหตุการณ์ด้วยฝ่ายลูกน้องปรีเขาจะมาต่อยพ่อของตน
0: โ
1: อ้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามไว
0: ้ห้ามปรามมาไว้
1: เรื่องของเรื่องก็หาว่าพ่อไอ้หรือว่ารถของแกมีปืนนี่แหละ
0: นี่แหละ
1: ไปตรวจไปค้นแล้วก็ไม่มีปืนนี่นะ
0: โอ้เอา
1: อย่าไปกล่าวหาเขาลอยๆนะคุณผู้ฟังเรื่องพวกเนี้ย
0: แจ้งความเท็จนะ
1: ครับ
0: อืม
1: เอาไทยกับลาวเดินหน้าร่วมมือแก้ไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 พวกเราให้ความร่วมมือหน่อยเนาะอย่าไปเผาอะไรจะไม่อะไรอ่ะโอ้มลพิษทางอากาศตอนนี้ยังดีหน่อยนะที่มีฝนตกลงมาใช่ไหม
0: ก็ชะละล้างลงไปได้บ้างนะเบาบางไป
1: นี
0: ่
1: หนุ่มเมืองคอนใช่ไหม
0: เป็นไง
1: ตั้งวงดื่มเหล้า
0: สองหนุ่มเนี่ยนะ
1: พอเหล้าเข้าปากความเห็นเริ่มไม่ตรงกันแล้ว
0: ความยากหายไปสุขเมื่อเมาเศร้าเมื่อสางนะ
1: คว้าปืนรัวเพื่อนจะเสียชีวิตเลย
0: เพื่อนตายคนติดคุกนะ
1: กลับที่ทุ่งสงแหมวางหูไปแล้วทุ่งสง
0: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
1: ยิงกันที่ตำบลขาวเนี่ยนะ
0: ที่อำเภอทุ่งสงนี่แหละ
1: แม่วางหูไปซะแล้ว
0: นานสิ
1: เวลาหมดพอดี
0: หมดกัน
1: กินเหล้าด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันนี่คุยไม่เข้าหูกันเนี่ยโบ๊บะกันเรียบร้อยนี
0: ่ไม่น่ากินด้วยการกินมันได้ประโยชน์อะไร
1: ครับคุยไม่เข้าตากันนะดูที่ข้างบ้านผมเนี่ยพ่อกับลูกกินข้าวกินเหล้าด้วยกัน
0: แล้วเป็นไงอ่ะ
1: ลูกเคาะบ่าพ่อเนี่ย
0: เ
1: ชื่อพี่จะพ่อมั้ง
0: มันเมาอ่ะนะ
1: เมา
0: ไม่ได้ประโยชน์ดิ
1: ใช่
0: เชื่อผมจะไปกินมัน
1: ใช่ไหม
0: ค
1: ุณเลิกกินนานยังเนี่ย
0: ผมข้าวภาษา
1: ออกย่างออกย่าง
0: ออกตะวันข้าว
1: แล้วเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้ว
0: ล่ำลากัน
1: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
2: สา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ด
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
9: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่จับตาสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังพนังกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กแตกซ้ำรอยเป็นรอบที่2น้ำทะลักเข้าย่านเศรษฐกิจเมียนมาส่วนฝั่งไทยยังคงไม่ได้รับผลกระทบสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายวรายุทธ์ค่อมบุญนายอำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์แม่น้ำสายบริเวณชายแดนแม่สายอำเภอขออภัยค่ะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดหลังจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถแบ็คโฮเร่งเปิดทางน้ำทางระบายน้ำขณะที่ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและเตรียมความพร้อมอพยพโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารรองรับประชาชนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นกระทั่งเมื่อเวลา22นาฬิกาผนังกั้นน้ำแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแตกทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและย่านเศรษฐกิจในฝั่งเมียนมาอย่างรวดเร็วส่วนฝั่งไทยนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจระดับน้ำแนวป้องกันตลอดเส้นทางไม่พบมวลน้ำจากแม่น้ำสายล้นผนังเข้ามาท่วมฝั่งไทยส่วนบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ชุมชนเกาะทรายและบ้านไม้ลุงขนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำถ้ามีน้ำท่วมขังจะระบายได้ช้าไม่ได้เกิดจากแม่น้ำสายล้นผนังล้นผนังล่าสุดเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายลดลงต่ำกว่าระดับตลิ่งเป็นเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังแล้วยังเป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมที่กองทัพให้ความสำคัญไปติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมณฑลทหารบกที่37จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่นำโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ 0.77 เมตรจังหวัดเชียงรายจึงประสานทางการท่าขี้เหล็กติดตามข้อมูลระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ยังคงนำรถแบ็คโฮเข้ากำจัดขยะสวะและกิ่งไม้บริเวณคอสะพานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานน้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของแม่สายแต่ภารกิจยังไม่จบทหารยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการประสานและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้งสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที พืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
12: ่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด 11 โมงมีมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีค่ะติดตามฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11 โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะวันนี้เราเจอกันมา3รอบแล้วนี่รอบที่4นะคะก็คือแบบว่ามีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอพร้อมทั้งเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีนะคะใช้วัคซีนกับพืชไร่ใช้วัคซีนไรส์กับนาข้าวคุณผู้ฟังปุ้มขำอ่านข่าวแล้วปุ้มก็ขำยังไม่ขายยาแล้วปุ้มเล่าข่าวเลยแล้วกันคือแบบว่าปุ้มอ่านข่าวมา 3-4 ฉบับแหละคือแบบว่าตอนนี้ก็ไม่พูดถึงก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมคุณผู้ฟังอยากคุยกับปุ้มก็โทรมาได้นะปุ้มก็อยากฟังเสียงคุณผู้ฟังเหมือนกันว่าเขามีความรู้สึกกันยังไงโดยเฉพาะคารวะญาติโยมที่เคารพศรัทธามันพลิกปุ๊บปั๊บเพียงชั่วเวลาแค่เช้ามาแป๊บเดียวอะที่บุ้มกำลังขำๆอยู่คือเขาย้ายโต๊ะกลมออกจากวัดรีบให้ขนโต๊ะกลมออกไปจากวัดบอกว่ามันอัปมงคลสื่อทุกฉบับเรียกอัปมงคลหมดแต่จริงๆบุ้มว่านี่ของดีนะเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังสวัสดีจ้ะเอาวางทำไมล่ะจ้ะป้าปทุมโทรใหม่แล้วกันเนาะคือแต่ละสื่อเขียนเหมือนกันเลยค่ะบอกว่าย้ายโต๊ะกลมสีส้มให้พ้นวัดพุทธไทยสวรรค์มันเป็นของอัปมงคลแหมมันของดีนะนั่นน่ะจะบอกให้เพราะว่าเป็นฐานที่ทำให้มนุษย์สติรัชชาโนขึ้นสวรรค์ได้อะมนุษย์สติรัชชาโนแปลว่าอะไรไปหาเอาสวัสดีค่ะ
1: ปัตติจ้า
0: ว่าไงจ้า
1: ป้าก็ขำอย่างปุ้มนั่นแหละ
0: ขำปุ้มขำยิ่งเห็นคลิป
1: เมื่อเช้าก็พูดก่อนจะขายยาย
0: าเยอะไม่อยากขายเลยอยากจะเมา
1: อยากเมาอย่างที
0: ่ยิ่งเห็นคลิปด้วยนะยิ่งอยากจะเมาเลย
1: ยาจุกไม่ต้องขายกัน
0: ไม่ต้องขายกันหยุดยาเพลียเพ้อหนีหมดเลยอ่ะคิดดูเหอะ
1: ใช่
0: เลยเพลียเพ้อหนอนเหนินหนีหมดเลยเนี่ยจะเล่าเรื่องเนี้ย
1: ใช่ไปหมดแล้วไม่อยากฟังแล้วเพลีย
0: คือจริงๆแล้วแบบนะไม่รู้จะว่ายังไงเลย
1: โอ้ปีนี้เป็นปีอะไรแล้วค่ะทั้งรักเยอะจังเลย
0: ปีที่แล้วก็ปีหนึ่งแล้วมาปีนี้อีกนะ
1: จ้าสองปีซ้อนเลยอ่ะ
0: เขาเรียกอับปรีอุ้ยไม่ใช่
1: ใช่ใช่อับปรีจริง
0: ปากไวไปหน่อยขออภัยด้วยความเคารพ
1: เราพูดว่าคนไม่ด
0: ีมันไม่ใช่
1: จริงแต่เยอะ
0: มันไม่ใช่ปีธรรมดานะมันเป็นอับปรีจริงเลยนะอืม
1: ใช่
0: เดี๋ยวบุ้มเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีๆก็มีเช้ามาแล้วก็ใส่บาตรวันนี้วันพระเอาให้สบายปากไปเลยสันธนี
1: วันนี้น้องสาวก็รักกันเด็ดป้าก็ใส่เงิน
0: โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะนี่จะฟังจ้ะ
0: วันนี้วันพระคุณผู้ฟังขานะให้จัดให้หนักไปเลยคืออย่างนี้เขาแบ่งมนุษย์เป็น5จำพวกในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะคือมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่คำว่ามนุษย์ชั้นต่ำถ้าเรียกว่ามนุษย์ชั้นต่ำมันเป็นการดูถูกชาติกำเนิดหรือวรรณะไม่แยกวรรณะแต่จะแบ่งมนุษย์เป็น5จำพวกตามคุณภาพจิตใจและความประพฤติของมนุษย์ ต่ำสุดคือมนุสเนรยิโกหมายถึงสัตว์นรกสูงสุดคือมนุสเทโวหมายถึงมนุษย์เทวดาที่ดีงามและละอายต่อบาปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: คุณปุ้มสันตินีแต่ยังคุณปุ้มพูดออกมาสักทีนี่นะครับ
0: ไม่ใช่ปีธรรมดาใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: เป็นอับรี
2: ชื่อบอดคุณปุ้มครับ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอก
2: เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อมันโอ้โหไม่น่าเลยครับ
0: มันเสียเป็นคนคน
2: ทำแบบนี้ไม
0: ่เอาอายุ
2: ไม่ได้จะทำแบบนี้ครับ
0: อายุทยานี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: คนอยุธยา
2: คนกรุงศรีอยุธยาหมดเลยครับ
0: เออมันเป็นคนๆมันเน่าเป็นที่ๆไปอย่าไปเหมารวม
2: ครับผมก็มันตบมือข้างเดียวไม่ดังครับคุณปุ้มครับ
0: เอ้าก็ตบไปโดนสีกาไงมันก็เลยดังดีเนี่ย
2: ของไม่ผมชอบมากครับคุณปุ้มผมชอบ
0: คร
2: ับ
0: ปุ้มชอบคำถามเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะ
2: เล่าเดี๋ยวคุณปุ้มรายความใหม่คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
2: ก็จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันตนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอานะขำๆให้มันเป็นเรื่องขำๆไปศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเราก็ยังมีอยู่ใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละขนาดแอบๆหลบๆไปแม้มันยังเฉาโฉมันแอบที่ไหนหลบที่ไหนล่ะคราวที่แล้วเนี่ยสีกากอฟเนี่ยกวาดไป11 12คนน่ะเหมารวมทีเดียวเนี่ยใช่มั้ยสีกากอฟเนี่ยก็ประมาณกันน่ะแหละอย่าไปอะไรมากมายเราก็ยังนะสีกากอฟเนี่ยศึกทีนึงเป็นโหลๆเรายังเจอมาแล้วเลยไม่ตื่นเต้นเมื่อกี้ปุ้มค้างไว้ปุ้มบอกว่ามนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่5จำพวกจำแนกตามคุณภาพจิตใจแล้วก็ความประพฤติก็หมายถึงจำแนกตามกายวาจาใจและกรรมว่างั้นเถอะนะคะเลวสุดต่ำสุดเนี่ยคือมนุสเนรยิโกพวกสัตว์มนุษย์เลวซามต่ำช้าดุร้ายไรซึ่งความละอายประพฤติเลวซามชอบเบียดเบียนทำร้ายฆ่าชีวิตผู้อื่นอันเนี้ยภาษาปากเรียกสัตว์นรกนะปุ้มยกตัวอย่างไอ้คนจำพวกนี้ไอ้แซมที่เพิ่งโดนพิพากษาประหารชีวิตไปเมื่อ2วันก่อนไอ้เกมทนที่ปุ้มเกลียดที่สุดที่โยนน้องผู้หญิงออกมาจากรถไฟเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเป็นมนุสเนระอีโกหมายถึงพวกสัตว์นรกแล้วก็มีมนุสเปรโตหมายถึงเปรตพวกนี้จะเป็นโลภตัณหาหิวโหยขี้เหนียวขโมยแย่งชิงเอาของคนอื่นมาตลอดเลยอะอยากได้ของคนอื่นมีความโลภมีตัณหาชอบลักขโมยไอ้พวกนี้เป็นเปรตอีพวกที่เป็นเพลี้ยกระสอบเนี่ยปุ้มเปรียบให้เป็นมนุษย์เปรตพวกเนี้ยขโมยของเขาลักขโมยปล้นจี้ขโมยข้าวในยุ้งฉางนี่อีพวกมนุษย์สเปโตรพวกเปรตไม่ใช่สองดอกจิกนะเธออย่าเข้าใจผิดนะมนุษย์สเปโตรแปลว่ามนุษย์เปรตอีกพวกหนึ่งคือมนุสติรัชชาโนพวกนี้เป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ที่ใช้ความหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณพื้นฐานกินนอนสืบพันธุ์แบบที่คนอื่นเขาไม่ทำกันน่ะเนี่ยอันนี้เรียกว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็คือมนุสติรัชชาโนส่วนมนุษย์พูโตคือมนุษย์แท้ๆเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์จิตใจปกติมั่นคงรักษาศีล5เป็นนิดก็อย่างพวกเราๆนี่แหละเป็นมนุษย์แท้ๆแล้วก็ประเสริฐเลิศเลอเป็นมนุษย์เทโวอันนี้จิตใจสูงส่งดีงามมีฮิริโอตัปปะปฏิบัติชอบเสมอมาเป็นมนุษย์เทวดาอันนี้ขึ้นไปอีกระดับนึงนะคะสวัสดีค่ะ
3: ฮ
0: ั
3: ลโหลค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: คู่นะคะ
0: ค่ะ
3: แล้วรับแล้ว
0: เอายังไงเดี๋ยวปุ้มจัดรายการก่อนเดี๋ยวค่อยโทรกันใหม่เนาะ
3: ด้าจ้ามาโทรไปแล้วไม่ติดเมื่อวานวันแล้ว
0: เดี๋ยวขอจัดรายการนี่ก็ปุ้มโทรกลับไปก็ไม่รับสายปุ้มเดี๋ยวตอนนี้ปุ้มขอจัดรายการก่อนแล้วปุ้มจะโทรกลับจบรายการ
3: จะ
0: สั่งอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
3: จะสั่งยา
0: สั่งอะไรจ๊ะ
3: สั่งยาไอเนี้ยยากำลังแตกกอน่ะนอนกอด้วย
0: เคยสั่งไหม
3: ยาเที่ยวแรก
0: วัคซีนไร
3: เที่ยวแรกกันเดือนข้าวได้เดือน
0: แล้วก็ปราบหนอน
3: จะ
0: เอากี่ลิตร
3: ยังไอ้13ไรอ่ะใช้ชุดสักกี่ลิตร
0: คนฉีดหรือโดนฉีด
3: โดนฉีด
0: โดนฉีดก็ใช้อย่างละลิตรก็พ
3: อ
0: วัคซีนไร1ลิตรปราบหนอน1ลิตร
3: 2เจ้า13ไรลิตร
0: เ
3: ออ รายเจ้าหนึ่ง
0: เยอะจัง
3: สิบรายเจ้าหนึ่ง
0: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วค่อยโทรเนาะจ้ะ
3: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีจ้ะ
3: จ้าจ้า
0: คุยก่อนอยากเมาเรื่องข่าวของไม่ขายที่หลังหยุดยาขายของไม่ขายเลยเห็นไหมล่ะอันเนี้ย5มนุษย์อย่างที่ปุ้มบอกมาตะกี้นี่แหละนะแล้วก็ได้ยินแล้วใช่ไหมว่าแต่ละมนุษย์อะหมายถึงอะไรนะปุ้มข้ามไปเลยนะเพราะเดี๋ยวเขาจำได้เดี๋ยวเขารู้ปุ้มว่าไปดูโต๊ะกลมเป็นเวทีประลองยุทธที่ทำให้สมีโชติเนี่ยเป็นอัศวินโต๊ะกลมนะคะแต่ว่าอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยเขาถือดาบนะแต่ลักษณะแล้วไม่น่าดาบน่าจะเป็นเทียนบูชาไม่ใช่เทียนพรรษาไม่ใช่ดาบแน่นอนนะคะเอามาถึงเรื่องราวของอัศวินโต๊ะกลมนี่แหละคุณผู้ฟังค่ะหลังจากปฏิบัติการสายฟ้าแรบของกองปราบจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เป็นฟ้าแลบหรอกตั้งเขามานานแล้วถึงขนาดที่ว่าเอากล้องเข้าไปไว้ได้เนี่ยแสดงว่าเขารู้มานานแล้วเขาเตรียมมานานแล้วจนทุกอย่างครบแล้วจับเลยจับมาแต่เช้าตรู่เลยนะแต่พูดว่าเช้าตรู่ของกองปราบเนี่ยยังไม่เท่าเช้าตรู่ของสมีนะอ่ะตีห้าเนี่ยเขาคือตีสี่กว่าๆเนี่ยเขาทำวัดเช้าป่ะตีห้าครึ่งเนี่ยเวลาบินธบาตนะแต่ว่าด้วยความเป็นเจ้าวาดไงไม่ต้องบินแต่ว่าไม่ต้องไปบินเนี่ยเขาให้อยู่ทำวัดกิจของสงฆ์กิจของสงฆ์คือทำวัดตีห้าครึ่งเนี่ยถ้าไม่ไปบินก็สวดมนต์ไม่ใช่มานั่งล้างหน้าไก่กันแต่เช้าตรู่แล้วสีกาก็จุดประทัดจริงๆเลยเปิดปุ๊บติดปั๊บตีห้าครึ่งตามนาฬิกาในคลิปอ่ะแหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวถามปุ้มมาปุ้มไปนั่งดูไม่ได้ดูก็มันเห็นค่ะเขาก็ลงโคมครามปุ้มไม่ต้องมานั่งล้างตาเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อไหร่แล้วคลิปเนี่ยเปิดว่อนเลยบรรเลงจะว่าบรรเลงเพลงรักมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่เป็นเพลงหรอกเหมือนจะเป็นสปอร์ตโฆษณาสั้นเวลาไม่นานกับสีกาคนสนิททุกซอกทุกมุมในกุฏิไม่เว้นแม้กระทั่งโต๊ะอีตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับน่ะกำลังไปโต๊ะฉันเช้ากับข้องกับข้าววางเชียนะแต่เวลาที่ไม่ได้ฉันเช้าเนี่ยบนโต๊ะว่างๆเนี่ยมันก็เป็นเวทีประลองยุทธเลยนะโต๊ะกลมตัวเนี้ยและเจ้าหน้าที่ก็สึกไปเหอะจริงๆไม่ต้องสึกก็ได้ใช่ไหมปาราชิกขนาดนี้ไม่ต้องสึกก็ได้ไปเหอะแต่ว่าแหมสึกให้มันสวยงามซะหน่อยนึงนะคะแล้วยังไงรู้ป่ะสื่อไปถามเมื่อคืนนี้นะไปโผล่กองปราบประมาณ5ทุ่มกว่านะไป5ทุ่มกว่าสีกาไปเช้าไปกองปราบทั้งคู่นั่นแหละตอนเนี้ยนะคะตอนสึกมายังโอ้กอดให้กำลังใจกันอยู่เลยคุณผู้ฟังสื่อไปถามสมีบอกว่าไงป่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาโถสมีแบบนี้ไม่ธรรมดาจ้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าคือถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะถ้าเป็นคารวาทั่วไปเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยจะโต๊ะเก้าอี้ต่างเตียงห้องน้ำระเบียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมถ้าเขาเป็นผัวเมียกันตามปกติอ่ะเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้ห่มจีวรนะไม่ได้เอาจีวรเข้ามาให้ผู้หญิงใช้ขาหนีบอ่ะคิดเอาแล้วกันแล้วโต๊ะเนี้ยก็เป็นโต๊ะฉันเช้า วางกับข้าวเตรียมฉันฉันเช้าฉันเพลโต๊ะกินข้าวแต่เวลาปลอดคนเนี่ยไอ้เราก็นึกว่าเป็นขาอย่างตรวจภายในไม่ใช่ใช่ไหมนะและจะบอกว่าธรรมดาเป็นธรรมดาไม่ใช่สมีแบบนี้ไม่ธรรมดาผิดมนุษย์มนาแบบเนี้ยเพราะว่าห่มเหลืองแล้วไม่ต้องไม่ทำส่วนฝั่งสีกาบอกเปล่านะไม่ได้ยักยอกเงินวัดไม่ได้ซักฟอกไม่ได้ฟอกเงินนะก็รับแค่กินบวบในกุฏิตามที่ปรากฏในคลิปเปลี่ยนโต๊ะกลมเป็นขาหยั่งตรวจภายในแค่นั้นเองความคืบหน้าล่าสุดอีโต๊ะไม้ทรงกลมเนี่ยแหมซื้อมาจากไหนเนี่ยแข็งแรงซะขนาดนี้นะมันถ้ามันหมุนได้นี่มันจะเลิศกว่านี้อีกนะบุ้มว่านะมันหมุนไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกรรมการวัดเนี่ยขอให้ตำรวจกองปราบแหละยกออกจากวัดไปก่อนเลยแล้วกันนะเพราะเขาเห็นคลิปกันแล้วเขารับไม่ได้มันเป็นโต๊ะที่สมีโชตกับสีกาเอเนี่ยปุ้มขอเรียกชื่อสมมุติเป็นสีกาเอ็มแล้วกันเพราะว่าสีกาเขาชำนาญการทำตัวเอ็มนะคะตัวเอ็มภาษาอังกฤษอ่ะเอ็มที่เป็นพิมพ์ใหญ่อ่ะไปพิจารณาเอาแล้วกันนี่แหละใช้เสพเมถุนเนี่ยกรรมการวัดบอกมันอัปมงคลไม่ควรจะอยู่ในพระอารามหลวงยกออกจากวัดไปเก็บรักษาที่กองปราบไว้เป็นการชั่วคราวแล้วกันเอ้าและกรรมการวัดยัดสิ่งอัปมงคลให้ตำรวจมันไม่ไปเป็นอัปมงคลที่กองปราบหรอคะแต่ตำรวจบอกไม่เป็นไรหรอกยกมาไว้ที่กองปราบนั่นแหละถ้ากรรมการวัดไม่อยากได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยโต๊ะมันก็คือโต๊ะนะจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นโต๊ะวิเศษนะคุณผู้ฟังทำได้ตั้งหลายอย่างเป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้เป็นเหมือนเก้าอี้ขาหยั่งให้สุภาพสตรีไว้สำหรับตรวจภายในก็ยังได้นะลักษณะเหมือนนั่นแหละแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยมันเป็นโต๊ะที่ทำให้มนุสติรัชชาโนไปสวรรค์ได้นะน่ะพามนุสติรัชชาโน2มนุษย์ไปสวรรค์ได้นะเมื่อกี้บุ้มแปลให้แล้วนะแปลว่าอะไรไปพิจารณาเอาอันนั้นแหละตามนั้นแหละยกไปไว้ที่กองปราบบอกมันเป็นสิ่งอัปมงคลตำรวจยกกันตั้ง4ซา5คนถึงว่ามันแข็งแรงขนาด4คนยกแบบนี้ตอนยกยก4คนแต่ตอนขึ้นไปน่ะ2คนได้สมีเปิดเผยความสำคัญกับสีกาเอ็มแหมหวานชื่นเหมือนรู้ใจกันเลยอะเจอหน้ากันปุ๊บโผล่เข้ากอดกันปุ๊บจูบกันปั๊บกอดกันปุ๊บขึ้นโต๊ะปั๊บทุกอย่างมันเหมือนแบบรู้ทางรู้ชินกันเลยอ่ะคุ้นชินกันมากสอบเครียดมาตั้งแต่5ทุ่มยันตี5ตอนแรกอายุ66เหมือนจะยังไม่แก่โดนสอบไป6ชั่วโมงแก่ขึ้นมาทันทีแล้วตี5สอบปากคำยันตี5จริงๆตี5ครึ่งเนี่ยเป็นเวลาของสมีเลยนะตามคลิปอ่ะแล้วแยกสอบปากคำชายหญิงแยกกันสอบแล้วก็ส่งเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังค่ะในห้องขังชายมี9คนห้องขังหญิงมี2คนสีกาเอ็มกับผู้ต้องหาหญิงอีกคนนึงคดีบัญชีม้านะคะแล้วก็ผู้ต้องขังชายเนี่ยมี9คนสมีไปขังรวมอยู่กับผู้ต้องหาของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะไปแสดงธรรมในห้องขังไม่ได้นะสมีบรรยากาศหน้าห้องควบคุมผู้ต้องหาเนี่ย 7:00 น.มีตัวแทนจากร้านอาหารตามสั่งนำข้าวกล่องเป็นกระเพราหมูสับไข่ดาว11กล่องน้ำดื่ม1แพ็คมามอบให้กับเจ้าหน้าที่บอกว่าอ่ะเอาไปเมนูอาหารเช้าไม่มีผัดหมี่นะจ๊ะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในห้องขังสมีโชตก็ยังสวมชุดขาวเปลี่ยนหลังจากที่ลาสิกขานั่งขัดสมาธิอยู่ในห้องขังพื้นที่ควบคุมมันก็แออัดคับแคบล้มตัวลงนอนก็ไม่ได้อ่ะอีกฝั่งนึงเนี่ยกว้างขวางอยู่กัน2คนจะนั่งจะนอนก็ได้แต่ไม่มีโต๊ะกลมนะคะของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดมาได้เนี่ยนะ 2,000 กว่ารายการคุณผู้ฟังเงินสดประมาณ60ล้านเนี่ยนับกันจนเครื่องนับโท ธนบัตรพังไป2เครื่องทรัพย์สินมีค่าทองคำสร้อยแหวนเพชรพลอยโฉนดที่ดินประมาณ80ล้าน100กว่าล้านแล้วนะจ๊ะรายงานสอบสวนเพิ่มเติมว่าสมีโชติปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์ส่วนกรณีคลิปฉาวรับสารภาพว่ามีสัมพันธ์สวัสดิ์ลึกซึ้งฟิชเชอริงจิ้มจุ่มกันมา2ปีแล้วจ้ะเนี่ยตอนนี้ก็นำไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะแล้วยังไงก็ปฏิเสธไง140กว่าร้านแล้วนะจ๊ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอ่ะนี่เขามีความสุขเนาะสองคนผัวเมียเขาอยู่ดีกินโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะนะคะฝ่ายภรรยาก็สวยเขาสวยจริงๆนะไอเพลงที่บุ้มเปิดต้นชั่วโมงอ่ะใช่หัวใจเผลอลูกสองน้องยังสวยเพลงทุกเพลงที่เปิดนี่มีนัยยะนะจ๊ะไม่ได้เปิดให้ใครเป็นพิเศษคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะด้วยความเคารพแล้วก็ล่าสุดแฟนเพจวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงก็ลบไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เป็นที่จับตามองเพราะว่าประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยแฟนเพจวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงซึ่งเป็น Facebook ของวัดแจ้งข่าวสารต่างๆเข้าไม่ได้แล้วเขาลบไปแล้วหลายคนก็สงสัยว่าหายไปไหนเนื้อหาไม่พร้อมใช้งานก็ลบแหละแอดมินก็ไม่รู้จะมาตอบอะไรอ่ะประมาณนี้ค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ตามนี้แหละนะคะที่แน่ๆเนี่ยก็หลายสิบปีอยู่นะจากคดีความต่างๆที่เคยมีมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าน่าจะหลายสิบปีส่วนสีกาเอ็มนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสภาพตอนนี้ก็อิดโรยแหละทั้งคุณพี่โชติและน้องเอ็มอะสมีและสีกาตอนเนี้ยก็อิดโรยเพราะว่าโดนเจ้าหน้าที่สอบกันยืดยาวไปเลยนะคะเช้ามาก็มีกล่องเดียวนะกระเพราหมูไข่ดาวไม่ได้มีหม้อไฟปลานึ่งปลาทอดเป็ดร่อนอะไรก็ไม่รู้เต็มโต๊ะเมื่อวานเนี้ยวันนี้ก็มีกระเพราไข่ดาวกล่องเดียวประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็มี8 โมงที่ผ่านมามีหญิงสาว2คนเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าเป็นญาติของสมีโชติมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมได้ที่ห้องควบคุมนะคะอายุประมาณ50ปีได้แล้วค่ะเป็นญาติแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทนายเขาไม่รับทำคดีเขาเข้าใจผิดคิดว่าผู้สื่อข่าวเป็นทนายความไงพอผู้สื่อข่าวสอบถามกับเรื่องที่เกิดขึ้นสองสาวเล่าเรื่องก็เดินหนีเลยค่ะนะคะแล้วก็ประมาณ 8:30 นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เบิกตัวสมีโชติไปสอบสวนอีกรอบหนึ่งนะคะบันทึกประจำวันเนี่ยลงรายการของกลาง 2,000 กว่ารายการบันทึกประจำวันก็ยาวไป50หน้ากระดาษแล้วค่ะ

ทนายเขาไม่รับทำคดีหุยคุณผู้ฟังเฉพาะทองคำแท่งอ่ะเอี่ยมๆ เลยแท่งละ10บาท12แท่งทองคำแท่งนะเงินสดอีกนับกันจนเครื่องนับเงินสดเครื่องนับธนบัตรพังโอ้ยคุณผู้ฟังขามันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลยเนาะยิ่งกว่าบ่อน้ำมันอีกอันเนี่ยเนาะมีเรื่องให้เมาอีกยาวหลายวันเชื่อไหมปุ้มว่าตลอดทั้งเมื่อวานเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่มีใครที่ไม่พูดถึงเรื่องเนี้ยยิ่งช่วงมีคลิปออกมาด้วยแล้วนี่โอ้โหเป็นประเด็นหัวข้อสนทนากันไปเลยเรื่องชาวบ้านคืองานของปุ้มว่าปุ้มไม่ได้นะแล้วปุ้มก็ไม่ได้ไปอย่างอื่นนอกเหนือจากข่าวเลยนะเล่าตามข่าวไปดูในหน้าหนังสือพิมพ์ปุ้มแค่เอาข่าวมาอ่านให้ฟังเฉยไม่มีอย่างอื่นเลยอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยไม่ใช่ดาบไม่ใช่ดาบแน่นอนมีดเล็กปอกแอปเปิ้ลได้ประมาณนี้โรงพยาบาลค่ะเรื่องราวของโรงพยาบาลไปปุ้มหนีจากวัดไปโรงพยาบาลแล้วนะคือตอนนี้เรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเนี่ยงบประมาณแบบคุณผู้ฟังเปลี่ยนที่ทำบุญกันเถอะจากที่เคยไปทำวัดใหญ่ๆอุ้ยต้นกระถินต้นพระป่าใหญ่โตมโหฬารทึกย้ายไปวัดเล็กๆมั่งก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวกระถินเนี่ยออกพรรษาวัดเล็กๆก็นั่งรอจะมีเจ้าภาพกฐินไหมชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆช่วยกันตราบใดที่ไม่มีหวยไม่มีวัตถุมงคลเนี่ยสงสารวัดจริงๆเลยหาหวยหาวัตถุมงคลคึกคักคนเต็มหมดเงินมาก็อยู่ว่างๆวันดีคืนดีก็ฝังฝึงอะไรไปบ้างแล้วก็ขุดเจอให้นักข่าวส่งข่าวมาให้ปุ้มก็ได้อะต่อไม้ต้นไม้อะไรต่ออะไรก็หยิบหยิบมามั่งก็ได้หรอกคนชอบเลยเปลี่ยนที่ทำบุญกันมั่งนะกฐินเนี่ยไปวัดไกลๆกันมั่งก็ได้หรอกแล้วก็เปลี่ยนจากวัดเป็นโรงพยาบาลมั่งก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยอย่างเมื่อเช้านี้ก็เล่าโรงพยาบาลหนึ่งราขึ้นผนังทำก็แล้วอะไรก็แล้วมันชื้นน่ะแล้วโรงพยาบาลมันต้องปลอดเชื้อป่ะส่วนที่โรงพยาบาลสันทรายที่เชียงใหม่ก็เจอวิกฤตขาดแคลนยาผู้ป่วยบางรายได้ยา5เม็ดบางรายได้ซองเปล่าๆไปไม่มียาไปหาซื้อเอาเผชิญปัญหามานานเกือบปีแล้วขณะที่บางโรงพยาบาลน่ะได้ยาไปปุ้มเห็นบางคนนะปุ้มบอกเลยคุณหมอให้ยามาในสิทธิ์นี่แหละบัตรทอง30บาทอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้สิทธิ์คุณหมอให้ยามาให้เข็มจิ้มพุงลดเบาหวานเนี่ยเอามาแช่ตู้เย็นไว้เต็มเลยหมดอายุทิ้งหมดอายุทิ้งไม่ฉีดไม่ฉีดก็ไม่ต้องเอามาคืนเข้าไปอันนี้ไม่ต้องครับอันนี้ไม่ต้องจ้ะฉันมีก็ถ้าไม่คิดจะใช้อ่ะเอามาทำไมคุณหมอให้มาก็ไม่กินไม่ใช้บางโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้นะมันเป็นความเดือดร้อนที่โรงพยาบาลขาดแคลนยาจนผู้ป่วยบางรายไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งจำนวนไม่น้อยนะคะที่ต้องเดินทางมาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมารับยาทีหลังจากเคยได้มาเดือนละครั้งคราวนี้ต้องมาทุกอาทิตย์บางคนได้ซองเปล่าไปยาหมดไปหาเสื้อเอาเองผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลสันทรายค่ะผู้ป่วยหลายคนได้ยาไม่ครบมีหนึ่งในผู้ป่วยมารับยาโรคหัวใจและความดันเดินทางไปกลับ 70-80 กิโลได้ยา5เม็ดขาดอีก45เม็ดเอาไปกินก่อน5วันเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ให้มาอีก5วันเดินทางมาอีก70กว่ากิโลเมตรแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามาอีกแล้วจะได้เท่าไหร่เดือดร้อนเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรโรงพยาบาลก็บอกว่ายาหมด

0: นายแพทย์วรวุฒิโควัชรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายก็บอกว่ามันเป็นปัญหามา1ปีแล้วผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางทำให้ยาบางชนิดลดน้อยลงหรือเลิกผลิตไปเลยทำให้ยาขาดเป็นช่วงๆแล้วก็สภาพคล่องของโรงพยาบาลด้วยเนื่องจากมีลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายล่าช้ามั่งโรงพยาบาลก็ไม่มีเงินไปจ่ายบริษัทยาค่ะบริษัทยาก็ชะลอจ่ายยามาโรงพยาบาลล่าสุดลูกหนี้ทยอยจ่ายบางส่วนแล้วพอได้เงินมาโรงพยาบาลก็ไปเคลียร์กับบริษัทยาก็เริ่มทยอยได้ยามาบ้างแล้วปัญหาแบบนี้มันเกิดกับหลายโรงพยาบาลเลยค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วยิ่งช่วงปลายปีงบประมาณกันยาตุลาเนี่ยงบอื่นน่ะบานตะไทยโลกมางบสาธารณสุขบ้างเหอะใช่ไหมไฟเลาะเสาไฟโซลาร์เซลล์อ่ะติดทียิบทียิบเมื่อ2วันก่อนที่ไหนอ่ะทียิบกี่สิบล้านแล้วน่ะลพบุรียังห่างนะ2 เมตรอินิทียิบติดเสาซ้อนเสาเลยตะบี้ตะบันติดเข้าไปเกินงบมาโรงพยาบาลมันก็ได้มั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็พยายามจะแก้ไขนะคะโรงพยาบาลสันทรายเนี่ยรับผิดชอบประชากรใน7อำเภอเกือบ 400,000 คนแต่ละวันมา1,000 กว่าคนนัดล่วงหน้าก็ยังคาดการปริมาณยาได้นะบางส่วนจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมารับกันใหม่ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นน่ะบริษัทยาทยอยส่งมาหลายตัวก็ประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติได้บ้างตามนั้นแหละเห็นใจเนาะไปดูพะเยาทางจังหวัดทางเหนือฝนตกตลอดเลยค่ะตอนนี้เส้นรอยต่อพะเยาไปน่านน่ะสัญจรไปมาไม่ได้ดินสไลด์มาปิดทับเส้นทางถนนสายบ้านปางหมูเขตติดต่อระหว่างอำเภอปงจังหวัดพะเยาและอำเภอสองแควจังหวัดน่านเป็นพื้นที่สร้างถนนใหม่เคยยุบตัวไปเมื่อหลายปีก่อนมีเศษดินเศษวัสดุสไลด์ลงมาปิดขวางการจราจรรถทุกชนิดผ่านเข้าออกไม่ได้ชาวบ้านพื้นที่บ้านปางหมูบ้านปางมะโอตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงส่งคลิปมาร้องเรียนสื่อขอให้ช่วยเหลือลงพื้นที่เปิดทางด่วนเลยชาวบ้านไปมาไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะเป็นเส้นทางที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวอย่างผาช้างน้อยและภูลังกาตอนนี้ไปไม่ได้ค่ะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาได้รับทราบปัญหาแล้วนะคะเร่งประสานไปยังแขวงทางหลวงน่านที่2พื้นที่รับผิดชอบโดยตรงส่งเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเปิดเส้นทางเพื่อให้สัญจรไปมาได้โดยเร็วที่สุดนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนนะคะส่วนที่กาฬสินธุ์มาปิดท้ายตรวจเข้มบางบ่อปลานิลกลัวปลาหมอคางดำจะแฝงตัวเข้ามาค่ะตอนนี้ต้องเร่งถึงแม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าไม่เดือดร้อนรออยู่เลยแต่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็แหล่งเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจเลยแหละเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งตามหาเลยค่ะเพราะว่าปล่อยให้ระบาดไม่ได้แล้วคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์นะเพราะว่ามันไม่มีการติดมากับพันธุ์ปลาแน่นอนนะคะตอนนี้พื้นที่อำเภอท่ากันโทหนองกรุงศรีห้วยแม็กสหัสขันธ์และกาฬสินธุ์พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ประมงพื้นบ้านเฝ้าระวังเกรงว่ามันจะขยายตัวเป็นวงกว้างค่ะต้องคุมเข้มเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อที่จะไม่ให้มีปลาหมอคางดำส่วนในที่3ตัวที่จับได้เนี่ยนับว่าโชคดีมากเลยค่ะกำลังหาต้นตออยู่มาจากไหนกันแน่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังไม่พบนะคะ ถ้ามันมีคนมือบอลเอามาปล่อยนี่ถือว่ามันเลวมากเลยนะถ้าขืนเอาปลาหมอคางดำไปปล่อยเนี่ยถือว่าเป็นมนุษเนรยิโกเลยนะโหดเหี้ยมหยาบคายเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นไร้ศีลธรรมและความละอายใจอันนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ต่ำสุดเลยค่ะอย่าหาทำเชียวชาวบ้านเดือดร้อนแล้วมันเดือดร้อนเป็นวงกว้างด้วยนะคะคุณผู้ฟังตามนี้แหละทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเรื่องของข่าวนะคะแล้วก็มีปิดท้ายนะอันนี้เป็นเรื่องของอดีตครูที่เป็นจำเลยในคดีกระทำชำเราเด็กจริงๆวันนี้เป็นวันที่ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายพิชัยอดีตข้าราชการครูกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็ค้าบริการพาเด็กอายุ15 18ไปขายบริการทางเพศมีเด็กหญิงวัย12ปี1คนและ17ปีอีก1คนศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก5ปีเป็นข้าราชการครูมีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่พอถึงวันนัดไม่มาเนี่ยค่ะเป็นข่าวเมื่อ17พฤษภาคมปี67แล้วก็วันนี้ต้องมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่ว่าไม่มาเพราะว่าเสียชีวิตขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะไม่ต้องมาฟังอุทธรณ์เดทไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเวลาหมดปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็พบกันในช่วงตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มค่ะอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025พบกันตีสามสวัสดีค่ะ
1: อยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 5ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพรับพระราชทานแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีและมีความคืบหน้าผลชันสูตรร่างของฮลุนโซโลพบการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดย
13: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
14: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
15: เสียวอะไรล่ะครับ
14: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
15: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
14: โหดีจังเลยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
18: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: สนับสนุนโดย
13: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: นายกรัฐมนตรีรับพระราชทานแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
19: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังเดินทางกลับจากนอร์เวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยได้สวมชุดปกติขาวจากนั้นช่วงเวลา 9:50 นาทีนายอนุทินได้โพสต์ภาพขณะรับแจกันดอกไม้พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมระบุว่ากราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ส่งพระกรุณาให้พลเอกศิวะภาระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมาที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบในปีนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทินซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์อยู่อธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: มาต่อกันที่ความคืบหน้าผลชันสูตรร่างของฮลุนโซโลโดยเมื่อวานนี้พี่ชายของฮลุนโซโลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของฮลุนหลังเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเบื้องต้นผลการตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพบลักษณะการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นจะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตส่วนกระบวนการสืบสวนและการชันสูตรในประเทศจอร์เจียครอบครัวยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดสำหรับทรัพย์สินและสิ่งของของฮลุนโซโลนั้นทางครอบครัวยังคงไม่ได้รับคืนโดยได้รับกลับมาเพียงพาสปอร์ตซึ่งส่งกลับมาพร้อมกับร่างในวันที่นำร่างกลับประเทศไทยเท่านั้นกองทัพเรือส่งเรือหลวงมันในลำเลียงน้ำสะอาด 90,000 ลิตรช่วยเกาะเต่าประสบภัยแล้งพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
20: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการช่วยเหลือเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานในพื้นที่หลังได้รับการประสานว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำบนเกาะเต่าลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวสำหรับการปฏิบัติเมื่อวันที่10กันยายนเรือหลวงมันในเข้าท่อสมอบริเวณด้านใต้ของเกาะเต่าและเริ่มส่งน้ำสะอาดตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีสามารถลำเลียงน้ำได้90ตันหรือประมาณ 90,000 ลิตรก่อนออกจากพื้นที่ในเวลาเที่ยงและกลับเข้าเทียบท่าเรือแหลมทวดอำเภอดอนสักในเวลา 18:00 นโดยภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกองทัพ

0: าหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรสยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียน
1: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
2: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
1: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
2: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระหืนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
1: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
1: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ฮีโร่ไมซินจ้าพ่อเป็นอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ถ่อมน้ำลายปี๊ดปี๊ด
1: ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดท้องปวดไส้ไม่อยากกินข้าวกินน้ำ
2: นี่แหละนะก็คนบ้านเราชอบกินดิบดิบซุกซุกลาบก้อยส้มเนื้อส้มหมูเป็นสาเหตุการเกิดพยาธิตัวตืด
1: พยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิปากขอหรือพยาธิเส้นได้อย่าเลี้ยงเอาไว้ใช้ฮีโร่แอนสันตายเกลี้ยงไม่เหลือ
2: ยาถ่ายพยาธิตัวตืดฮีโร่แอนสันใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
1: ่ฮีโร่แอนสันกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ต้องอดอาหาร
2: ฮีโร่แอนสันเจ้าของเดียวกับฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่500ฮีโร่500คุณผู้หญิงทำงานหนักเกินกำลังคลอดลูกใหม่หรือเกิดอาการมดลูกอักเสบใช้ฮีโร่500ฮีโร่500บรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองและอาการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่500ฮีโร่500มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปฮีโร่500
4: เป็นแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกใช้ที่พึ่งใส่แผลฮีโร่ไมซินที่พึ่งใส่แผลฮีโร่ไมซินสำหรับแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกฮีโร่ไมซินที่พึ่งใส่แผลมีหนองฮีโร่ไมซินที่พึ่งใส่แผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองฮีโร่ไมซินที่พึ่งใส่แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีตัวยาคลอเทต้าไซคลินฮีโร่ไมซินของบริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดไอมีเสมหะใช้ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่บรรเทาอาการไอขับเสมหะยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่บรรเทาอาการไอขับเสมหะบรรเทาอาการไอขับเสมหะใช้ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ของบริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดโปรดจำไอมีเสมหะใช้ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาแล้วต้อนรับสู่รายการสดข่าวด่วนภูทอนั่นเองนะสวัสดีทักทายแฟนเพลงทุกท่านเลยครับน้องเชนมาแล้วออกรับสายก่อน0947589292จาก GG Cap New Line นะครับสวัสดีจ้าพี่วิมัยวิทยา ครับฮัลโหลได้ยินไหมจ้าทำไมเสียงมันแบบไม่ค่อยออกอ้าวได้ยินแล้วพี่สวัสดีจ้า
1: สวัสดีคุณ
0: สวัสดีครับทานข้าวเที่ยงหรือยังครับพี
1: ่ยังต้องขอด
0: ูอ๋อแหมผมอยากไปดูกล้วยเนาะพี่น้องน่าจะเยอะเลยนั่นน่ะ
1: ออกแล้วสิบประเครื่อง
0: โอ้โหเยอะนะพี่ลูกใหญ่ไหมพี่ลูกใหญ่ไหมครับ
1: มันเพิ่งจะเริ่มโตเท่าหัวนิ้วมืออ
0: ๋อเพิ่งออกมาโอเคพี
1: ่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ออกพรรษาถึงจะแกง
0: น่าจะใกล้ใกล้ออกพรรษาถึงจะแกงใช่ไหมพี่
1: ถ
0: ึ
1: งจะ
0: แก่ถึงจะแก่นะครับแล้วก็ตัดใช่ไหมพี่เนาะ
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็กลายเป็นเพชฌฆาตกล้วยสิจ้ะเนี่ย จ้าวันนี้ขอฟังเพลงอะไรไหมจ้าพี่สาวจ๋า
1: จะได้ฟังเหรอ
0: ได้พี่เพลงเดียวได้อยู
1: ่อยากฟังเพลงของน้องปันวิสาเพลงอะไรที่ว่ากับวันนั้นพี่ก็จะ
0: พี่วันนั่นเหรอครับ
1: ใช่ใช่อยากจะฟังอ่ะว่ามันมีเนื้อหาสาระยังไง
0: เพลงอะไรจ้าโอ้โหเปิดหลายเพลงเลยพี่จ๋าพี่จำชื่อเพลงได้ไหมจ๊ะวันนั้น
1: เมื่อวันอังคารที่แล้ว
0: รอป้าที่หน้าจอป่ะจ๊ะ
1: ไม่รู้ว่าไม่กล้าเหมือนกันว่าร
0: ออ๋อของพี่วันนิสาเหร
1: อไม่แต่ไม่เป็นไรฮะ
0: เอามีเสรีรักเธอที่สุดเอาไหมจ๊ะเพลงนี
1: ้ได้ของเสรีก็ได้เหรอเอาไว้เจอน้องวันนิสาเมื่อไหร่น้องเชนค่อยถามมาให้ด้วย
0: อ๋อได้ครับพี่นี่เขารอสายอยู่นะเนี่ยได้ครับพี่ขอบคุณพี่แม่พิยามากมากเลยครับ
1: เพื่อความปลอดภัย
0: จ้าขอบคุณนะจ้าทุกเสียงทุกสายเนาะครับพี่สาวสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บจ้า
1: สวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับเมื่อวานน้องเชนไม่ว่างนะครับติดงานนะครับไปหาแวะเวียนหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขามาเยี่ยมทางสถานีวิทยุก็พูดคุยกันก็เลยไม่ได้ว่างออกอากาศเมื่อวานไป

นั่นเองนะครับนะช่วงแรกก็ขอบคุณสำหรับยาหอมราชรสนะครับแก้ลมวิงเวียนหน้ามือตาลายปวดท้องคลื่นเหียนอาเจียนนึกถึงยาหอมราชรสที่นครสวรรค์เนี่ยเราซื้อได้ทั่วเลยนะครับถ้าอยู่ที่ชัยนาทก็ร้านสุภเวชนะครับนะแล้วก็ถ้าอยู่ที่ตาคลีก็ร้านมานะเภสัชมี2ร้านนี้นะครับน้องถ้าอยู่ไกลอยากจะกินก็โทรสั่งน้องเชนก็ได้เดี๋ยวน้องเชนจะให้ร้านยาเขาส่งให้นะสำหรับยาหอมราชรสขวดนึงก็ไม่101มั้งนะครับไม่เกิน100นะครับอันนี้ไม่รวมส่งนะก็ลองคุยกับร้านขายยาดูนะครับเนาะอ่ะโอเคขอบคุณสำหรับ GG Cap New Light ด้วยครับสายตาดีขวดละ900บาทที่ทำให้แฟนเพลงทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพดวงตาที่ดีนะครับหลายๆท่านบอกว่าตามัวนะตาฝ้าตาฟางเคืองคันในตาแสบตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเบาหวานขึ้นจอตานะครับเอาแบบชัดแบบแจ๋วๆเลยอ่ะนะครับอย่าลืมนึกถึง GG Cap New Light ยังจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Capนิวไลท์นะจดๆจำๆของแท้นี่ต้องขวดสีแดงนะครับขวดสีแดงฝาสีทองนะครับแล้วต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองบนฉลากด้วยนะเรียกว่าแฟนเพลงที่ลพบุรีบ้านเราอยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีกาญจนบุรีโคราชสระแก้วปราจีนนะครับจันทบุรีนี่ตาชัดแจ๋วๆเลยระยองอย่างเงี้ยนะครับชลบุรีเนี่ยนะครับโอ้โหกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยสำหรับ GG Cap นิวไลท์นะก็จดทะเบียนยาครับ G544/59 เป็นยาสมุนไพรถนอมดวงตานะครับถ้าอยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรีบ้านเราเนี่ยอยากจะไปซื้อยาตาดีๆแบบนี้กินเนี่ยซื้อที่ไหนน้องเชนมีร้านเดียวเลยลพบุรีจ๋าร้านบนเมืองเภสัชนะครับร้านบนเมืองเภสัชจะอยู่ที่ตลาดบนเมืองนะครับถนนสุรสงครามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเรานะครับไปซื้อยาสายตา GG Cap นิวไลท์ได้ที่นั่นเลยนะครับนะก็ตามัวเป็นต้อนะครับกินดีเลยแหละถูกใจเลยแหละบอกให้รู้นะครับเป็น900บาทที่คุ้มจริงๆเลยตกวันละ30บาทเพราะว่าขวดหนึ่งเขามี30แคปซูลแล้วกินได้เดือนหนึ่งก็ตกวันละ30บาทเองคุณลุงคุณป้าครับเลยไม่พอเล่นหวยหรอกเนาะโอ้แต่ตานี่ชัดแจ๋วๆเลยถ้าตาดีจะทำงานทำการเนี่ยคนเหนือเขาว่ายากการยากงานมันจะชัดมันจะดีมากๆเลยนะผมบอกให้รู้นะครับมันคุ้มกับที่เราแบบจ่ายไปอะนะฮะเขาว่าลงทุนอะไรก็ไม่ดีเท่าลงทุนกับสุขภาพเพราะมันอยู่กับตัวนะครับวันนี้ GG Cap New Light สายตาดี900บาทก็อยากให้คุณลุงคุณป้าที่ฟังรายการนี้อยู่คุณน้าคุณอาทุกท่านนะครับมีดวงตาที่ดีใช้กันได้ไปนานๆนะผมก็ห่วงว่าคือเราใช้ทุกวันอ่ะเนี่ยเช้าๆขับรถไปส่งลูกขี่รถเครื่องไปส่งลูกที่โรงเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยเราต้องวัดกับอุบัติเหตุแล้วว่าปลอดภัยดวงตาเรายังโดนลมโดนแดดแผดเผาเนาะทำไร่ทำสวนทำนาเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลดวงตาให้ดี GG Cap New Light นะจดทะเบียนยานะครับ G544/59 นี่เขาทะเบียนยาเลยนะครับไม่ใช่อาหารเสริมนะเนี่ยทะเบียนยาเลยนะครับถ้าอยู่ที่ป่าโมกอ่างทองไปซื้อร้านป้าหมูนะจ๊ะป้าหมูลูกสาวสมบัติสวัสดีครับป้าวัฒนาป้าตุ้ยพี่ทศนะครับลุงทศอะไรนะก็ซื้อที่ร้านป้าหมูลูกสาวสมบัตินะครับตลาดป่าโมกอ่างทองน้องเชนคิดถึงพี่มณีด้วยฝากความคิดถึงพี่มณีด้วยนะครับนะแล้วก็พี่สาวโพทองด้วยครับสวัสดีครับลูกเสียงลูกสายพี่อ้อนพี่อ้อยหวานสีคิ้วทุกท่านเลยอ่ะพี่มาลัยสันบุรีป้าเล็กทุกป้าเล็กเลยจ้ะสวัสดีจ้าป้าเล็กขนมหวานวันนี้ไปขายขนมหวานไหมจ้าป้าเล็กสุพรรณฟังน้องเชนอยู่ผมพูดไม่เป็นน่ะว่าพูดยังไงนะฟังน้องเชน เดี๋ยวต้องไปฝึกพูดกับป้าเล็กพูดภาษาสำเนียงสุพรรณบ้านเรานะครับนะแรกๆผมไปเดินตลาดสามชุกเชื่อไหมผมฟังแม่ค้าพูดไม่รู้เรื่องแม่ค้าหัวล้อใหญ่เลยผมก็อายเนาะแม่ค้าก็สวยด้วยอะสาวเชียวนะผมก็พูดผมไปซื้อขนมอันนี้แบบผมฟังไม่ออกเขาพูดว่ากี่บาทนะ ตอนนั้นไปสามชุกนะครับเอาโอเคถ้าอยู่ไกลนะครับเราอยู่อยุธยาอยู่สุพรรณบุรีอยู่สระบุรีอ่างทองชนะบอกว่าอยากจะซื้อยาตาไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณย่าคุณยายคุณตาหรือว่าตัวเราเองกินเนี่ยนะครับก็สั่งที่เบอร์นี้นะครับ0947619922นะครับย้ํา0947619922นะครับ เหลือเวลาประมาณสักนิดหน่อยคงได้สักข่าวนึงนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวพระอดีตพระเนาะโอ้ยฟังดีเจท่านอื่นอ่านมายังเขาถ่ายทอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะผมเครียดจริงๆเลยแล้วผมรู้จักด้วยเนี่ยขนาดอยู่พิษณุโลกยังรู้จักเลยเหรียญเหนือดวงอ่ะนะครับก็เป็นเหรียญดังนะโถไม่น่าเลยเนาะทิศโชตเครียดหนักหลังถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนข้าวไม่ได้กินหรือว่างั้นกินข้าวไปลงตำรวจก็เอากระเพรามาให้ไข่ดาวก็ไม่กินนะครับไม่ต้องใช้คำว่าฉันแล้วเนาะเพราะไม่ได้เป็นพระแล้วนะก็ต่อมาเวลา 8:10 นนะครับมีหญิงอายุประมาณสัก50ปี2คนอ้างว่าเป็นญาติของทิชโชต
เดินทางมาขอติดต่อเยี่ยมโดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทนายเขาไม่รับทำคดีแล้วด้วยนะเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าผู้สื่อข่าวเป็นทนายนะเมื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ก็ปฏิเสธก่อนจะเดินเข้าไปรอด้านในเพื่อเข้าเยี่ยมทิศโชตนะครับสำหรับทางคืบหน้าทางคดีเนี่ย 11:30 น.พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะครับนั่นเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงรายละเอียดของคดีขณะที่การพิจารณาฝากขังทิชโชตและสีกาเนี่ยอาจจะมีขึ้นภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากตำรวจมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมงตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวนะแล้วก็เป็นที่มาบอกว่าทิชโชตเครียดหนักหลังถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนข้าวไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินนะครับเป็นข่าวเป็นคราวนะเรื่องราวต่างๆนะครับก็บอกว่าอย่าไปทำอย่างนี้มันไม่ดีไม่งั้นบาปจะกินหัวดังบับเลยอ่ะจำไว้นะบาปกินหัวดังบับเลยอ่ะนะไม่ได้นะโอเคเนื้อมาดูเรื่องราวครับหนุ่มเมากร่างตามหาแฟนสาวไม่เจอหาเรื่องคนในปั๊มน้ำมันเลยนะครับแฟนหายก็ไปโทษคนอื่นเออไม่ดูแลดีอ่ะใช่ไหมแฟนนะเว้ยไม่ใช่สร้อยคอทองคำนะมันเดินได้ต่อมาตำรวจติดตามผู้ร่วมก่อเหตุได้3คนเลยเนี่ยนายอภิสิทธิ์อายุ24ชัยวัฒน์21นายป๊อป16ปีโอ้โหไอ้ป๊อปนี่ยังเด็กอยู่เลยเนี่ยโดยอภิสิทธิ์บอกว่าทำงานอยู่กับนายวิเชษส่วนคนเจ็บเนี่ยเขาขี่รถเข้ามาหาเรื่องแล้วก็ทะเลาะกันหลังจากนั้นก็ย้อนกลับมาใช้มีดแทงที่แก้มของนายวิเชษตนก็เข้าไปบอกว่าอ้าวพวกมึงเกี่ยวด้วยไหมเนี่ยจากวันนั้นนะครับมันทะเลาะกันโอ้โหเห็นพ่อเขาถูกแทงนายวิเชษเข้ามาพอดีใช้มีดไล่แทงนะครับตนก็ไม่รู้จักกับคนเจ็บแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปแต่เห็นเขาพูดบอกว่ามาตามหาแฟนสาวแล้วก็เข้าไปหาเรื่องคนในปั๊มน้ำมันไงนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะถูกรุมแทงสาหัสเลยอะนะคนเจ็บอะนะครับถูกแทงที่เอวแขน6แผลนะครับหายใจรวยรินเลยจะตายแล้วตอนนั้นโอ้โหต้องรีบเลยส่งโรงพยาบาลปากเกร็ดเนี่ยอะไรนะโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดเขาบอกอะไรนะเขามาตามหาแฟนสาวใช่ไหมอ๋ออย่างนั้นเป็นข่าวเป็นคราวครับคุณผู้ฟังจาก GG Cap นิวไลท์สายตาดีและฮีโร่เมซินนะครับอักเสบแผลฝีหนองมุลูเสพใช้ฮีโร่เมซินซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปตานักสู้วัวกระทิงนะครับอักเสบเป็นแผลเป็นฝีหนองกินฮีโร่เมซินเลยนะครับเอาละรักเธอที่สุดติดตามรับฟังได้เลยครับผม

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพและก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันศุกร์ที่11กันยายน2569เราเริ่มด้วยข่าวสารนะครับเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญนะครับของนายโตเหลิมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามของพระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์ไทยไม่ได้เป็นเพียงพระราชกรณียกิจนะครับในเชิงพระราชไมตรีหากแต่ว่าเป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงความเข้าใจและก็ความไว้วางใจตลอดจนมิตรภาพนะครับระหว่างประชาชนของไทยและก็ของเวียดนามครับ
2: ค่ะและหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่22ถึง28ธันวาคมในปี2502ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีโงดินเดียมนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระองค์ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชและเป็นหมุดหมายสำคัญของการสถาปนาพระราชไมตรีระหว่างไทยกับเวียดนามในยุคนั้นโดยทั้งสองพระองค์ได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากผู้นำและประชาชนชาวเวียดนามภาพแห่งพระราชไมตรีในครั้งนั้นจึงเป็นหนึ่งในความทรงจำสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศค่ะ
1: สำหรับความเชื่อมโยงนะครับในระดับผู้นำและพระราชวงศ์ก็ยังปรากฏผ่านโอกาสสำคัญนะครับในเวลาต่อมาซึ่งภาพสะท้อนความสัมพันธ์อันอบอุ่นนะครับระหว่างสองประเทศในระดับสูงนะครับอาทิเมื่อวันที่20ถึง25พฤศจิกายนพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขณะที่ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับตามคำเชิญของประธานาธิบดีเลดึกแองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอีกหลายครั้งครับแล้วก็เมื่อวันที่23กรกฎาคม2558ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับของนายหวนเติ่นซุงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นได้เข้าเฝ้านะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและต่อมานะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอีกหลายครั้งครับ
2: ค่ะสำหรับในปีพุทธศักราช2569นี้นะคะซึ่งเป็นวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนพระราชไมตรีและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนั่นก็คือวันที่28พฤษภาคมปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลมนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษนะครับสัมพันธภาพระหว่างไทยและเวียดนามได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และในเดือนพฤษภาคม2568นะครับทั้ง2ประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นนะครับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งตอกย้ำนะครับความไว้วางใจและก็เจตนารมณ์ร่วมกันนะครับในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนครับ
2: จากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเมื่อกว่า6ทศวรรษก่อนนะคะสู่ความสัมพันธ์ในปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามค่ะจึงมิได้ดำรงอยู่เพียงในมิติของการทูตระหว่างรัฐบาลหากแต่ยังมีรากฐานจากพระราชไมตรีความเคารพและความผูกพันระหว่างประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสานต่อมิตรภาพของสองชาติให้ก้าวไกลและมั่นคงสืบไปค่ะ
1: ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลานะครับณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนแล้วก็ที่สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นนะครับจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการนะครับให้นายเลมินฮึงนะครับนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินนะครับประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทนะครับในวันเดียวกันเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยานะครับจะถวายเลี้ยงพระกฤษหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินนะครับเพื่อทอดพระเนตรนะครับการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาครับ
2: ค่ะสำหรับในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว่านซือค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งนะคะของสำนักงานใหญ่ของสถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งก็สะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศค่ะและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนค่ะ
1: นะครับก็ยังคงอยู่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับกองทัพบกไทยนะครับโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกนะครับได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยณประเทศออสเตรเลียตามแผนความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียครับ
2: ค่ะก็จากนั้นนะคะโดยมีพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะค่ะได้พบปะหารือกับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียพร้อมกับกล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยนะคะซึ่งนอกจากเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ของไทยแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับจากนั้นนะครับได้ตรวจเยี่ยมการฝึกมวยไทยนะครับให้แก่กำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียโดยชุดครูฝึกมวยไทยนะครับจากกองทัพบกไทยโดยได้เน้นนะครับการฝึกทักษะพื้นฐานของมวยไทยตลอดจนการใช้อาวุธของมวยไทยได้แก่หมัดเท้าเข่าและก็ศอก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับตามหลักมวยไทยครับ
2: สำหรับการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็ตามที่กองทัพบกนะครับได้เปิดรับสมัครพลทหารอาสานะครับก
2: ็
1: คือเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกก็ยังมีหลายคนนะครับที่ยังมีความเข้าใจนะครับบอกว่าทหารอาสากับพลทหารอาสาคือรูปแบบเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณสุภพรทั้งสองชื่อนี้นะครับก็คือทหารอาสาและก็พลทหารอาสานี่มีความแตกต่างกันนะครับทั้งผู้สมัครทั้งตำแหน่งแล้วก็ระยะเวลาการจ้างโดยทหารอาสานะครับรับสมัครจากกำลังพลสำรองนะครับอย่างเช่นผู้ที่สำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนนะครับโดยมีทั้งตำแหน่งที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรและก็นายทหารประทวนโดยมีสัญญาจ้างครั้งละ4ปีแล้วก็ต่อได้อีก4ปีรวมไม่เกิน8ปีคุณวุฒินะครับก็คือระดับปริญญาตรีอายุนี่ระหว่าง18ถึง35สำหรับนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็ม.6 หรือว่าปวช.นะครับอันนี้อายุ18ถึง30ปีสำหรับนายทหารประทวนซึ่งจะเปิดรับสมัครนะครับในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีนะครับอันนี้ในส่วนของกองทัพบกครับ
2: ค่ะในส่วนของพลทหารอาสานะคะจะมีการรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมทดแทนการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ปี2570นะคะซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้จะเป็นการรับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารค่ะสัญญาจ้างเนี่ย4ปีแล้วก็ไม่สามารถต่อสัญญาได้นะคะโดยจะเป็นการรับสมัครจากทหารกองเกินซึ่งจะมีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกหรืออายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วค่ะแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการแล้วก็จับสลากได้ใบดำนะคะทหารกองหนุนนั่นก็คือผู้ที่ปลดจากกองประจำการแล้วแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ทหารกองประจำการนั่นก็คือผู้ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ก็เปิดรับสมัครนะคะสำหรับปีงบประมาณ2570เปิดระหว่างวันที่10กันยายนซึ่งเมื่อวานนี้

0: พลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วจะจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ
3: ค่ะ
2: มาต่อกันที่กิจกรรมภาครัฐบาลกันบ้างนะครับวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลนะครับได้เดินหน้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับได้ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนะครับผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระจิบโดยนำข้อมูลนะครับยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับเปิดทางเลือกนะครับให้กับผู้ประกอบการในการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและก็ความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ประกาศรายละเอียดแล้วนะครับก็แบ่งได้ง่ายๆนะเป็น3ระดับดังนี้นะครับระดับที่1นะครับก็คือร้านเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทสินเชื่ออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระจิบอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินต้องการเงินทุนจำนวนไม่สูงแล้วก็ไม่มีหลักประกันวงเงินสูงสุดนะครับก็คือ 50,000 บาทต่อรายไม่ใช้หลักประกันไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับ
3: ค่ะสำหรับชนิดที่2ระดับที่2นะคะสำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะนั่นก็คือพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินเนี่ยต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทค่ะสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินหมุนเวียนหรือว่าเสริมสภาพคล่องในกิจการวงเงินสูงสุดนะคะ 500,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีแล้วก็จะผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อค่ะแล้วก็ต่อกันที่ระดับที่3เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการวงเงินสูงสุด3ล้านบาทเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กนะคะของธนาคารกรุงไทยเหมาะกับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบนะคะบนแอปถุงเงินและต้องการวงเงินสูงขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายค่ะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีนะคะคงที่ใน2ปีแรกแล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อด้วยค่ะ
2: ทางนางสาวลลิดานะครับได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าผู้ประกอบการควรเลือกสินเชื่อนะครับจากเงินที่ต้องใช้จริงมากกว่าดูว่าวงเงินใดที่ให้กู้เงินสูงสุดแล้วก็ควรดูต้นทุนนะครับให้ครบถ้วนโดยเฉพาะก็คือฐานการคิดดอกเบี้ยเนื่องจากสินเชื่ออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบระบุอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนขณะที่สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปีจึงไม่ควรที่จะนำตัวเลขนะครับมาเปรียบเทียบกันโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูระยะเวลาแล้วก็เงื่อนไขประกอบสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบนะครับก็คือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินนะครับมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐนะครับอย่างเช่นไทยช่วยไทยพลัสและก็คนละครึ่งพลัสก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่มีรายได้แล้วก็ค้าขายจริงแต่อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับหรือว่างบการเงินแบบบริษัทมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อครับ
3: ค่ะก็คือเข้าใจง่ายๆเลยก็คือถ้าร้านค้าเนี่ยขายของจริงยอดข้อมูลนะคะข้อมูลของยอดขายเนี่ยที่เกิดขึ้นก็ไม่สูญเปล่าแต่สามารถนำมาช่วยสะท้อนศักยภาพของร้านในการขอสินเชื่อได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะ AI ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อค่ะแล้วก็การมียอดขายในถุงเงินเนี่ย

0: ็ไม่ได้หมายความว่าจะกู้ผ่านโดยอัตโนมัตินะคะธนาคารยังจะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็หลักเกณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการจึงควรเลือกวงเงินที่เหมาะกับกิจการกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็มั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถที่จะชำระคืนได้ค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องของหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยก็ยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทนะคะประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยเป็นการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติค่ะ
1: รัฐบาลนะครับมุ่งใช้เทคโนโลยีและก็ข้อมูลนะครับในการช่วยเปิดประตูให้กับผู้ประกอบการรายเล็กเข้าสู่ระบบการเงินได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ค้าขายจริงนะครับมีรายได้จริงแต่เอกสารทางการเงินนะครับอาจจะไม่ครบในรูปแบบเดิมพร้อมกับส่งเสริมนะครับให้ประชาชนได้เลือกใช้สินเชื่ออย่างเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและก็ความสามารถในการชำระคืนครับ
0: ค่ะก็อย่างที่รัฐบาลแจ้งเตือนนะคะว่าเราจะต้องกู้เงินในฐานที่เราสามารถที่จะชำระคืนได้แล้วก็กู้เท่าที่จำเป็นนะคะมาต่อกันที่เรื่องของเพื่อนบ้านกันบ้างค่ะคุณบุญจริตมีเพื่อนบ้านไหมคะ
1: ก็มีครับ
0: เพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนบ้านเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะมีเสียงที่เราแบบไม่อยากจะได้ยินหรือว่าเสียงดังเกินไปนะคะทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะสำหรับท่านใดเนี่ยที่เสียงดัง เสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฎหมายเพราะว่าการส่งเสียงดังหรือก่อให้เกิดเสียงอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยจนทำให้ผู้อื่นตกใจหรือว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะซึ่งก็จะมีโทษที่แตกต่างกันตามลักษณะการกระทำนะคะมี3กรณีที่เราควรจะต้องรู้ค่ะกรณีแรกนั่นก็คือการส่งเสียงดังรบกวนทำให้ต้องตกใจหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะคะกรณีที่2รังแกข่มเหงหรือคุกคามผู้อื่นทำให้ผู้อื่นอับอายหรือว่าเดือดร้อนรำคาญค่ะก็จะปรับไม่เกิน 5,000 บาทค่ะในกรณีที่3กระทำในที่สาธารณะหรือกระทำต่อหน้าคนจำนวนมากจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อควรรู้เลยนะคะนั่นก็คือหากการกระทำเดียวเข้าข่ายความผิดหลายบทกฎหมายเนี่ยก็จะต้องรับโทษนะคะตามบทที่มีอัตราโทษหนักที่สุดเพราะฉะนั้นการเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ลดเสียงรบกวนคือส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กระทรวงยุติธรรมค่ะที่ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะ
1: นะครับก็เน้นย้ำในเรื่องของเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงเครื่องเสียงนะครับหรือว่าอย่างอื่นนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ไปพักกันอีกสักครั้งนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ
2: ทุกปีเมื่อม่านเปิดขึ้นเราได้เห็นความงดงามของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั้งลีลาของผู้แสดงทั้งเสียงดนตรีฉากอันวิจิตรเครื่องแต่งกายและงานสิ่งที่งดงามในทุกรายละเอียดแต่เบื้องหลังการแสดงหนึ่งครั้งต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้บุคลากรทรัพยากรและการทำงานร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนตลอดมาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนจึงได้ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยให้การจัดการแสดงสามารถดำเนินต่อไปได้ในทุกปีและทุกการสนับสนุนไม่ได้หมายถึงเพียงการทำให้การแสดงเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งแต่ยังช่วยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้ช่างฝีมือได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามาเรียนรู้และสืบทอดและให้ผู้ชมได้สัมผัสความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยเพราะการอนุรักษ์ศิลปะเกิดขึ้นได้จากพลังที่ร่วมกันทำให้ม่านเปิดขึ้นปีแล้วปีเล่าและส่งต่อโขนมรดกศิลป์ของแผ่นดินให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
1: ครับก็ในช่วงนี้นะครับคุณจอพรนะครับ FC ของเราที่เข้ามาทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสวัสดิ์ชาดานะครับคุณโอ๊ตไฮโรหรือว่าคุณพิชิตชัยนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับแล้วก็ คุณดำรงโพสิรินะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับ
0: ค่ะก็สำหรับคุณโอ๊ตนะคะที่มีคำถามว่าสินเชื่อนกกระซิบนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการใช่ไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยใช่ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ไม่มีสลิปเงินเดือนค่ะแล้วต้องการเงินที่มาสำหรับซัพพอร์ตธุรกิจของตัวเองค่ะก็อย่างที่บอกว่าจะต้องอ้างอิงข้อมูลนะคะจากการที่มียอดขายนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือว่าจะเป็นมีอะไรนะเรื่องของ
1: คนละคร
0: ึ่งอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลนะคะก็แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะพอยื่นเข้าไปแล้วเราจะได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าต้องมีตามเกณฑ์ของธนาคารด้วย
1: ใช่ครับต้องใช้แอปถุงเงินด้วยนะคร
0: ับ ใช่เลยค่ะ
1: ก็คือเน้นผู้ประกอบการร้านค้านะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความงามของโขนนะครับในช่วงนี้ก็มีเรียกว่าเชิญชวนนะครับผู้เข้าชมการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับก็คือเชิญชวนร่วมสวมชุดไทยพระราชินิยมทั้ง8แบบหรือว่าผ้าไทยนะครับในการเข้าชมการแสดงเพื่อที่จะร่วมสัมผัสความงามนะครับของศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งเรื่องราวบนเวทีนะครับเครื่องแต่งกายฉากและงานช่างศิลป์อันประณีตพร้อมกับส่งต่อนะครับความงามแบบไทยให้ปรากฏอย่างงดงามในทุกวิติโดยโขนนะครับก็จะจัดแสดงนะครับระหว่างวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมนะครับ2569หน้าหอประชุมใหญ่นะครับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ค่ะก็เบื้องต้นเนี่ยเมื่อวันที่4กันยายนนะคะก็มีการเปิดตัวนะคะแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการเผยโฉมหน้าของนักแสดงที่แสดงเป็นตัวน่าจะตัวเอกไหมนางสีดา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะสวยนะคะน้องสวยมากๆเลยน้องรู้สึกว่าจะชื่อน้องก่อย่าด้วยนะคะก็เป็นน้องๆเยาวชนที่เข้าทำการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะไปต่อกันที่กิจกรรมจิตอาสากันบ้างค่ะที่โรงเรียนชายแดนใต้นะคะจังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดเนี่ยพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกนะคะเป็นการรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการกำลังพลจิตอาสาลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนบ้านควนดินและผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะร่วมกันแสดงพลังแห่งความเสียสละและความมุ่งมั่นในการทำความดีนะคะเพื่อสังคมโดยกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพระราชสักการะขออภัยค่ะถวายราชสักการะนะคะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นประธานในพิธีเนี่ยเข้าประจำจุดหน้าแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะและกล่าวถวายราชสดุดีพร้อมกับกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้ภายหลังเสร็จสิ้นคำกล่าวเปิดกิจกรรมนะคะผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดค่ะร่วมกันยืนอย่างพร้อมเพรียงเพื่อที่จะร่วมกันขับร้องแล้วก็รับฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: จากนั้นนะครับประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจำนวน10ท่านได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะครับแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน20ทุนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้เพราะว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและการมอบโอกาสในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันและอนาคตที่ดีของเด็กนักเรียนในวันข้างหน้าหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงและก็แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบนะครับให้กับกำลังพลจิตอาสาก่อนที่จะเดินทางนะครับไปยังโรงเรียนบ้านควนดินเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านควนดินอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับ
0: ค่ะซึ่งกำลังพลจิตอาสานะคะก็ได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการทาสีสนามเด็กเล่นนะคะทาสีสนามวอลเลย์บอลทาสีอาคารสหกรณ์แล้วก็รวมไปถึงการซ่อมแซมหลอดไฟภายในหอประชุมและที่สำคัญค่ะยังได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนนะคะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบแล้วก็เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนด้วยค่ะเพราะว่าทุกหยาดเหงื่อจากการทำงานนะคะคือพลังของจิตอาสาทุกพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาคือรอยยิ้มของเด็กๆและทุกโอกาสที่มอบให้คือการร่วมสร้างอนาคตให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ
1: ครับจิตอาสาพระทานกองทัพบกนะครับรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้ จึงไม่ใช่เพียงการปรับปรุงสถานที่นะครับหากแต่ว่าเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างขวัญกำลังใจนะครับให้กับครูและนักเรียนแล้วก็ส่งต่อความปรารถนาดีนะครับจากผู้ใหญ่นี่สู่เยาวชนเพราะว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเริ่มต้นจากการร่วมมือของคนทุกคนกองพลทหารราบที่15นะครับพร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนะครับเดินหน้าในการสร้างประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนนะครับในพื้นที่ชายแดนใต้ดังวิสัยทัศน์นะครับของท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15นะครับที่บอกว่าจงรักภักดีคิดดีทำดีมีจิตอาสารวมพลังร่วมพัฒนาโรงเรียนนะครับเพื่อเยาวชนเพื่ออนาคตของชายแดนใต้นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมจิตอาสาซึ่งของทบกร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับได้จัดเพื่อน้องๆก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ไทยรวมกำลัง
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะวุฒิสภาถกต่อพรบงบประมาณรายจ่ายปี70มีสว.อภิปราย30คนด้านเอกนิติยันรัฐบาลยึดวินัยการเงินการคลังคุ้มค่าทุกบาทรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อเวลา10นาฬิกาที่รัฐสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้เป็นประธานการประชุมในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังจากสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จสิ้นวุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่รับร่างซึ่งมีสว.ลงชื่ออภิปราย30คนและมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมชี้แจงและได้เสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมว่างบประมาณปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและคำนึงถึงการใช้จ่ายงบอย่างคุ้มค่าประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิผลและเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สภาได้พิจารณาโดยปรับลดตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาดำเนินการซึ่งสภาเห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมากโดยให้ความสำคัญกับความพร้อมประสิทธิภาพของหน่วยและลดความซ้ำซ้อนภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นสำคัญอย.ชี้แจงกรณีแชร์ข้อมูลดื่มน้ำจากขวดที่ตากแดดในรถเสี่ยงมะเร็งยืนยันว่าขวดน้ำดื่มชนิดเพชรไม่ใช้สาร BPA ในการผลิตและภาชนะบรรจุอาหารจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายพร้อมเผยผลสุ่มตรวจน้ำดื่มบรรจุขวดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: นายแพทย์พิเชษพืชขุนทดรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกที่วางไว้ในรถหรือถูกแดดเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดสารอันตรายระเหยออกมาและก่อให้เกิดโรคมะเร็งนั้นสำนักงานอาหารและยาหรืออย.ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวทำความคาดเคลื่อนให้เกิดกับประชาชนขวดน้ำดื่มที่ใช้กันทั่วไปส่วนมากผลิตจากพลาสติกหรือเป๊ปโดยที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยรวมถึงควบคุมการแพร่กระจายของสารจากภาชนะสุ่มอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าภาชนะที่นำมาใช้กับอาหารมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคและขวดเป๊ปไม่มีสาร BPA ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตทั้งนี้อย.ยังได้เก็บตัวอย่างกลุ่มน้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิทจำนวน30ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สาร BPA และสารกลุ่มทาเลตผลการตรวจไม่พบสารทั้ง2กลุ่มในทุกตัวอย่างอย่างไรก็ตามเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควรเก็บน้ำดื่มบรรจุขวดให้เหมาะสมการใช้งานสำหรับบรรจุภัณฑ์ครั้งเดียวการกลับมาใช้ซ้ำโดยทำความสะอาดไม่เหมาะสมเพราะอาจก่อให้เกิดการสะสมของโรค
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
6: ากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ชยามิตรชัยครับกับเพลงที่ชื่อว่าคอยนางที่อ่างทองส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆในภาคกลางวันวันนี้ครับสุภสิทธิ์มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยแล้วก็วิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตามาถึง10ปีแล้วญาติเพลงญาติยานับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านคือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพให้เราได้เจอกันในภาคกลางวันวันนี้นะครับทุกช่วงรายการครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางคืนภาคกลางวันสถานีวิทยุแห่งนี้หรือสถานีวิทยุแห่งอื่นคลื่นอื่นก็ได้รับการสร้างสรรค์จากรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิสันดูแลดวงตาดังนั้นญาติเพียงญาติยาครับช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเพลงเพราะๆนะครับส่งมอบให้แล้วนะครับชยามิชัยคอยนางที่อ่างทองถือว่าเป็นเพลงที่เห็นบรรยากาศนะชายน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีเรือโยงเรือโยงเนี่ยก็คือใช้เรือเล็กนะจุงเรือใหญ่อาจจะใช้ที่1ลำเรือ2ลำแต่เรือโยงนะที่โยงมาลากมานั้นโอ้โหนะเป็นเรือที่นะใหญ่แล้วก็ยาวมากคือมีไหลนะหลายช่วงนะฮะที่โยงกันมานะครับไม่น่าเชื่อว่าเรือเพียงบางทีก็ลำหนึ่งสองลำประมาณนี้โยงกันมาเพราะว่าเป็นการไหลตามน้ำน้ำแรงน้ำก็ช่วยอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงสาวอันเป็นที่รักนะครับแล้วก็รอเนาะรอคนที่รักนะครับก็คือรอที่จะกลับมาอ่างทองชยามิชัยเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าโอท็อปเลยถ้าเทียบกับสินค้าของชาวจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าเป็นโอท็อปนะเป็นสินค้าขายได้อันดับหนึ่งของจังหวัดอ่างทองเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะมีชยามิชัยแล้วก็ยังมีโกติพีน่ารังอีกคนเดี๋ยวนี้เป็นโกติอารามบอยนะครับก็ถือว่าเป็นชาวจังหวัดอ่างทองนะครับญาติเพียงญาติยาครับแล้วก็ข่าวที่ดังทั่วทั้งประเทศและเขาบอกว่าข่าวนี้ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวทำให้สั่นคลอนพระพุทธศาสนาในวงการสงฆ์ดงขมิ้นเนี่ยกันมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อไม่กี่ปีฮะนะปี2ปีที่ผ่านมานี้ก็มีสีกากอบชื่อดังที่ไปศึกนะระดับเจ้าคุณหรือระดับผู้ช่วยอาวาสระดับเจ้าอาวาสเจ้าคณะภาคไปศึกซะเนื่องจากไปเสพเมถุนแล้วก็ไถเงินไถทองอะไรประมาณเนี้ยข่าวความลับไม่มีในโลกจริงๆตรงนี้นะครับแม้กระทั่งเจ้าวาดวัดไร่ขิงหลวงตาแย้มนะครับก็โดนจับศึกเกี่ยวกับการเสพเมถุนแล้วก็ยักยอกเงินวัดเนี่ยล่าสุดนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะไม่ลงรายละเอียดหรอกนะครับเพราะว่าญาติเพียงญาติยารับทราบข่าวสารมาเยอะมากมายแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับและมีการแถลงข่าวผ่านไปแล้วนะครับก็
หลวงตาหลวงพ่อนะหลวงพ่อโชติหลวงพ่ออติโชตินะจะไม่เรียกสมณศักดิ์ท่านแล้วล่ะนะเพราะว่าท่านหมดจากความเป็นพระไปแล้วลาสิกขาบทที่จริงเขาบอกว่าปาราชิกไปแล้วหมดจากความเป็นพระไปแล้วแต่ว่ากฎของมหาเถรสมาคมหรือสำนักพุทธเนี่ยเขาบอกว่าสึกอีกทีนึงจะได้ไม่ต้องมีการมาโต้แย้งโต้เถียงกันหลังจากคดีเสร็จสิ้นไปแล้วคือว่ายังไม่หมดความเป็นพระยังไม่เปล่งวาจาตรงนี้นะสึกกันเป็นเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วที่วัดพุทธไทยสวรรค์โดยรองเจ้าคณะจังหวัดมาทำพิธีสึกด้วยตัวเองนะครับก็โด่งดังมากพระอาจารย์โชติเนี่ยสุภสิทธิ์เคยจะไปหาท่านครั้งหนึ่งซึ่งจะไปบูชาเนี่ยไปกราบไหว้บูชาเหรียญที่โด่งดังนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเหรียญเหนือดวงอะไรประมาณเนี้ยหรือจะเป็นเกี่ยวกับจตุคามรามเทพเขาบอกว่าภาคใต้เนี่ยจตุคามรามเทพช่วงนั้นดังทางภาคใต้มากและภาคกลางนี้บอกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นี่มาดับหนึ่งนะครับมีการยักยอกเงินทองนะครับและปลุกเสกเนี่ยคนแซวมากขนาดระดับผู้ใหญ่เลยก็เอาไปบูชากันเหรียญละหลักแสนหลักล้านนะครับสุภาษิตว่าคงจะไม่ได้ไปเช่าหรอกให้ราคาหลักแสนหลักล้านคือจะเช่าขนาดว่าพอเช่าได้นะสัก200 300 500อะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีจริงๆหลักพันก็จะต้องเช่าแต่ปรากฏว่าสุภาษิตไปแล้วไม่ทันฮะไม่ทันกุฏิเจ้าอาวาสปิดก่อน 15:00 นนะเขาปิดนะครับเขาก็บอกว่าต้องมาก่อนภายใน 15:00 นนะครับแล้วก็ปิดสนิทฮะมีการรั้วนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ตรงข้ามที่จะไปพระอุโบสถเฉียงๆกันแล้วก็ข้ามไปอีกหน่อยนึงก็จะมีพระปางสวยสดงดงามเนี่ยเขาบอกพระปางและวัตถุเก่าแก่โบราณเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ของสมัยกรุงศรีอยุธยาคือสมัยพระเจ้าอู่ทองคือเก่าแก่มากนะครับก็สวยสดงดงามพระปางในสวยๆเนี่ยถ่ายรูปหรือจะไปนำเสนออะไรก็แล้วแต่ที่การบ่งบอกว่าไปจากพระนครศรีอยุธยามักจะมีพระปางแม้กระทั่งภาพยนตร์หลายเรื่องก็มีฉากจากวัดพุทธไทยสวรรค์นี่แหละแม้กระทั่งบุพเพสันนิวาสก็มีฉากจากเรื่องละครเรื่องบุพเพสันนิวาสก็มีฉากจากวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับปรากฏว่ามีการถ่ายคลิปนะฮะขณะนะเสพเมถุนกสิกาเอฮะเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีการยักยอกเงินให้กับสีกาเอประมาณ92ล้านและเขาก็ไปตรวจสอบพร้อมกันเลยที่บ้านสีกาเอก็ไปเจอทองคำแท่งเงินทองมากมายหลายบัญชีแก้วแหวนเงินทองมากมายโฉนดที่ดินก็เยอะนะครับแล้วก็มาตรวจสอบนะที่มาจับนะมาจับที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยหลวงพ่อโชติเนี่ยแล้วก็คนกุฏิปรากฏว่ามีเงินฝากเนี่ยได้บัญชีของหลวงพ่อโชติเลยร้อยประมาณร้อยล้านนะครับประมาณเนี้ยแล้วก็ไปนับเงินสดนะฮะทางตำรวจนะสอบสวนกลางก็ไปรับเงินนับเงินสดในกุฏิเนี่ยใช้เครื่องนับเงินพังเลยยัดเพียงยาครับเครื่องนับเงินพังเลยเขาบอกว่านับได้103ล้านโอ้โหทำให้จิตใจชาวพุทธเนี่ยตกวูบเหมือนไอ้ตุบตกน้ำเลยก็บอกว่าจะทำบุญกับวัดเจอพระนะฮะนับถือพระนะนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าไม่ค่อยไว้วางใจพระเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะทางพระผู้ใหญ่ก็บอกว่าเรายังคงดำรงพระพุทธศาสนาเข้าไว้ใครทำไม่ดีไว้สักวันหนึ่งก็ต้องโดนจับได้แล้วก็สึกออกไปแล้วก็จะมีผลพวงผิดกฎหมายนะโดนการลงโทษทางกฎหมาย
แล้วก็จะมีนะเขาเรียกวิถีประชาฮะที่โดนศึกกันไปโดยนะกระแสสังคมแล้วก็ผิดโดยละเมิดนะฮะละเมิดนะจริยวัตรทางสงฆ์นะละเมิดศีลนะถึงขั้นเสพเมถุนหรือปราชิกเนี่ยคนจะไม่นะคบค้าสมาคมไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินข้าวผัดร้านใดร้านหนึ่งเขายังไม่อยากจะมองเลยเจ้าของร้านก็อยากไม่อยากจะรับเลยนะครับนี่คือนะรายละเอียดอย่างไรนั้นญาติเพียงญาติคงจะต้องติดตามรับฟังรับชมทางทีวีทางวิทยุกันต่อไปสุภาษิตนะครับก็ยังนะมั่นคงในพระพุทธศาสนาอยู่นะครับคนดีก็ต้องโดนจับศึกออกไปนะพระดีก็ยังอยู่ในพุทธศาสนาและยังเป็นที่พึ่งทางใจของท่านอยู่ท่านก็เป็นหูเป็นตาให้กับศาสนาพุทธด้วยนะครับพระสงฆ์องค์ใดที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงหรือส่อเขาที่จะปาราชิกหรือโลกติเตียนยังไงก็นะติดตามนะแจ้งทนายความนะแจ้งทางนะพุทธสำนักพุทธนะสำนักพุทธจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆก็เชิญนะครับเพื่อการปกป้องทางพระพุทธศาสนาอีกแรงหนึ่งนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบคุณญาติเพียงญาติทุกท่านเลยที่สั่งซื้อและก็สอบถามผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานและก็หวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทุกทั้งประเทศทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องสรรพคุณทั้งวิซอนดูแลดวงตากาแฟเทนแชร์คอฟฟี่และสูตร1สูตร2ด้วยนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
1: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นดื่มดีได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนและอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับแล้ววิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิจตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิซอนโรค CVS Computer Vision Syndrome จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหาย1กล่องทานได้1เดือน2กล่องทานได้2เดือน1กล่อง 1,800 บาทนะครับทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาท 1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมมาอีก1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทประสบการณ์10ปีญาติเพียงญาติยานน้ำบุญรับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านสุภสิทธิ์ขอรับประกันคุณภาพนะครับแล้วมาถึงสุดยอดสุนทรไพรบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหยุดไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเบาหวานความดันไขมันท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งต่อมลูกหมากมีปัญหานะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ฉีดลดขากางเกงสมรรถภาพเสื่อมถอยท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเลือดจะไปหลบจะมานว้าวุ่นเหี่ยวย่นย่อนยานตามมาเป็นเงาตามตัวต้องทานนะฮะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนทุกท่านเลยทานเหมือนกันกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1สูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาการปวดไม่เป็นยาอายุวัฒนะครับเป็นยาแก้กระสายแก้ปวดเมื่อยบรรเทาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ชาประมือปลายเท้ากินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีวิสุขไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานนะครับทำให้สมองผิวพรรณดีสดใสด่วนกว่าวัยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลสำหรับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับเรียกว่ารุ่งฝาโอสถหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีอยู่จริงมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานถ้าเราไปกินในกล่องนี้หลานเราไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยบ้างตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้
1: ก็กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ

0: ึ่งกองบอกอ่ะสั่งแล้วพี่เอากองไปบอกป้าสั่งเ
1: นอะถ้าน้องวิชานำเนาะ
0: จ้าจ้า
1: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่กองเขาไป700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงนะขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให
3: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

เป็นหญิงติงสาวอะทีมงานนาโยกนะพวงนานงและก็ทศพลหิมพานต์ด้วยนะครับส่งมอบให้ยะเพียงยะหยาทุกท่านเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยะหยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามามีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณสุรภารักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสำราญนักอิ่มตะวันสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดนางทองวิสัน1กล่อง900บาทคุณเสวกบุญชัยตะวันตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดนางทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่สมจิตกองจันทร์ตะบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น6กระปุก 1,400 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 ทั้งหมด 2,400 บาทครับท่านอาจารย์สุรชัยสุขคล้ายในฐานปืนใหญ่นะครับเป็นครูสอนนะครับปืนใหญ่นะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทอยู่ตะบลบางหันมาอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับคุณสมนึกประดับลายตำบลบางเพลิงบางประหันพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณนิภาพรพลชารีตำบลทรัพย์สนุนมวกเหล็กสระบุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาท2กระปุก700บาทคุณวันนีวิวันธมงคลถนนเทศบาล1 2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณสุภาพรเดชผลิตไผ่ใหญ่บ้านหมี่ลพบุรีกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณอริสาทับอาสาตำบลห้วยกวางกระแพงแสนนครปฐมวิสันต์4กล่อง 2,700 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 ทั้งหมด 3,700 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยทิศใหม่ใจเศร้าไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับจบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับแล้วก็ช่วง 15:00 นจนถึง 10:00 นไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ด้วยนะครับที่วสป.711 กิโลเฮิรตซ์นะครับสำหรับเวลานี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเอกนิติรับข้อเสนอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนโดยคาดรู้ผลปลายเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
11: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
12: อะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: ม
1: า
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอในการพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อออกไปอีก 1-2 เดือนนะครับโดยหลังจากที่ราคาพลังงานนั้นยังไม่คลี่คลายค่าครองชีพสูงล่าสุดนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านคนติดตามรายละเอียดจากคุณณภพรช่างกลครับ
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการรับข้อเสนอพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพาสปอร์ตหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าและประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อต่อไปอีก 1-2 เดือนแต่มีคาดว่าจะเห็นข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนส่วนเงินงบประมาณที่เหลืออยู่จะสามารถนำตัดต่ออายุโครงการได้และจะเห็นความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์สำหรับปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ต่ออายุโครงการมาจากวิกฤตราคาพลังงานที่ยังไม่คลี่คลายและส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งจะมีผลต่อค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันหากต่ออายุโครงการออกไปจะพิจารณาปรับสุดโครงการเช่นกลุ่มที่เข้าร่วมและอัตราการร่วมจ่ายระหว่างรัฐและประชาชนด้วยทั้งนี้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์กว่า26ล้านคนและร่วมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนดังนั้นจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดค่าครองชีพรวมกว่า40ล้านคนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนแม่ทัพภาคที่1กำกับการฝึกซ้อมให้กำลังใจกำลังพลย้ำทุกขั้นตอนต้องถูกต้องพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
10: ทุกองค์ประกอบของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศล้วนต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและความละเอียดในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมที่กำลังเข้าสู่ห้วงสำคัญเพื่อให้กำลังพลทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบและสมพระเกียรติสูงสุดในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่1รักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครจากนั้นเข้าสู่การฝึกซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยแม่ทัพภาคที่1ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจกำลังพลพร้อมร่วมฝึกซ้อมในตำแหน่งผู้บังคับกองผสมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของส่วนต่างๆเพื่อให้คำแนะนำและกำกับการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดการฝึกซ้อมครั้งนี้จึงเป็น
11: อันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
12: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข
13: wow.
12: สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือ
3: โสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้
13: ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666
14: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
15: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยแร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
14: ช่วงเวลาต่อจากขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งอยากจะได้วิทยุนะครับบอกว่าต้องซื้ออะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาด้วยพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยนะครับคัดสรรบทเพลงกันเข้ามาพร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นด้วยบ่ายวันนี้เหมือนเดิมครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการนำบทเพลงเพราะๆนำงานเพลงเพราะๆมาฝากท่านอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะฟังเพลงอะไรชื่นชอบงานเพลงไหนอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรพี่น้องก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ ดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างกล่อง200อย่างขวดละ300บาทพร้อมทั้งกาแฟลิซ่าเอ็มและพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยครับมีปัญหาแบบนี้อยู่เอาโฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกันคุณป้าจากทางเชียงของนะครับสั่งซื้อยาบิงพลัสกันเข้ามาน่าจะประมาณบ่ายวันนี้อย่างช้าก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับป้าผมรอวิทยุมาแล้วผมถึงส่งให้ป้าไปนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตามาอยากจะได้วิทยุอันนี้ให้พิเศษเลยนะจ๊ะพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้อะไรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะครับพร้อมด้วยตัวสมุนไพรดูแลเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารด้วยท่านต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาหรือว่าพี่น้องมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายท่านที่อยากจะได้ไทยแคลพัดเป็นของแถมควบคู่กับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็บอกมาพี่น้องพิมพ์เสนน้ำมาแล้วหอมชื่นใจนวดคลายกล้ามเนื้อนะครับช่วยสูดแก้ลมดมแก้หวัดได้ด้วยทาคลายพิษแมลงสัตว์กัดต่อยถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยสลับพิมพ์เสนน้ำนะครับท่านที่ต้องการอยากจะได้วันนี้บอกมาได้เลยซื้อสินค้าของผมครบ 1,000 บาทของแถมอย่างอื่นท่านก็จะได้และยังจะได้พิมพ์เสนน้ำควบคู่ไปด้วยนะจ๊ะตามคำแนะนำของแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นคำกับงานเพลงเก่าๆของครูกังวานไพลูกเพชรคำ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ย่าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดในยามที่ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นมันยึดเส้นมันตึงพี่น้องจ๋ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดนะครับยาสมุนไพรไทยที่ดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอย่างขวดขวดละ300บาทอย่างกล่องกล่องละ200บาทอย่างขวดเป็นแบบสมุนไพรแบบชนิดแคปซูล1ขวด1กระปุกมี30แคปซูลพี่น้องเชียงรายนะผมให้เด็กเขาเช็คให้อยู่เดี๋ยวเด็กเขาจะโทรหาบอกว่าสั่งยามาแต่เป็นอาทิตย์แล้วว่างั้นไม่น่าช้าขนาดนั้นนะครับอย่างช้าจริงๆก็ไม่เกิน 3-4 วันของก็น่าจะถึงส่วนคุณป้าที่สั่งซื้อยาย่าบิงพลัสกันเข้ามานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเขากำลังเช็คอยู่ตอนนี้ไปรษณีย์ไม่น่ามีปัญหาช่วงนี้ไปรษณีย์ก็ทำงานปกติยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นเองที่เขาบางที่บางเขตเขาไม่ค่อยส่งนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้อะไรนะครับติดขัดอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลตรงไหนนะครับพี่น้องโทรหาผมได้เลยนะครับยังไงก็รอรับโทรศัพท์ท่านอยู่หรืออยากจะแนะนำบทเพลงเพราะๆก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0614495885 0634499666ยาสมุนไพรไทยทิพโอสถครับยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยทิพโอสถมีมานาน20กว่าปีแล้วอยู่คู่กับท่านตรงนี้นะครับหากท่านที่ต้องการอยากจะได้เอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายในยามก้มก็ปวดเงยก็ปวดนั่งก็ปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมา20กว่าปีแห่งความเชื่อมั่น20กว่าปีแห่งความเชื่อถือ20กว่าปีที่พี่น้องได้พิสูจน์คุณภาพกันแล้วทั้งอย่างกล่องและอย่างขวดเป็นยาสามัญประจำบ้านและเป็นยาสมุนไพรที่พี่น้องมั่นใจเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
2: วดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยู่ณขณะนี้ตอนนี้ครับอย่าลืมนะยาสมุนไพรดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอย่างขวดขวดละ300อย่างกล่องกล่องละ200ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ที่สถานีวิทยุทางผ่านกระต่ายทางสถานีทางทีวีคลินิกของเรานี่แหละครับท่านที่ต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรของบริษัทไทยทิพย์โอสถนะก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกและตอนนี้พิมพ์เสนน้ำที่ทีวีคลินิกก็มีแล้วนะท่านที่ต้องการอยากจะพิสูจน์คุณภาพนะครับซื้อสินค้าอะไรขอเท่าแก่แถมได้หรือว่าอยากจะซื้อก็ได้นะครับหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับปวดเมื่อยตามร่างกายซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ4ขวด5ขวดอย่างเงี้ยขอพิมพ์เสนน้ำแถมสักขวดหน่อยก็บอกเท่าแก่แล้วได้เลยนะครับใจดีดีซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาเราก็มีของแถมให้กับท่านซื้อผิดพันธุ์อะไรหากซื้อตั้งแต่900บาท 1,000 บาทขึ้นไปของแถมเรามีให้ครับพี่น้องครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดหากท่านซื้อแบบกล่องวันนี้6กล่องจากราคา 1,200 นะลดพิเศษเหลือเพียง990บาทและหากท่านซื้ออย่างขวดจากราคา 1,204 ขวดลดพิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทคุณลุงจากทางแม่สายเชียงรายจากทางเชียงของเชียงแสนนะครับที่สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามารอนะครับผมให้เด็กเขาเช็คไปรษณีย์อยู่ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเด็กเขาจะโทรไปแจ้งนะครับตามคำแนะนำครับคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าคัดสรรกันเข้ามางานเพลงของคุณออส 4S คุณป้าอยากจะได้วิทยุ3ฐาน3ก้อนใช่ไหมเดี๋ยวผมให้เด็กเขาดูให้นะหากต้องการอยากจะได้เดี๋ยวผมจะดูให้แล้วกันนะครับก้อนใหญ่ๆ3ก้อนแต่ต้องอุดหนุนแบบเบิ้งๆเลยนะ

0: งานเพลงเพราะๆนะครับบทเพลงของคุณออส 4S กับยิ่งแก่ยิ่งหล่อฟังสบายๆในยามบ่ายๆโดยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยนะครับหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้กาแฟไปดื่มครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับกับช่วงของฟังสบายๆในยามบ่ายๆพี่น้องแฟนเพลงจากทางบึง 3,000 สมอทอดนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาบอกว่าอยากจะลองดื่มกาแฟโกดูกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงดื่มประจำอยู่แล้ววันนี้อยากจะได้สักอย่างละ2ห่อขอของแถมอะไรแล้วแต่คุณธนวัฒน์จะจัดให้แบบนี้ถูกใจจังเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับหาพี่น้องซื้อสินค้าของผมครบตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปผมมีพิมพ์เศษน้ำแจกให้กับท่านอยากจะนำเสนอพี่น้องจ๋าหอมหอมหอมชื่นใจนะครับและพกพาสะดวกและกระทาง่ายมันเป็นลูกกิ้งนะเวลาทาเสร็จแล้วไม่เหนียวเหนอะไม่ติดเสื้อผ้าและที่สำคัญกว่านั้นหอมชื่นใจคลายกังวลครับพี่น้องครับปวดเสียนเวียนก้าวหน้ามืดวิงเวียนสามารถทาสูตรดมได้นะครับนวดลำคอหรือว่านวดนะนวดขมับอย่างเงี้ยโอ้สดชื่นสบายตัวครับสดชื่นสบายใจคลายกังวลพี่น้องต้องการอยากจะได้ครับราคาไม่แพงหรอกนะครับขวดหนึ่งแค่ไม่กี่บาทเองแต่ผมอยากพี่น้องบ้านเราเอาไปใช้ลองเอาไปพิสูจน์คุณภาพกันก่อนหากมันดีค่อยสั่งซื้อช่วงนี้นะครับซื้อสินค้าของผมครบ 1,000 บาทผมมีแถมให้กับท่านด้วยจะเป็นเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเราก็มีแถมให้กับทุกท่านหรือว่าท่านซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครบ 1,000 บาทนะผมก็มีแถมให้กับท่านด้วยโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟครับพี่น้องที่ยังไม่เคยดื่มยังไม่เคยทานลองซื้อไปดื่มลองซื้อไปทานกันดูแล้วท่านจะรู้ว่าเป็นอย่างไรประทับใจขนาดไหนสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกคัม
1: ฉลองสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและดีเด่นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเฮ็ดลิ้นจือเกากี้และกระชายดำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ขายดีที่สุดเต็มสูตรที่สุดหลายท่านซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือความดันก็ดื่มได้ช่วยทำให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นสบายตัวกาแฟลิซ่าเอ็มราคาไม่แพง1ห่อ32กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยท่านที่ต้องการอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายจะเป็นกาแฟห่อแดงหรือกาแฟโกห่อดำนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหรือว่าท่านที่กินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่เป็นความดันเป็นเบาหวานค่าน้ำตาลในเลือดมันเกินนะครับค่าน้ำตาลในเลือดมันเกินพี่น้องก็สามารถดื่มได้ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องหวั่นใจดื่มแล้วไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายให้ตั้งแต่ความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าความกระชุ่มกระชวยพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะอยากจะได้วันนี้สั่งวันนี้ตั้งแต่3ห่อขึ้นไปผสมกันก็ได้ครับมีของแจกให้มีของแถมให้และให้ราคาพิเศษด้วยนะครับ

0: อบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอริสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่ก้งนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ยังไม่ดื่มยังไม่เคยลองยังไม่เคยพิสูจน์คุณภาพอยากจะได้ไปดื่มอยากจะได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายในยามที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้ตัวช่วยครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเป็นกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรและเป็นกาแฟที่ช่วยทำให้ท่านสดชื่นกระปี้กระเป๋าความเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพอเพียงที่ร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงท่านดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นประจำเปรียบเสมือนท่านได้ทานอาหารเสริมที่ราคาแพงๆยี่ห้อหนึ่งเลยเพราะว่าจะเป็นตังถังเช่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือจะเป็นโสมจะเป็นเกากี้จะเป็นกระชายดำร้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและทางโรงงานของเราใส่แบบเข้มเต็มสูตรพอเพียงที่ร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับฉะนั้นพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้โทรมาครับ0614495885และ0634499666พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอพรางกระต่ายนะสามารถไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกนะครับและท่านที่จะไปซื้อลิสีดวงที่ร้านทีวีคลินิกมีแล้วนะครับยาลิสีดวงทวารสอบถามว่ามีไหมมีครับมีทุกอย่างเลยไปตรงนี้มีทุกอย่างเลยนอกจากท่านไปซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผิดพันกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกซื้อผิดพันบำรุงดูแลดวงตาซื้อยาย่าบิงพลัสซื้อไทยแคลพลัสซื้อฟอร์กัสซื้อยารักษาลิสีดวงทวารนะครับพี่น้องก็สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้ที่บ้านได้ด้วยมีครบทุกอย่างราคาพิเศษด้วยอยู่ตรงนี้ที่ร้านทีวีคลินิกครับพร้อมทั้งพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีครับอยากจะได้สินค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราสินค้าตัวไหนสินค้าอะไรก็สามารถซื้อได้ตรงนี้ที่ร้านดีเจสาวอ้ออยู่ในสดอยู่ในตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีมีทุกอย่างเหมือนกันครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองไผ่นาเฉลียงบึง 3,000 นะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อยากจะได้อะไรก็โทรมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของยาสมุนไพรและกาแฟลิซ่าเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับมาฟังบทเพลงตามคำแนะนำจ้างานเพลงเพราะๆของคุณแจ็คธนพลครับขอโง่อีกสักครั้งขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีนะครับตัดสินใจได้เลยนะป้านะป้าอยากจะได้แบบไหนที่ผมจัดให้เลยจ้า

0: านเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับบทเพลงของคุณแจ็คธนพลขอบคุณแฟนเพลงจากทางลพบุรีด้วยฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับคัดสรรบทเพลงกันเข้ามาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับจะเป็นที่จังหวัดสุโขทัยจะเป็นที่จังหวัดกำแพงเพชรจะเป็นที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทหากท่านที่มีโอกาสรับฟังรายการของเราอยู่หรือว่ามีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดอยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปทานพร้อมทั้งท่านที่ต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิพย์โอสถท่านก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666 061-449-5885รวมไปถึง063-449-9666หากพี่น้องต้องการอยากจะได้ปิดพันไปฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้พี่น้องจากทางลพบุรีนะครับสามารถซื้อได้นะกับทางทีมงานของคุณลุงช้างไทยทิพย์ทีมงานของคุณลุงช้างไทยทิพย์ที่จังหวัดลพบุรีอยู่ในเขตภาคกลางเป็นแฟนเพลงของรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนะครับข่าวกว่าคุยฟุ้งกับลุงช้างข่าวคู่หูหมูกับช้างอย่างเงี้ยนะครับท่านที่เป็นแฟนเพลงเป็น FC อยู่นะครับก็สามารถสั่งซื้อกับคุณลุงช้างได้ท่านดูแลอยู่ในเขตของภาคกลางทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเรื่องของยาสมุนไพรเรื่องของยาหญ้าบิงพัสบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาครับ
1: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
2: าหญ้าบิงพัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
1: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
2: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: อะเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
2: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
1: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
2: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
1: ์ใหม่ยาหญ้าบริงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาหญ้าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
2: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
0: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มนะครับมีปัญหาปวดกระบอกตามึนหัวมีปัญหาแสบตาง่ายเคืองตาไวนะครับมีปัญหาตาพร่ามีปัญหาตามัวจอประสาทตาของเราเริ่มเสื่อมเอายาหญ้าบิงพลัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกันนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้หากท่านต้องการอยากจะได้สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันแบบขวดมีแบบเดียวนะครับขวดนึงมี60เม็ด1ขวด1กระปุกมี60แคปซูลรับประทานวันละ2ครั้ง2เวลาก่อนอาหารเช้า1เม็ดและก่อนนอน1เม็ดกินประจำทานประจำได้เลยสั่งมาวันนี้มีราคาพิเศษ1ขวด60เม็ด60แคปซูลราคา800บาทมีของแถมทุกกระปุกนะพี่น้องนะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาอย่าปล่อยไว้ให้มันเป็นเยอะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาอย่าปล่อยไว้นานดวงตาสำคัญสำคัญเด้อพี่น้องเด้อ

0: บทเพลงเพราะๆครับตามคำแนะนำขอบคุณนะครับป้าครับผมสั่งให้ป้าพิเศษเลยนะคุณป้าจากสุพรรณบุรีเอาเป็นยาตากับโปรมิกซ์ออยล์ดูแลไตบำรุงไตเนาะของแถมไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเป็นสินน้ำใจจริงๆผมกำไรไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ผมให้ป้าเฉยๆนะครับเอาแค่ว่าอยากให้ป้าสุขภาพดีนะครับบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาก็ต้องยายาบิงพลัสนี่แหละป้าทานประจำอยู่แล้วซื้อไปไว้ได้เลยมันมีอายุตั้ง2ปีนะครับไม่หมดอายุง่ายหรอกยังไงป้าก็กินแค่2เดือน2เดือนก็หมดแล้ว และก็ตัวปิดฟันบำรุงดูแลไตฟื้นฟูไตปรับสภาพร่างกายท่านที่กลัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตนะเอาไปทานได้เลยครับโปรมิกซ์ออยล์หรือว่าท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆอันฉี่ไม่อยู่ฝากไว้ด้วยผิดพันธุ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับผิดพันธุ์ฟื้นฟูบำรุงดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จเป็นแบบนี้อยู่เอาโฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกันนะจ๊ะ
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
2: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับโฟกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านโฟกัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือ
4: กำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 081-290-1691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบ ต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่ตองกับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่ตองกับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ตองและวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
12: ดำโบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817800
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับตำรวจคุมตัวสมิโชติและสีกาเอฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1พร้อมคัดค้านการประกันตัวอีกสักครู่กลับมาครับ
15: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
17: เสียวอะไรล่ะครับ
16: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
17: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
16: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจได้คุมตัวสมิโชตและสีกาเอนะครับฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
3: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวนายอดิโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามหลังจากนำตัวเข้าสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่10กันยายน2569ช่วงเวลา 23:10 นซึ่งจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีโดยนายโชติฝากขังในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอฝากขังในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินทั้งนี้ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เคาะยุทธพรอิสระชัยนะครับนั่งบอร์ดสันติสุขส่วนปมส่งสารฎีกาสอบปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามอยู่ระหว่างการให้หน่วยงานเข้าให้ข้อมูลนะครับติดตามได้จากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
4: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขพ.ศ. 2569ว่ารายชื่อในส่วนของประธานสภาได้ดำเนินการแต่งตั้งแล้วคือรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ส่วนราชการอื่นนั้นตนไม่ทราบส่วนความคืบหน้าในการส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบกรณีปปช.มีมติยกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องนี้คณะกรรมการดำเนินการอยู่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เท่าที่ทราบคือได้มีการทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เข้ามาชี้แจงทั้งผู้ร้องและเจ้าของเรื่องตนรับรู้เรื่องนี้เพราะการทำหนังสือต้องออกในนามรัฐสภาอย่างไรก็ตามใกล้ถึงวันส่งให้ศาลฎีกาแล้วหรือไม่นั้นนายโสพลระบุว่าเมื่อได้ความเห็นมาแล้วจะเอามาประกอบการพิจารณาคณะกรรมการมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ซึ่งที่ทราบนั้นได้มีการเซ็นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วดวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุรถบัสท่องเที่ยวจากเนเธอร์แลนด์ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำในพื้นที่ทางตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนระหว่างเมืองซูสและเซอร์เนสในแคว้นกราวเบเดนซึ่งเป็นพื้นที่เทือกเขาแอลป์นะครับมีการส่งรถพยาบาลหลายคันและเฮลิคอปเตอร์5ลำนะครับเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเป็นทางการ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-7474 081-757-7474

0: ไม่ขอรักใครนอกจากเธอครับเพราะว่ารักเธอที่สุดครับต้นฉบับกับเสียงร้องของน้องมิ้นมินตะวันพันรัตน์เจ้าของไมค์หมดหนี้15สมัยเนี่ยแหละครับน้องมิ้นมินตะวันจากค่ายเพลงพันรัตน์เรคคอร์ดครับเขาร้องเพลงนี้ไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ผู้ชายก็น้องวาเลนวงเทวันพันรัตน์รักเธอที่สุดท่านที่เคยฟังนะครับและตอนนี้ TikTok เอาไปร้องกันเกลื่อนไปหมดดีครับเพลงของเราเผยแพร่ไปก็ต้องขอขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราในช่วงนี้บ่าย3โมงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่บ่าย3โมงกับ15นาทีโดยประมาณก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังจนถึงเกือบ4โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไม่มีให้คุณผู้ฟังได้ดูแลในเรื่องของเสียงเพลงท่านชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนท่านขอกันมานี่ก็ขอกันมานะครับขอรักเธอที่สุดอีกสักรอบหนึ่งก็เลยจัดให้นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าเขาอิสราเอลสุดท้ายก็ขออนุญาตจัดประเพณีอะไรนะจัดงานล้างบาปของเขาได้ครับจัดได้นะครับที่ป่าตองฝืนสู้กระแสฝืนจัดงานปีใหม่เขาบอกได้รับไฟเขียวนี่แหละข้าราชการไทยเรามันเป็นเช่นเงี้ยนะครับไม่ฟังคนในประเทศอ่ะแล้วไม่ฟังคนในประเทศอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะครับคุณผู้ฟังอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับ
1: เป็นศูนย์รวมทุกกิจกรรมและผมจะใช้คำดังต่อไปนี้มีความหมายนะและยังเป็นศูนย์รวมทุกธุรกรรมของคนอยู่ในเขตประเทศไทย
2: กิจกรรมบวกธุรกรรมคำว่าธุรกรรมนะขีดเส้นใต้ไว้อ่ะ
1: ข้างหลังชาบัตรหรือบทยิวเนี่ยมันมีเรื่องกิจกรรมทางศาสนาม
2: ีอันนี้เราเข้าใจได้
1: เรื่องกิจกรรมทางสังคมของคนยิว
2: ค่ะ
1: และรวมถึงมีเรื่องธุรกิจเครือข่ายธุรกิจอันมหาศาลของคนยิวในเขตประเทศไทย
2: ที่มันเกี่ยวเนื่องกับตรงนี
1: ้มันใช้ตรงนั้นเป็นศูนย์ประสานไง
2: ใช
1: ่ทีนี้ไอ้ชาบัตรหรือศูนย์หรือบทยิวมันก็กระจายอยู่หลายที่หลายทางนับรวมๆนะน่าจะมีอยู่90ชาบัตรด้วยกันตั้งอยู่ใน7พื้นที
2: ่ค่ะกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด
1: กรุงเทพมี3
2: ใช่ค่ะ
1: ที่ภูเก็ตมี1
2: ค่ะ
1: ภูเก็ตเนี่ยเป็นชาบัตรที่ใหญ่มากนะตั้งอยู่ที่ป่าตอง
2: ป่าตอง
1: และชาบัตรป่าตองเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมหลักอีก1กิจกรรมทําทุกปีก็คือเขาจะจัดงานเทศกาลปีใหม่ปีใหม่ยิวปีใหม่ยิวมันมีศัพท์เฉพาะซึ่งผมขี้เกียจจะจำนะคำเฉพาะที่มีนัยยะมีกลิ่นทางศาสนาขี้เกียจจะอ่านออกเสียงอย่างไรขี้เกียจไปสืบค้นเอาเป็นว่าเขาจะจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวเดิมเนี่ยเขาจะจัดวันที่11กันยายนซึ่งเป็นกันยายนนี่แหละและจะจัดใหญ่ระดับ 2,000 คนจะเป็น 2,000 ยิวที่มาจากทุกทาง
2: ต่างประเทศด้วย
1: ประเทศด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาจะจัดทั้งในสถานที่ปิดและสถานที่เปิด
2: ใช่ค่ะ
1: รวม2จุดด้วยกัน
2: ค่ะที่เขาขอไว้ก่อนหน้านะ
1: ปรากฏว่าคนไทยที่นั่นเขารวมกลุ่มเป็นกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตแล้วก็คือต่อต้าน
2: ค่ะ
1: เช็คไปเช็คมาปรากฏว่า 2,569 ไม่ใช่ปีแรกที่ชาบัตรป่าตองเขาพยายามที่จะจัดงานปีใหม่ยิวในระดับมา
2: ใช่ค่ะเขาใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะในแต่ละปี
1: เขาจัดไปอ
2: ย
1: ู่ย้อนหลังนะแต่ปีที่ผ่านๆมา
2: ค่ะ
1: เขาก็จัดในสถานที่ปิดในที่ของเขาก็คือชาบัตรป่าตอง
2: ใช่ค่ะ
1: มีบางปีทำท่าที่จะรุกคืบออกมาข้างนอกจะไปจัดตามชายหาดชายหาดป่าตอง
2: แต่เขาไม่ให้
1: ทางเทศบาลเขาก็เบรก
2: ใช่เขาไม่ให้ค่ะอ
1: ย่างเช่นปีที่แล้วนะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจัดที่ชายหาดป่าตอง
2: ค่ะ
1: แล้วก็จัดภายในโรงแรมแล้วก็จัดภายในศูนย์ของเขาศูนย์ชาบัตรเขานั่นแหละ
2: ค่ะ
1: ปรากฏว่ามันเกิดกระแสต้านคนไทยไม่ยอมในที่สุดนะต้องมีประกาศจากเทศบาลเมืองป่าตองก่อนที่ม็อบจะลุกฮือมากไปกว่า
2: ใช่ต้องสยบ
1: มากไปกว่านั้น
2: ค่ะ
1: ประกาศจากเทศบาลป่าตองประกาศว่า
2: ตามที่ปรากฏกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ ยิวนะคะระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน68โดยมีการกล่าวอ้างว่าจะจัดขึ้นบนชายหาดป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนั้นเทศบาลเมืองป่าตองขอเรียนชี้แจงว่าไม่เคยมีการอนุญาตให้จัดงานหรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะทั้งนี้เทศบาลเมืองป่าตองตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของประเด็นดังกล่าวและจะไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมใดๆอันอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องชาวป่าตองโดยเด็ดขาดจึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
1: คำถามก็คือ ทำไมคนไทยจึงรู้สึกรู้สากับคนยิวมากเหลือเกินมากกว่าทุกชาตินะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจนะน่าวิเคราะห์น่าวิเคราะห์นั่นก็คือปี68พยายามจะไปจัดที่ชายหาดเขาก็ไม่ให้
2: ถูกเบรก
1: ชาวบ้านเขามอบกันจนกระทั่งเทศบาลต้องดับไฟการเมืองต้องดับไฟไปก่อนมาปีนี้2569เอาอีกแล้ว
2: จะขอจัดและใหญ่ขึ้นด้วยนะ
1: และจัดระดับ 2-3,000 คนน่ะ
2: ใช่ใหญ่ขึ้นน่ะพยายามจะขยายให้ยากขึ้นใหญ่ขึ้น
1: แล้วจะจัดวันที่11สุดท้ายก็พยายามจะขอกันอย่าเลยจบอย่างไรจบหรือไม่เมื่อวานตอนสายๆเท่าที่เราเช็คข่าวสายๆเมื่อวานนะก็ยังไม่จบกัน
2: เมื่อวานยังไม่จบค่ะแต่เมื่อวาน
1: ชาบัตรป่าตองยิวที่ภูเก็ตสู้มือสู้กระแสฝืนจะจัดให้ได
2: ้
1: สุดท้ายจบอย่างไรวันนี้วันที่10ใช่ไหม
2: วันนี้วันที่10แล้ว
1: พรุ่งนี้แล้วสิครับ11
2: วัน
1: ดังนั้นเราจะต่อสายไปที่
2: คุณพลพีสุวรรณฉวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าสรุปจบอย่างไรสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับ
1: ครับตกลงจบอย่างไรครับยิวป่าตองเขาทำท่าจะสู้กระแสฝืนจะจัดให้ได้จบอย่างไรครับเมื่อวาน
2: ได้จัดใช่ไหมคะ
3: เรื่องงานใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะงานค่ะ
1: เรื่องงานปีใหม่
3: เขาก็เข้ามาปรึกษาที่ท่านรองผู้ว่านะครับ
1: ได้ร
3: ับฟังเขาก็แจ้งว่างานของเขาเนี่ยจะมี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยจะจัดที่ชาบัตและช่วงที่2เนี่ยจะจัดที่โรงแรมโนโวเทลนะครับแล้วก็เขาได้ทำหนังสือถือพุ่มกับป่าตองเพื่อที่จะขอเจ้าหน้าที่ประมาณ50นายในการที่จะให้มาช่วยดูแลความสงบอะไรเงี้ยความเรียบร้อยนะครับเขาแจ้งกับเราว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยน่าจะประมาณ 2,000 ซึ่ง 1,000 แรกเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวและเป็นคนอิสราเอลที่อาศัยอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วและอีกครึ่งนึงอีก 1,000 เนี่ยจะบินตรงมาจากเทลอาวีฟ
1: เพราะว่าเทลอาวีฟเลยแหละ
3: เทลอาวีฟใช่ครับเพราะว่ามันจะมีไฟล์ไดเรกที่มาลงที่ภูเก็ตนะครับ
2: โดยเฉพาะ
3: ทางหน่วยงานข้าราชการเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลไปว่าอาจจะมีคนไทยบางกลุ่มที่เขาจะออกมาแสดงสัญลักษณ์หรือคนไทยบางกลุ่มอาจจะออกมาแสดงถึงความรู้สึกต่างๆเราก็แจ้งเขาไปนะครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเขากลับมาเขาก็เลยบอกว่าเขาจะลดเขาจะจัดงานเฉพาะที่ชาบัตเขาแหละแล้วก็ไซซิ่งของคนที่จะมาร่วมเนี่ยก็จะอยู่เหลืออยู่ประมาณแค่700
2: ลดจาก 1,000
3: ครับลดจาก 2,000 เหลือ700
1: ครับก็เขาลดสเกลลงมา
3: จัดงานเขาที่เดียวในสถานที่ทางศาสนาของเขาครับ
2: ไม่ไปโนวาเทลละที่ชาบัตที่เดียว
1: ครับแล้วไม่ล้ำออกมาที่ชายหาดนะฮะไม่มีที่ชายหาดนะฮะ
3: ไม่น่าครับเพราะว่าตัวตรงชาบัตเขานี่ก็มีระยะห่างจากชายหาดอยู่พอสมควรครับที่อันนี้คือชาบัตที่ผมไปตรวจด้วยนั่นแหละครับ
1: ครับครับครับเอ๊ะชาบัตป่าตองของคนยิวที่นั่นมันใหญ่ขนาดรับคนรับจัดเลี้ยงได้700-800คนเขารับได้เหรอใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ผมก็ยังสงสัยอยู่แต่เขาคงอาจจะแบ่งเป็นหลายชั้นมั้งครับเพราะว่าตรงชั้นลอยชั้นสองที่คนยิวมาถามผมว่าผมเข้าไปทำอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะจุได้ประมาณแค่400อะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายืนนะครับโดยที่ไม่นั่ง
1: แต่ว่าขนาดยืนยังได้แค่400นะ
3: ครับ
1: เขาบอกเขาจะจัด700เป็นไปได้อย่างไรหรือเขาบอกเราไม่หมดผมสงสัยจัง
3: คือในตึกทั้งหมดเนี่ยมันมีเป็นอาคาร5ชั้นครับคุณนายแต่ว่าพื้นที่โล่งพื้นที่กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ชั้น2และตัวชาบัตเนี่ยจะอยู่ชั้นลอยของชั้น2เพราะฉะนั้นตรงนั้นถ้าเกิดว่าเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ออกเนี่ยผมคิดว่ายืนได้เป็นหลักร้อยแต่ผมไม่ทราบว่าชั้น3เป็นอะไรเขาอาจจะขึ้นไปข้างบนไหมผมอันนี้ผมไม่ทราบ
1: ครับครับแต่ธรรมชาติจัดงานเทศกาลปีใหม่มันน่าจะจัดอยู่ณที่ทางเดียวกันน่าจะรวมกันอยู่จุดเดียวโดยธรรมชาตินะ
2: ไม่กระจายชั้นหรอก
1: มันไม่น่ากระจายชั้นน่ะแสดงว่าเขาบอกเราหมดหรือเปล่าง
3: านผมว่า 2,000 เนี่ยผมก็อ้าวแล้วมันจะไปจุกันยังไง
2: จุดไหน
1: นั่นสิน
3: ั่นสิยังตกใจอยู่ครับ
1: ผมว่า
3: ตอนนี้เขาบอกแล้วว่าเขาจะรีไซส์ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกเราหมดหรือไม่700ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะคุณพลปรียังสงสัยอยู่
3: ถูกครับถูกครับ
1: แล้วท่าทีของทาง
4: ฮะอะไรนะแค่เปลี่ยนหมอนก็ช่วยเรื่องนอนกลนได
1: ้ที่ภูเก็ตโอเคไหมฮะจบไหมฮะเราจะยอมให้เขาจัดไหมหรืออย่างไร
3: ก็พอเขาไปจัดในสถานที่ที่เป็นของเอกชนเนี่ยแล้วก็คนเข้าไปยุ่งมากไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรามาจัดงานบวชในอุโบสถนะครับก็เป็นพิธีเฉพาะของศาสนาไปนะครับแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันที่จะขอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยดูแลอยู่นะครับครับ
1: ทีนี้กลุ่มของคนไทยที่เขาม็อบกันที่เขายื่นหนังสือที่เขาประท้วงที่เขาคัดค้านเขาจบไหมเท่าที่เช็คข่าวเท่าที่สอบทานกันคนไทยกลุ่มนั้นจบไหมฮะ
3: เขาก็ยังออกไปแสดงความรู้สึกอยู่ครับนะครับก็เดี๋ยวผมคงให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ไปลงไปดูด้วยว่าข้อมูลเนื้อหาในการที่มาแสดงออกนั้นคืออะไรแล้วก็ชาวต่างชาตินั้นจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหรือไม
1: ่
3: ครับ
1: ครับครับ
2: และในระยะยาวนี่เราจะวางอะไรยังไงชาบัตรเขาก็มากระจายอยู่บ้านเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจะวางกำหนดจุด
3: ครับตามที่เคยกลับเรียนคุณในคุณอมรวัฒน์ไปครับว่านี่คือในสถานที่ที่เราดูเป็นพิเศษดูที่เป็นพิเศษนะที่นี้คือเรากำลังต่อติ๊กซอร์อยู่ว่าเครือข่ายของชาบัตรตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราทราบแล้วว่าก็เป็นคุณโจเซฟนะครับอันนี้น่าจะพูดชื่อได้อยู่แล้วแล้วก็ว่าโครงข่ายของเขาเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสประชุมกับท่านรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมแล้วก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เนื้อหาเมื่อวานนี้เราก็คุยหลายหน่วยงานครับปปง.ปปท.ดีไซน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาทนายความบัญชีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังนะครับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปทำข้อมูลขึ้นมาแล้วก็จะมีการประชุมเพิ่มเติมวันอังคารบ่ายโมงที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับครับผมเข้าใจว่าโจเซฟเป็นประเด็นที่จะต้องสอบทานกันทั้งสองอย่างคือเครือข่ายธุรกิจถูกต้องหรือไม่และอีกอย่างหนึ่งโจเซฟกับครอบครัวของเขารวม7คนไปได้สัญชาติไทยถูกต้องหรือไม่ผมเข้าใจว่าจะโฟกัสอยู่สองประเด็นนี้ใช่ไหมครับ
3: แต่ว่าตอนนี้เราโฟกัสจุดที่จะมีบริษัทที่ชลบุรีที่เมื่อวานนี้ดีไซน์ได้ออกหมายไปแล้วอันนั้นก็คือหนึ่งในจิ๊กซอที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ครับครับเข้าใจว่าโจเซฟเนี่ยสถานะของเขาเป็นผู้นำของคนยิวในเขตประเทศไทยใช่ไหมครับสถานะของเขา
3: โดยประมาณนั้นครับภาพลักษณ์เขาเป็นอย่างนั้นใช่ครับ
1: คล้ายกับดอนในหนังเรื่องมาเฟียนะคล้ายกับดอนในหนังเรื่องมาเฟียใช่ไหม
3: ครับเราก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยนำเรียนว่าตัวผมเองเนี่ยผมซนผมก็เลยสงสัยเยอะหน่อยเช่นเงินที่เอามาซื้อที่มาสร้างตึกเอามาดูแลเขาขยายไปสมุยพังงานไปสร้างที่เชียงใหม่ที่ปายและตอนนี้กำลังทำอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่ซอยสุขุมวิทเราก็มีคำถามเยอะครับว่าเงินต่างๆมาจากตรงไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสำหรับผมที่ผมได้รับรายงานเมื่อวานเกี่ยวกับงานปีใหม่ก็คือว่าในการที่เขาแจ้งเราเบื้องต้นว่าเขาจะบินเข้ามาอีกพันหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะมีบริการมีแพ็กเกจหรือว่าเป็นบริษัททัวร์ในการที่จะพาคนกลุ่มนี้มาที่ภูเก็ตแล้วก็มาร่วมงานด้วยเพราะฉะนั้นเราก็กำลังดูครับว่าบริษัทต่างๆที่อาจจะเป็นเอเจนซี่เป็นบริษัทอำนวยความสะดวกลงแล้วมีรถไปรับมานอนตรงนี้หรือมาทำกิจกรรมตรงนี้เรื่องการเดินทางเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะเป็นธุรกิจครบลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูว่าธุรกิจพวกนี้เนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือไม่และที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่เข้ามาอย่างนี้เนี่ยมีการใช้เงินในประเทศไทยหรือไม่หรือว่าจะออกเป็นสุดเหรียญ
2: เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไหมคะเพราะดูเหมือนว่าอย่างทัวร์กิจการทุกอย่างเขาก็ครบวงจรแล้วก็ผู้นำเขาเองก็เป็นคนไทยด้วย
3: ผมเนี่ยเราพอเป็นประกันว่าผมไม่ปล่อยแน่นอนครับ
1: โอเค
2: ดีค่ะ
3: นะครับ
2: ส่วนผู้นำเขาที่เป็นคนไทยนี่เรายืนยันชัดเจนใช่ไหมครอบครัวเขาเป็นคนไทยสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ว
3: ก็เขามีสัญชาติไทยนะครับเขาก็ยื่นเมื่อประมาณปี56-57นะครับเขาก็ยื่นในฐานที่ว่าเขาเป็นนักลงทุนเขาก็เอกสารของเขาก็ยืนยันว่าเขามีเงินเดือน 80,000 บาทเอาเงินมาลงทุน ประมาณ10ล้านบาทคือมันเข้าไครเทเรียของการที่ให้สัญชาตินะครับแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจในวันนั้นก็ได้ให้สัญชาติเข้าไปแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม่ได้เป็นข้อกังวลว่าเขามีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยการยิ่งเขามีสัญชาติไทยเนี่ยยิ่งง่ายสำหรับพวกผมในการทำงานเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยสามารถมาขับใช้ได้ทันทีนะครับแล้วก็การเช็คเส้นเงินการอะไรเนี่ยยิ่งง่ายขึ้นเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นการยึดทรัพย์การฟรีซแอสเซทต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับและถ้าเกิดว่าเราไปเจอความผิดปกติมากเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็เชิญออกไปด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: โอเคเอาละครับกราบขอบคุณมากครับคุณพลพี
2: ขอบคุณท่าน
3: ท
2: ั้งส
3: องขอบคุณทั้งสองท่านครับคุณทนายหายดีแล้วนะครับ
0: ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเรื่องราวของข่าวบอกเปิดชื่อผู้ว่าช่วงออกใบอนุญาตตั้งสุสานยิวปี64บิ๊กป๊อกนั่งมท.1งงผ่านได้ยังไงลองฟังรายละเอียดดูนะครับทุกฝั่งครับ
5: ชื่อผู้ว่าช่วงออกใบอนุญาตตั้งสุสานยิวปี64ค่ะพบบิ๊กป๊อกนั่งมท.1งงผ่านได้ไงถึงมือปปช.สอบอายุความ10ปีค่ะ
6: ลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงเร่งการเกิด
5: มาอิสราเอลโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก่อนที่มีการสั่งรื้อถอนพร้อมนำศพออกไปนั้นโดยในช่วงเวลาเดียวกันก็มีการยื่นให้สอบถึงผู้ว่าซึ่งมีส่วนในการออกใบอนุญาตว่ามีความถูกต้องหรือไม่ค่ะทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะได้ตรวจสอบถึงที่มาของคำสั่งต่อการตั้งสุสานดังกล่าวรวมทั้งคำสั่งให้รื้อถอนก็พบความน่าสนใจตามไทม์ไลน์ดังนี้ค่ะย้อนไปเมื่อวันที่7กันยายน2569ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีพบสุสานชาวต่างชาติในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีการขออนุญาตตั้งแต่ปี2564แต่เมื่อปี2566ค่ะใบอนุญาตหมดอายุก็มีการยื่นขอต่อใบอนุญาตค่ะจากนั้นนายอำเภอลงไปสำรวจก็พบว่าก่อสร้างผิดมาตรฐานหรือข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นเรื่องของระยะห่างจากถนนและแม่น้ำค่ะจึงไม่มีการต่อใบอนุญาตให้แม้จะยื่นอุทธรณ์มาถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นก็ไม่ได้รับคำอุทธรณ์ค่ะก่อนที่เขาจะมายื่นศาลปกครองซึ่งอยู่ระหว่างการรับพิจารณาอยู่ค่ะซึ่งนายพลพียังกล่าวอีกว่าส่วนประเด็นการพบ4ร่างที่ประชาชนมีข้อกังวลเชื่อว่ามีหนึ่งร่างที่เสียชีวิตมาตั้งแต่ปี2564ถึง2566ค่ะในช่วงที่มีใบอนุญาตแต่อีก3ร่างนั้นในขณะที่ไม่ได้รับและใบอนุญาตและไม่ได้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานในพื้นที่ค่ะขณะที่ในวันเดียวกันค่ะ7กันยายนนางสาวฉัตรประอรนิยมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่2037/2569ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานค่ะโฉนดที่ดินเลขที่1515หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันค่ะนับตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้ด้านนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินค่ะได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อปี2564และผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งที่สถานที่ตั้งอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงพ.ศ. 2543ออกตามพรบ.สุสานและชาปนสถานพ.ศ. 2528พร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561หรือไม่ค่ะโดยนายศรีสุวรรณได้กล่าวว่าข้อมูลของ Jewish Community of Thailand ได้ระบุว่ามีการระดมทุนและจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ในฉะเชิงเทราด้วยวงเงินหลาย10ล้านบาทค่ะแต่สถานที่ตั้งสุสานแห่งใหม่กับถูกชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนและคัดค้านอย่างต่อเนื่องค่ะขอให้ปปช.ตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งว่าเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่แม้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ใช้อำนาจอนุญาตจากเกษียณอายุราชการไปและไปดำรงตำแหน่งในภาคเอกชนแล้วแต่การตรวจสอบการใช้อำนาจในช่วงปี2564ยังสามารถดำเนินการได้เนื่องจากเห็นว่าอายุความตามกฎหมายปปช.ยังไม่ครบ10ปีจึงขอให้ปปช.รับเรื่องไว้ไต่สวนและวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะคริติกพยายามตรวจสอบไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นก็พบว่าข้อมูลเปิดเผยไว้เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยนายกิติพงศ์สีเหลืองค่ะนายกอบต.เสม็ดใต้อำเภอบางคล้าระบุว่า ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานค่ะเลขที่ 1/2564 ออกโดยระดับจังหวัดเมื่อวันที่19เมษายน2564โดยนายไมตรีไตรติลานันท์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในขณะนั้นและมีอายุใบอนุญาต3ปีนอกจากนี้ The Critic ค่ะยังพบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาซึ่งดำรงตำแหน่งยาวนานตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2557จนถึงวันที่1กันยายนปี2566ค่ะก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลจะเข้ามารับช่วงต่อเมื่อวันที่1กันยายน2566จนถึงวันที่19มิถุนายน2568ค่ะ
7: หนูชื่อมันนี่หนูจะไม
5: ่ใครเซ็นยอมยิวค่ะจ่อไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพ่วงแจ้งม157แชร์เป็นคนมหาดไทยเพิ่งย้ายมา2เดือนกว่าสะพัดการข่าวรัฐบาลอนุทินสวยด้วยค่ะ
6: ลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงเร่งการ
5: จัดงานปีใหม่ยิวค่ะบริเวณพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนไทยทั้งประเทศซึ่งก็มีความกังวลถึงความปลอดภัยอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงได้ขณะที่มีการจับตาใครเซ็นอนุญาตพร้อมท่าทีแจ้งเอาผิดตามมาตรา157ทั้งนี้ค่ะความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทางเพจภูเก็ตไทม์ได้โพสต์ข้อความระบุว่านายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัตน์ชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมกรณีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวซึ่งมีกำหนดที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ป่าตองในวันที่11กันยายน2569ภายหลังจังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตขอคัดค้านการจัดกิจกรรมค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้เสนอข้อห่วงกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงกิจกรรมรวมกลุ่มและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพื้นที่จึงจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านค่ะโดยร้อยตำรวจเอกเขตรัตน์ค่ะได้กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะแต่ยึดความสงบสุขของจังหวัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงความคิดเห็นของทุกฝ่ายเป็นสำคัญค่ะโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและก็ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจังหวัดค่ะจะมีความกังวลว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นประเด็นสำคัญที่จังหวัดต้องการให้ผู้จัดนำไปพิจารณาคือความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและขอแจ้งแนวทางการดำเนินการให้จังหวัดทราบภายในวันที่9กันยายน2569เพื่อให้จังหวัดสามารถประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อข้อความดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งมีบางคอมเมนต์ที่น่าพิจารณาเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าคนที่เซ็นอนุญาตท่านต้องกล้ารับผลกรณีที่เกิดเหตุตามมาด้วยนะครับเพราะมันเสี่ยงที่จะเกิดเหตุสูงมากน้ำพึ่งหยดเดียวผู้ว่าต้องรับผิดชอบในอำเภอต้องรับผิดชอบตำรวจภาค8ต้องรับผิดชอบหากชาวบ้านลุกฮือท่านโดนย้ายแน่นอนรวมทั้งดำเนินคดี157มันจะลามหลายมาตราตามมารวมทั้งรัฐบาลอนุทินอยู่ก็ลำบากผมเตือนแล้วนะการข่าวมีคนพร้อมสนับสนุนกระนั้นสิ่งที่น่าสนใจและก็น่าพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งค่ะนั่นก็คือการมาทำงานในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งทีมข่าวเดอะคริติกค่ะได้มีการตรวจสอบพบว่าเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง2เดือนกว่าเท่านั้นค่ะโดยทีมข่าวเดอะคริติกค่ะพบว่าเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีพิจารณาประเด็นแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยมีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันค่ะแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุว่าการโยกย้ายดังกล่าวค่ะสืบเนื่องจากความขัดแย้งภายในของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยจากปมปราบผู้มีอิทธิพลทางกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายตามที่มีข่าวหลังนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่กระทรวงมหาดไทยค่ะ
7: หนูชื่อมันนี
0: ่ครับก็เอาสิ่งละอำพลน้อยมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าวันนี้ก็วันที่11แล้วเขาได้จัดหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าวก็จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังหรือจะเอาเรื่องราวมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังอย่างที่บอกเมื่อประชาชนไม่พอใจเมื่อประชาชนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังอนุญาตได้เขาก็จะร้องไปที่ปปช.ละเขาก็จะร้องว่าเรื่องการผิดมาตรา157บ้างละอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูกันต่อไปครับคุณฟังครับระหว่างคนพื้นที่กับพ่อเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ครับมันก็จะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหรือเปล่าในเรื่องของให้คนต่างชาติมากระทำการที่มันไม่สบอารมณ์ของคนในพื้นที่เนี่ยนะครับผู้ฟังก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะมีคำตอบพรุ่งนี้จะมีคำตอบให้กับคุณผู้ฟังแต่เราไม่มีรายการเอาไว้ผมติดไว้เป็นวันจันทร์แล้วกันนะครับวันจันทร์เราค่อยมาพูดคุยกันกลับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ครับของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับปัญหาของคุณผู้ฟังเรื่องของร่างกายน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดนั้นมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมวิตามินอีคอลลาเจนจากญี่ปุ่นครับ9ชนิดเพื่อดูแลเรื่องของท่านที่เป็นไขมันนะครับมีไขมันสูงมีความดันมีเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบางคนเดินได้ยินกระดูกก๊อบแก๊บๆอย่างก็มันจะหลุดออกมาอย่างนั้นนะครับก็เอาตัวนี้ไปช่วยบำรุงนะครับบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมบำรุงเล็บลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วท่านรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดท่านจะหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆคืนละ3รอบ4รอบเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อกันมาครับรวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ครบรอบ30ปีไปเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้คุณผู้ฟังได้อุ่นใจกับการดูแลสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดขอบนิสดวงพากินสันหรือจะเป็นทางด้านสะเก็ดเงินก็สารพัดโรคที่ท่านเป็นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ก็ยังเป็นขวัญใจของคุณผู้ฟังที่ดูแลกันมา30ปีนะครับบางคนกินมา20ปีก็ยังไม่หยุดครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายที่ยาวนานเลยสนใจสั่งซื้อทั้งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% กับเอนไซม์แอนเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปดร.อเนกสั่งซื้อจากผมด้วยตรงคุณจะได้ของแท้และแน่นอนครับ0817577474 0817577474กลิ้งกลางเข้ามานะครับอยากได้ตัวไหนบอกเรามาครับเราจะได้ส่งให้เก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับคุณผู้ฟังกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับมาฟังเพลงกันต่อครับฟังเพลงยอดฮิตเพลงนี้ก็แล้วกันครับ

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์

0: พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ครับและก็ที่สำคัญครับคุณฟังครับถ้าฟังรายการอยู่รับทราบไปเลยนะครับว่ามีคนแอบไปเรียอะไรเงินเข้าวัดโคกลางนะครับทางวัดขอยืนยันว่าเราไม่ได้ส่งคนออกไปเรียอะไรตามต่างจังหวัดนะครับสำหรับผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการก็ระมัดระวังไว้ด้วยถ้าเจอก็สะกิดตำรวจได้เลยครับเพราะว่าทางวัดไม่ได้ส่งคนเข้าไปเรียอะไรตามบ้านต่างๆนะครับผู้ฟังครับกับทางด้านของงานบุญงานกุศลแล้วคราวนี้ก็มาเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาไขมันครับมีไขมันมีความดันมีเบาหวานบางคนไขมันเยอะไปหน่อยต้องไปนั่งกินยานะบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับสารพัดแม้บางคนก็ยังเรื่องของต่อมลูกหมากด้วยมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อแล้วก็ลดปวดลดไข้ลดปวดลดข้อปวดกระดูกปวดร้าวได้ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับน้ำมัน9ชนิดมันเหมือนกับรวมทั้งหมดในการดูแลสุขภาพร่างกายครับนั่นคือถ้าคุณหลับสบายหลับลึกหลับดีคุณก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการลุกขึ้นเข้าห้องน้ำบ่อยๆใช่ไหมครับเพราะนั้นอยากได้น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็โทรมาที่0817577474เหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่มันครอบคลุมได้ทุกโรคมันครอบจักรวาลเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่อยู่กันกับเรามา30ปีเพราะฉะนั้นก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อกันมาที่0817577474081-757-7474ครับเราคงต้องรับลากันด้วยบทเพลงนี้เป็นบทเพลงสุดท้ายครับและช่วง6โมงเย็นพบกันใหม่กับจอทะลอน1197เรื่องราวของข่าวในช่วงเย็นนะครับสำหรับช่วงนี้หมดเวลาด้วยบทเพลงเพราะๆ1บทเพลงครับคำวอนก่อนลาจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับ

0: 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
13: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
14: ป
2: ่วยจนล้ม
10: ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

0: ิตถึงสมุนไพรไทย
1: ที่บ้านสีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยชุดใหม่อีกสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องคุณสราวุธจอกลมมีรายงานครับ
5: วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิเช่นนายสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น22รายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการสนับสนุนช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศตามแนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่10กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสราวุธจอกลมรายงานครับ
4: ไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้แถลงยึดทรัพย์สมีโชตและสีกาเอกว่า720ล้านบาทนะครับพบแผนโอนเงินผ่านมูลนิธิก่อนเข้าบัญชีส่วนตัวคุณพงษ์รพีประพฤติดีมีรายงานครับ
6: พลตำรวจโทรัตศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาเอในคดีทุจริตเงินวัดหลังตรวจพบเส้นทางการเงินกว่า92ล้านบาทในช่วง3เดือนโดยเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดแต่ถูกโอนเข้ามูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นก่อนส่งต่อเข้าบัญชีส่วนตัวขณะที่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดซึ่งมูลนิธิดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุโมทนาบัตรตำรวจระบุว่าจากการตรวจค้น6จุดพบทรัพย์สินจำนวนมากทั้งเงินสดเงินฝากทองคำและเอกสารสิทธิ์รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินของทั้ง2คนกว่า720ล้านบาทโดยเฉพาะทรัพย์สินของสมีโชตกว่า498ล้านบาทและสีกาเออีก215ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดส่วนกรณีโต๊ะกลมสีส้มตำรวจยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาโดยมองเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ไม่ดีจึงนำออกจากวัดพร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นเรื่องของพฤติกรรมบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและขอประชาชนเข้าวัดทำบุญได้ตามปกติโดยแนะนำให้บริจาคผ่านระบบeDonation เพื่อให้เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ความคืบหน้ากรณีตำรวจบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินนะครับโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้นะครับหลังพบว่ามีคดีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะล่าสุดวันนี้ครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ลงพื้นที่เพื่อขยายผลคดีเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จำนวน2รายนะครับซึ่งสุภาพพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวที่บ้านพักย่านดอนเมืองนะครับหลังพบว่าเอี่ยวทุจริตสอบโกงนะครับโดยรายแรกนะครับสามารถควบคุมตัวได้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนอีกรายควบคุมตัวได้ที่กรุงเทพมหานครนะครับก่อนนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับโดยในเวลา 16:00 น.จะมีการแถลงข่าวที่กองบังคับการปราบปรามอีกครั้งครับ
7: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
4: 17:00 น.กลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับสถิตกลางใจประชาราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: ล้ออะไรจริงอะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
10: ตัวจริงหรือยางรถ EV ต้องเ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วฮะก็ตรงกับวันที่11กันยายน2569นะครับเรากลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันในช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยนะฮะมีประเด็นข่าวสารมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยอยู่กับพี่กิ๊กและก็พี่แบงค์นะฮะรวมถึงพี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกองทัพบกของเรานะครับวันนี้เริ่มต้นรายการครับพี่กิ๊กครับเริ่มกันที่เรื่องราวดีๆก่อนเลยครับ
0: ค่ะก็เป็นการติดตามโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นหัวหน้าคณะเดินทางติดตามความก้าวหน้าของโครงการนี้ค่ะได้มีลงพื้นที่นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมคณะซึ่งในส่วนของกองทัพบกเองทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างนะคะและพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตรรองแม่ทัพที่1เนี่ยเดินทางร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยค่ะพี่แบงค
1: ์ครับก็ทั้งนี้นะครับโครงการพระราชดำริตามพระราชโอบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงแล้วก็ศูนย์การเรียนศึกษาขอไปนะครับศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกองทัพบกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการใน2ภารกิจโดยกรมการทหารช่างรับผิดชอบดูแลการขุดลอกแก้มลิงลำห้วยใหญ่ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในขณะนี้นะครับแล้วก็การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ที่กำลังดำเนินการถักถางพื้นที่ซึ่งก็สอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการครับ
0: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะคณะตรวจเยี่ยมได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการค่ะที่ในพื้นที่ด้วยนะคะจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเป็นการมุ่งขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงพัฒนาพื้นที่และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนให้เป็นไปตามพระราชดำริอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: ครับก็โครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นโครงการตามพระราชดำริในพระราชโอบายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูแลในเรื่องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บรรเทาปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับเอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับมณฑลทหารบกที่23โดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23เขานำผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา40นายด้วยกันนะครับจากศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับณวัดโคกเครือจังหวัดกาฬสินธุ์ขออภัยนิดนึงนะครับมณฑลทหารบกที่23เนี่ยเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าเขามีการไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะภายในกิจกรรมมีอะไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: โอ้มีกิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยได้ร่วมส่งต่อความห่วงใยผ่านโครงการพี่แบ่งปันน้องค่ะเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาตุ๊กตารวมไปถึงขนมให้กับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนด้วยนะคะและที่สำคัญมีบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในวัดให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งการดำเนินการนี้นะคะถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างมากเลยค่ะ
1: ครับก็ในกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารได้ก็มีจิตสาธารณะนะครับรู้จักการเสียสละแล้วก็การแบ่งปันนะฮะด้วยความสมัครใจตลอดจนเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไปนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะการปลูกฝังให้กับบุตรหลานของเราเด็กๆเยาวชนเนี่ยเขามีใจรักในการที่จะทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมโตขึ้นไปในกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะติดตัวเขาไปนะครับความรู้สึกความสุขความภาคภูมิใจเนี่ยพี่กิ๊กนะฮะเมื่อเขาได้ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วเหล่านี้นะครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจำความรู้สึกพวกนี้ได้เขาก็จะทำต่อนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังเรื่องดีๆให้กับบุตรหลานเด็กๆเยาวชนไทยของเราครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปติดตามกันในช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์วันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง สร้างสุขด้วยสุนทรียภาพแบบไทยนะครับมาฝากมาแนะนำกันเช่นเคยพร้อมแล้วไปพบกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กันเลยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องแนวทางสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพแบบไทยค่ะท่านผู้ฟังคะมนุษย์ทุกคนต่างพยายามหาวิธีการลดความทุกข์และหาแนวทางสร้างความสุขซึ่งก็มีมากมายหลากหลายวิธีนะคะทั้งความสุขจากภายนอกตัวตนนานาประการซึ่งอาจต้องใช้วิธีการไขว่คว้าอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ผู้ใช้วิธีแสวงหาความสุขจากตัวเราจากใจเราก็คงเหน็ดเหนื่อยกายน้อยหน่อยนะคะและแนวทางสร้างสุขด้วยการเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพแบบไทยให้แก่ตัวเราเองในทุกโอกาสก็เป็นแนวทางสร้างความสุขจากใจเราเองวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนสามารถฝึกทักษะสร้างสุนทรียภาพแบบไทยให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ค่ะแต่ก่อนที่จะนำเสนอการเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพให้แก่ตนเองในทุกโอกาสก็ขอเสนอความหมายของคำว่าสุนทรียภาพเสียก่อนนะคะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันสุนทรียภาพหมายถึงการมีความเข้าใจและรู้สึกได้ของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติและงานศิลปะตลอดจนความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์งานศิลปะก็เช่นด้านดนตรีละครนาฏศิลป์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมและวรรณกรรมเป็นต้นค่ะฉะนั้นการฝึกทักษะสร้างสุนทรียภาพคือการฝึกตนให้มีความเข้าใจและรู้สึกได้ถึงความงามของธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจรู้สึกได้อาจถึงขั้นแสดงออกได้นั่นเองค่ะหากคนเราสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพในทุกโอกาสนั่นคือการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขในทุกโอกาสกับสิ่งรอบตัวได้ด้วยตนเองผ่านทางวิธีคิดวิธีสร้างความเข้าใจและสร้างความรู้สึกของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งควรเริ่มต้นที่การสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพที่มีต่อความงามในธรรมชาติเป็นเบื้องต้นเสียก่อนนะคะเพราะธรรมชาติใกล้ตัวเราและเป็นของทุกผู้คนไม่ต้องแสวงหานั่นคือความงามโดยการใช้การมองในธรรมชาติด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยความสงบเราก็จะเข้าใจธรรมชาติและรู้สึกได้ถึงความงามในธรรมชาติค่ะอันเป็นสุนทรียภาพสิ่งแรกที่ขอแนะนำก็คือการมองท้องฟ้าที่มีสีฟ้าที่งดงามแม้บางครั้งจะมีเมฆบ้างแต่เมฆก็มีรูปร่างให้จินตนาการให้เป็นความงดงามได้มองน้ำในแม่น้ำทะเลมองเกลียวคลื่นที่กระเซ็นเป็นระรอกมองแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสีมองต้นไม้ทิวไม้ดอกไม้และแมลงเป็นต้นค่ะหากเรามองความงามในธรรมชาติเราก็จะรู้สึกชื่นชมยินดีสบายใจปราบปลื้มทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มองในธรรมชาติแล้วรู้สึกถึงความสวยงามสวยสดงดงามไปหมดนี่คือการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขกับสิ่งรอบตัวด้วยการสร้างสุนทรียภาพในทุกโอกาสจากธรรมชาติที่งดงามและประเทศไทยเราก็มีธรรมชาติที่งดงามมากมายให้ได้ชื่นชมนะคะนอกจากการสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพที่มีต่อความงามในธรรมชาติเป็นเบื้องต้นแล้ววิธีการต่อไปก็คือการสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพในงานศิลปะที่ประณีตในสาขาต่างๆเริ่มต้นง่ายๆใกล้ตัวของเรามากที่สุดก็คือการฟังเสียงที่ไพเราะสนอโสดยกตัวอย่างเสียงดนตรีเป็นเสียงที่มีอำนาจสร้างสุนทรียภาพเสียงที่มีอำนาจมากคือเสียงที่ไพเราะกังวานเพลงที่ร้อง พลงที่ฟังดนตรีที่เล่นทั้งเนื้อเพลงและทำนองเป็นศิลปะของเสียงค่ะเป็นความงดงามของเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออาจเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเป็นเสียงร้องที่เกิดจากการเสียงร้องเพลงเครื่องเล่นดนตรีรวมถึงเสียงสวดมนต์นะคะนอกจากสร้างสุขจากสุนทรียภาพด้านดนตรีแล้วศิลปะที่ประณีตด้านอื่นๆก็ทำให้เกิดสุนทรียภาพได้ในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์การละครวรรณศิลป์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมที่ประณีตรวมถึงศิลปะการใช้ภาษาไทยก็ทำให้เกิดสุนทรียภาพได้ค่ะเป็นแนวทางสร้างสุขแบบไทยได้ด้วยการร้อยเรียงถ้อยคำภาษาไทยให้เกิดความงดงามประณีตไพเราะเกิดความซาบซึ้งใจทั้งจากการฟังการอ่านและการพูดภาษาไทยค่ะสุนทรียภาพจากการฟังภาษาไทยจากพื้นฐานสำคัญของภาษาไทยในเนื้อแท้เป็นภาษาที่มีความไพเราะน่าฟังและมีลักษณะเด่นคือเป็นภาษาที่มีระดับวรรณยุกต์สูงต่ำประดุจเสียงดนตรีค่ะฉะนั้นจึงทำให้คนไทยมีความสุขจากการฟังภาษาไทยได้นอกจากเสียงประดุจเสียงดนตรีอันไพเราะแล้วภาษาไทยยังทำหน้าที่ให้สุนทรียภาพในรูปแบบของการฟังเนื้อร้องในทำนองเพลงไทยทุกประเภทซึ่งคนไทยก็ได้สัมผัสความสุขนี้นับแต่วัยทารกจากเพลงกล่อมลูกที่ใช้ภาษาไทยมาร้อยเรียงเป็นคำคล้องจองที่ไพเราะด้วยท่วงทำนองและเนื้อหาที่แสดงความรักความผูกพันและเป็นคำสอนของผู้ที่เป็นแม่ที่มีความเมตตาต่อลูกน้อยแม่ที่ร้องเพลงกล่อมลูกก็ร้องด้วยความสุขผู้ฟังคือทารกน้อยก็สุขใจอบอุ่นใจเมื่อคนไทยได้เติบโตจากวัยทารกวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ก็ได้รับสุนทรียภาพจากการฟังภาษาไทยในเนื้อร้องและทำนองเพลงไปตลอดชีวิตและความสุขจากการฟังภาษาไทยอีกประการก็คือการฟังภาษาไทยที่ได้เรียบเรียงไว้ในคำสอนธรรมะคำสวดมนต์ในทางพระพุทธศาสนาความสุขอันเกิดจากธรรมะซึ่งเรียกกันว่าบันเทิงธรรมนั่นเองค่ะนอกจากการฟังแล้วสุนทรียภาพที่เกิดจากการอ่านวรรณกรรมภาษาไทยทั้งที่เป็นร้อยกองและร้อยแก้วก็ให้ความสุขกับผู้อ่านด้วยการร้อยเรียงภาษาไทยให้เป็นเรื่องราวชวนคิดชวนติดตามเพราะบทร้อยกองหรือบทกลอนเสมือนมาลัยดอกไม้แต่เป็นมาลัยคำที่นำคำภาษาไทยซึ่งได้เลือกสรรแล้วนำมาร้อยเรียงให้เป็นประโยคคล้องจองที่มีความไพเราะงดงามค่ะด้วยศิลปะของภาษาเรียกว่าความสุนทรีและเป็นที่ชื่นชอบประทับใจของผู้อ่านที่เรียกว่าเข้าถึงอารมณ์การนำคำภาษาไทยมาร้อยเรียงให้เป็นระเบียบมีศิลปะและมีความงดงามของภาษาจึงเรียกว่าร้อยส่วนการกลั่นกรองเลือกสรรคำที่มีความไพเราะเหมาะสมนำมาผูกร้อยเป็นประโยคคำเรียกว่ากรองเมื่อนำคำทั้งสองมารวมเข้าด้วยกันจึงเรียกว่าร้อยกรองโดยมีบทบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ความไพเราะซาบซึ้งจากการอ่านวรรณกรรมจึงเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ3ก็คือสุนทรียภาพที่เกิดจากการพูดภาษาไทยค่ะอย่างสร้างสรรค์ก็ย่อมนำความสุขมาให้ได้นะคะหากพูดภาษาไทยด้วยปิยวาจาคำพูดที่อ่อนโยนด้วยเสียงที่อ่อนโยนมีสาระสื่อความหมายอย่างสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีต่อกันย่อมให้เกิดความรักสามัคคีพูดด้วยความเมตตาเป็นการพูดด้วยความสุขเช่นกันฉะนั้นหากพ่อแม่จูงใจให้ลูกเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟังการอ่านการพูดอย่างสร้างสรรค์เช่นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วย่อมนำให้เกิดสุนทรียภาพจากภาษาไทยทำให้เกิดความสุขกับทุกครอบครัวค่ะจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการติดต่อซึ่งกันและกันตลอดชีวิตนะคะท่านผู้ฟังคะผู้ใดใช้ศิลปะที่มีความประณีตงดงามได้มากเท่าไหร่ก็จะสามารถสร้างความสุขใจความเข้าใจและความรู้สึกของแต่ละบุคคลให้มีสุนทรียภาพมากขึ้นตามไปด้วยค่ะและความสุขจากภายในตัวตนก็จะเกิดมีขึ้นได้ตามความรู้สึกในสุนทรียภาพมากขึ้นเท่านั้นความสุขที่ได้จากการเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพในทุกโอกาสจะทำให้จิตใจก่อเกิดแรงบันดาลใจเกิดจินตนาภาพและจินตนาการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะมองโลกอย่างมีความหวังเป็นการสร้างพลังแห่งชีวิตที่อบอุ่นและเป็นสุขได้นอกจากนี้การเรียนรู้ที่จะสร้างสุขจากสุนทรียภาพแบบไทยในทุกอากาศยังช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความรู้สึกเบิกบานฉะนั้นหากท่านฝึกทักษะการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขจากสุนทรียภาพในทุกโอกาสแบบไทยให้แก่บุตรหลานก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความสุขจากตัวเราจากใจเราไม่ต้องไขว่คว้าหาความสุขจากภายนอกตัวตนจะเป็นความสุขสงบที่มั่นคงแนบแน่นกับชีวิตเราตลอดไปค่ะท่านผู้ฟังคะสังคมไทยมีต้นทุนที่จะทำให้เกิดการสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพในทุกโอกาสได้อย่างง่ายดายค่ะทั้งธรรมชาติอันงดงามศิลปะวัฒนธรรมอันประณีตมากมายหลายสาขาภาษาไทยที่ใช้พูดฟังอ่านเขียนล้วนมีอยู่ใกล้ตัวคนไทยและเอื้ออำนวยให้จิตใจของเรามีความสุขเพียงแต่เราควรเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการสร้างสุนทรียภาพแบบไทยแล้วจิตใจของท่านก็จะเป็นสุขได้ในทุกโอกาสค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างนะครับล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาเขามีการจัดกิจกรรมที่เขาก็ดำเนินการร่วมกันนะครับทั้งสองหน่วยงานนี้ที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทรัตน์วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาร่วมแถลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาระหว่างสองกระทรวงนี้นะครับเพื่อเป็นการบูรณาการการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยความร่วมมือดังกล่าวก็ครอบคลุมในประเด็นสำคัญ7เรื่องด้วยกันครับ
0: ค่ะเรื่องแรกนั่นก็คือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะเชื่อมระบบ Toffee EDU ค่ะรับแจ้งเหตุความรุนแรงพร้อมตั้งทีมสหวิชาชีพเยียวยาฟื้นฟูนะคะด้านที่2ค่ะเรื่องที่2นั่นก็คือสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาเด็กในสถานสงเคราะห์โดย ยการแก้ข้อจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษานะคะเรื่องที่3การศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนและกลุ่มเปราะบางจัดรูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่นหรือตั้งศูนย์การศึกษาตามมาตรา12ค่ะเรื่องที่4เป็นการศึกษาพิเศษและการเรียนรวมสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนรวมครูล่ามสื่ออุปกรณ์และเชื่อมฐานข้อมูลร่วมกับ2กระทรวงนี้นะคะและเพิ่มเติมกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องที่5เป็นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและระบบดูแลเด็กปฐมวัยเป็นการกำหนดมาตรฐานแล้วก็เชื่อมข้อมูลเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะคะเรื่องที่6การดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าความยากจนการว่างงานและความรุนแรงตามแนวทาง All for Education นะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือการปรับปรุงที่อยู่สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำน้องๆ นักศึกษาอาชีวะและศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์433แห่งทั่วประเทศเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมบ้านปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยตามนโยบาย Learn to Earn นั่นเองค่ะ
1: ครับคุณประเสริฐเขาก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าแนวทางที่จะดำเนินงานเนี่ยบอกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมจัดทำฐานข้อมูลกลางเชื่อมระบบกับพม.เนี่ยนะครับพม.คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้ากับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาก็เตรียมที่จะทำ MOU ร่วมกันด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนี้ทางด้านของคุณนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะฮะเขาก็กล่าวถึงความสำคัญความร่วมมือใน3ด้าน Quick Win ด้วยกันนะฮะที่สามารถดำเนินการทันทีในปีงบประมาณ2570ได้ก็คืออย่างแรกคือ Quick Win ที่1เชื่อมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ของพม.นะครับผ่านระบบTraffy EDU เนี่ยนะฮะก็คาดว่าจะเป็นการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ Quick Win ที่2ก็คือการทำ MOU นำนักศึกษาอาชีวะแผนกช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้าในพื้นที่ไปช่วยแล้วก็สร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องงานและช่วยยกระดับทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาด้วยสุดท้ายควิกวินที่3ก็คือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กพิการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับพม.นะครับเพื่อเร่งสำรวจเด็กพิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คนให้ได้รับการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากพม.เดือนละ800ถึง 1,000 บาทได้ต่อไปนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของวัยทำงานกันบ้างนะคะอย่างเรา
1: ครับ
0: คือวัยทำงานในช่วงอายุ50ถึง59
1: เราต้องวางแผนไว้แล้วล่ะนะ
0: ต้องวางแผนล่วงหน้านะคะ
1: ครับ
0: กรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของอยากจะแจ้งเตือนนะคะสำหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนั่นก็คือเชิญชวนประชาชนวัยทำงานอายุ 50-59 ปีนะคะเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยการเรียนรู้ถึงปัจจัย4อย่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายเสริมแรงต้านแล้วก็ฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยค่ะเพื่อที่จะป้องกันการพลัดตกหกล้มซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญนะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งการเตรียมตัวนี้นะคะไม่ใช่เตรียมตัวเฉพาะคนทำงานนะคะในวัยที่น้อยกว่า 50-59 ปีแต่เรามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆอยู่ในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยของเราในปัจจุบันเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565มาแล้ว
1: ผ่านมาแล้ว
0: มีสัดส่วนประชากร60ปีขึ้นไ
1: ป
0: มากกว่าร้อยละ20ของประชากรปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุมากกว่า14ล้านคนในขณะเดียวกันมีประชากรวัยทำงานอายุ 50-59 ปีเนี่ยกว่า 900,000 คนต่อปีที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะจากข้อมูลพบว่ากว่าครึ่งเลยนะคะยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพัดตกหกล้มเลยค่ะพี่แบงค์
1: ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยไอ้มวลกล้ามเนื้อต่างๆเรามันก็เริ่มที่จะเสื่อมลงนะครับตามอายุของเรา
0: เราต้องเสริมแคลเซียม
1: ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแคลเซียมก็สำคัญแล้วก็การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าคงสภาพมวลกล้ามเนื้อไว้เนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนของกรมควบคุมโรคนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงาน 50-59 ปีนะครับเริ่มต้นดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ภายใต้มาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มนะครับรู้เนี่ยได้แก่การตระหนักแล้วก็ประเมินสถานะ ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆของตัวเองนะครับปรับคือการปรับสภาพบ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยลดจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการสะดุดลื่นล้มหรือว่าหกล้มต่างๆนะครับส่วนขยับเพิ่มอันนี้เราทราบอยู่แล้วน
0: ั
1: ่นก็คือเพิ่มการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอโดยมีกิจกรรมทางกายนะครับก็คือออกกำลังกายไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์ครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะโดยการพัดตกหกล้มนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ค่ะการเริ่มดูแลสุขภาพการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยทำงานจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายลดปัจจัยเสี่ยงลดความรุนแรงของการบาดเจ็บการพลัดตกหกล้มเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะรวมไปถึงเราสองคนด้วยหันมาดูแลตนเองนะคะแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยตั้งแต่วันนี้เพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยหากท่านใดมีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะโทรไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการป้องกันต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่กองป้องกันการบาดเจ็บที่หมายเลขโทรศัพท์025903955 025903955ค่ะ
1: ครับก็ติดต่อในวันเวลาราชการนะครับเบอร์ดังกล่าวก็ไปปรึกษากันได้ก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปกับนิทานเรื่องร่านะครับรอพบคุณฟังอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามในช่วงนี้แล้วมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
5: Bilingual Book Club
6: นิทานเรื่องร่าน
7: Cleverness without consciousness
6: เรื่องฉลาดแต่ขาดเฉลียว

0: Once upon a time, there was a woodcutter who lived in a village by a foothill.
1: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายตัดฟืนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขา
0: Every morning, he went into the forest to find firewood.
1: ทุกเช้าเขาจะออกจากบ้านไปตัดฟืนในป่า
0: The woodcutter had become familiar with all the animals.
1: ชายตัดฟืนคุ้นเคยกับพวกสัตว์ในป่าเป็นอย่างดี
0: Especially a group of wild monkeys who followed him around.
1: โดยเฉพาะลิงป่าฝูงใหญ่ที่ติดตามเขาไปแทบทุกหนแห่ง
0: The monkeys diligently helped him work from morning till evening.
1: ฝูงลิงช่วยชายตัดฟืนทำงานอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้าจนเย็น
0: Both the man and the monkeys loved one another as a family.
1: ทั้งคนและลิงรักใคร่กลมเกลียวเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
0: Of all the monkeys, the woodcutter loved the head monkey the most.
1: ในบรรดาลิงทั้งฝูงชายตัดฟืนเอ็นดูลิงจ่าฝูงเป็นพิเศษ
0: The woodcutter named him Jiao Jiao and took him everywhere.
1: เขาตั้งชื่อมันว่าเจ้าจ๋อและพามันไปไหนมาไหนด้วยเสมอ
0: เจ้าจ๋อ loved the woodcutter as if he were his father.
1: เจ้าจ๋อเองก็รักชายตัดฟืนเหมือนพ่อ
0: He acted as the woodcutter's protector
1: มันคอยทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองเขา
0: When there was danger, Jiao Jiao would growl at once
1: ถ้าเห็นใครไม่น่าไว้ใจเข้ามาใกล้เจ้าจ๋อจะแยกเขี้ยวคู่คำรามทันที
0: One day, the woodcutter went into the wood as usual.
1: วันหนึ่งชายตัดฟืนเข้าป่าไปทำงานตามปกติ
0: But today, only Jiao Jiao followed him.
1: แต่วันนี้มีเพียงเจ้าจ๋อติดตามไปเป็นผู้ช่วย
0: At noon, the woodcutter took a nap near a pile of firewood under the tree.
1: พอถึงเที่ยงวันชายตัดฟืนก็นอนพักผ่อนข้างกองฟืนใต้ต้นไม
0: ้ As he fell asleep, Jiao Jiao stayed by him to protect him from harm.
1: เมื่อชายตัดฟืนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเจ้าจ๋อก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยระวังภัยให้
0: Suddenly, a fly came to circle around the woodcutter's face before landing on his forehead.
1: ทันใดนั้นแมลงวันตัวหนึ่งมาบินวนตรงหน้าชายตัดฟืนก่อนเกาะบนหน้าผากของเขา
0: Jiao Jiao instantly swept the fly away from his master.
1: เจ้าจ๋อรีบเข้าไปปัดแมลงวันที่มาตอมนาย
0: Then the fly landed on his ear.
1: พอแมลงวันโดนไล่ก็ย้ายไปเกาะที่หูแทน
0: เจ้าจ๋อ again swept it away.
1: เจ้าจ๋อไปปัดอีก
0: The fly then landed on his throat.
1: มันจึงย้ายจากหูไปเกาะที่คอ
0: No matter how Jiao Jiao tried to drive the fly away, it still circled around the woodcutter.
1: ไม่ว่าเจ้าจ๋อไล่อย่างไรแมลงวันก็ยังคอยวนเวียนเกาะตามตัวชายตัดฟืน
0: Jiao Jiao got dizzy and furious.
1: จนเจ้าจ๋อทั้งเวียนหัวและโมโหจัด
0: Thank you. Finally, the fly landed on the woodcutter's nose.
1: ในที่สุดแมลงวันก็เกาะที่ดั้งจมูกของชายตัดฟืน
0: What should I do about this pesky fly? Jojo thought.
1: จะทำยังไงกับเจ้าแมลงวันน่ารำคาญนี่ดีนะเจ้าจ๋อคิด
0: Then he noticed the pile of firewood nearby.
1: ตอนนั้นเองมันเหลือบไปเห็นกองฟืนใกล้ๆ
0: เจ้าจอ picked up a piece of firewood.
1: เจ้าจอไปหยิบฟืนมาหนึ่งท่อน
0: He held it tight while staring at the fly on the woodcutter's nose.
1: กำไว้ในมือแน่นพลางจ้องเจ้าแมลงวันที่ยังเกาะนิ่งตรงจมูกชายตัดฟืน
0: So angry.

0: He finally got rid of the fly.
1: เจ้าจ๋อกระโดดโลดเต้นดีใจที่กำจัดแมลงวันได
0: ้ He tried to wake his master to see what he had done. But the man kept lying still.
1: มันปลุกเจ้านายให้ตื่นมาดูผลงานแต่ไม่ว่าเจ้าจ๋อจะเรียกเท่าไหร่เขากลับนอนนิ่งไม่ยอมตื่น
0: Finally, some villagers passed by.
1: ในที่สุดชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็ผ่านมาบริเวณนั้นพอดี
0: As they saw the woodcutter unconscious and learned the story from Jiao Jiao, they took the man to a doctor right away.
1: พอพวกเขาเห็นว่าชายตัดฟืนนอนหมดสติและได้ฟังเรื่องราวจากเจ้าจ๋อจึงรีบพาเขากลับไปรักษาทันที
0: Before leaving they told Jiao Jiao you are clever but have no sense that's why you made this mistake take it as a lesson
1: ก่อนจากไปชาวบ้านพูดกับเจ้าจ๋อว่าเจ้าเป็นลิงที่ฉลาดมีปัญญาแต่เพราะไม่มีสติยังคิดจึงทำเรื่องผิดพลาดแบบนี้จงจำไว้เป็นบทเรียนนะ
0: The moral of this story is carefully use conscious thought and wisdom before doing anything. ThenYou can avoid making mistakes.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำการใดๆจงคิดให้ดีคิดให้รอบคอบและคิดให้ลึกซึ้งอย่างมีสติและปัญญาแล้วชีวิตเราจะไม่มีวันผิดพลาด
0: Cleverness without consciousness. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Woodcutter. Woodcutter. Woodcutter.
1: ชายตัดฟืน
0: Family. Family. Family.
1: ครอบครัว
0: Protector.Protector, protector.
1: ผู้คุ้มครองผู้พิทักษ
0: ์ Growl, growl, growl.
1: ขู่คำราม
0: Usual, usual, usual.
1: ตามปกติ
0: Forehead, forehead, forehead.
1: หน้าผาก
0: tight tight tight
1: แน่นหนา
0: sweep sweep sweep
1: ปัดกวาด
0: dizzy dizzy dizzy
1: เวียนหัว
0: clever clever clever
1: ฉลาด
0: consciousnessConsciousness. Consciousness.
1: สติความมีจิตสำนึก
0: Lesson. Lesson. Lesson.
1: บทเรียน

0: Cleverness Without Consciousness, written by Pramaha Wuttishai Wacheramethi, retold by Sakuna Sawarot, translated by P. Uy, illustrated by Chalem Akapu, published by Nanmi Books Kitty, and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ woodcutter woodcutter woodcutter
0: ชายตัดฟืน
1: family family family
0: ครอบครัว
1: protector protector protector
0: ผู้คุ้มครองผู้พิทักษ
1: ์ growl growl growl
0: ขู่คำราม
1: usual usual usual
0: ตามปกติ
1: foreheadforehead forehead
0: หน้าผาก
1: tight tight tight
0: แน่นหนา
1: sweep sweep sweep
0: ปัดกวาด
1: dizzy dizzy dizzy
0: เวียนหัว
1: clever clever clever
0: ฉลาด
1: consciousness consciousness consciousness
0: สติความมีจิตสำนึก
1: lesson lesson lesson
0: บทเรียน
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
4: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
5: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
4: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
5: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
4: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
6: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: ัง จันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนี
9: ช
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง17:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
12: สนับสนุนโดย
13: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
14: เซนโซได
13: เปลี่ยนเลย
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
16: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
17: ไม่จริง
16: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
17: ไม่จริง
16: แล้วอะไรจริงอ่ะ
18: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
16: เส้นละ 1,990 บาท
18: ายและพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
16: ้ตัวจริงเรื่องอยากรถ EV ต้องที่บิ๊กควิกจริง
18: ๆสอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
16: เลอา
15: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยคือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวเริ
12: ศเสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมีบุคคลสำคัญอีก22รายดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิเพื่อขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องวุฒิสภาถกต่อพรบงบประมาณรายจ่ายปี70หลังสภามีมติเห็นชอบ338ต่อ114เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงมีสว.อภิปราย30คนด้านเอกนิติยืนยันรัฐบาลยึดวินัยการเงินการคลังรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนนายกรัฐมนตรีแถลงคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นปี68ลั่นยังไม่จบอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทปปงอยู่ระหว่างสอบสวนเส้นทางการเงินยันรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องและเอื้อประโยชน์คนผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามให้สิ้นซากชี้ทำหนังสือถามผบตร.ปมทองเจือเพื่อความชัดเจนหลังถูกโยงเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นบอกใกล้ชิดกันเรื่องงานแต่ไม่รู้เรื่องส่วนตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรเคาะยุทธพรอิสระชัยนั่งบอร์ดสันติสุขส่วนปมส่งสารฎีกาสอบปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามอยู่ระหว่างเรียกหน่วยงานให้ข้อมูลบิ๊กเต่านำทีมรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI ปัวพันคดีนายกเฮงเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยหนึ่งในผู้ต้องหาเพิ่งซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองราคาเกือบ20ล้านบาทและพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงนายกเฮงส่วนจะสาวถึงอธิบดีหรือไม่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงยึดทรัพย์สมิโชตและสีกาเอรวม720ล้านบาทในคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พบมีการรับเงินบริจาคในนามวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้แต่กลับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวขณะที่สมิโชตและสีกาเอถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งตำรวจค้านประกันวันหลบหนีและยุ่งเหยิงพยานหลักฐานส่วนโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นไวรัลกองปราบยันจะนำไปทำลายหลังสำนักพุทธมองว่าเป็นการละกินีของพระพุทธศาสนาส่วนบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์เงียบเหงาตำรวจกั้นเชือกปิดกุฏิเจ้าอาวาสห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกขณะที่ประชาชนยังมาทำบุญตามปกติวอนสังคมแยกแยะเรื่องบุคคลกับศาสนาคืบหน้าผลชันสูตรร่างฮาลุนโซโลพบการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไทยเร่งประสานขอผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียเพื่อประกอบการสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวยืนยันทรัพย์สินและสิ่งของของฮาลุนโซโลยังไม่ได้รับคืนได้เพียงพาสปอร์ตเท่านั้นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวบนรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนพบหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกและระเบิดกว้าง2ลูกเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์พร้อมขยายผลอุตุเตือนไทยมีฝนตกหนัก 11-13 กันยายนนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนเหนืออีสานฝนจะลดลง
4: อัปเดตข่าว 6:00 น. ถึง 4:00 น. กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทั้งสองข่าว
5: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
1: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
0: อยู่ตรงไหนใกล้ไปไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
5: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
4: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
5: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
5: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
8: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
9: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
10: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
9: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
10: ไทเนียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
11: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
10: 081-290-1691
11: 081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราก็กลับมาทักทายกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะขอบคุณแฟนรายการทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิวอิวกันเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ถามถ่ายกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและแน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก็บมือชาเท้าชาต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะค่ะและมรากี้นกสกัดเย็นดูแลสุขภาพท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันมรากี้นกสกัดเย็นตัวนี้ตอบโจทย์นะคะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยค่ะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาของเราด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องอย่ายาบริงค่ะและท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดกระดูกข้อเข่าบวมนะคะต้องไทแคลพลัสตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสตอบโจทย์จริงๆค่ะค่ะและดูแลไตฟื้นฟูไตบำรุงไตต้องโปรมิกซ์ออยล์นะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของไตท่านที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตนะคะต้องควบคุมอาหารต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็สามารถใช้โปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้ได้เลยค่ะดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกตินะคะขับของเน่าของเสียออกจากร่างกายช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นต้องใส่เลี่ยมจอยค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะอยากจะลองใช้หรือบางท่านเนี่ยใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยส่งตรงกันถึงที่ส่งเร็วส่งไวถึงบ้านค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังรายการอิ๋วๆไปด้วยนะฟังเพลงเพราะๆกันค่ะบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนกันอยู่ก็ขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขนะคะส่วนท่านที่เดินทางก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังค่ะวันนี้เรายังคงอยู่เป็นกำลังใจให้กันตลอดทางชั่วโมงนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยนะคะก็จะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างที่บอกกันไปในทุกๆชั่วโมงนะคะว่าบางท่านเนี่ยก็อยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดก็เป็นไปได้ยากที่จะอดอาหารประเภทนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานได้โปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดรวมกันอยู่ในโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะทานวันละ1ซอฟต์เจลเท่านั้นค่ะมีเลขสารระบบอาหารที่1610670550211ค่ะค่ะโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อโปรมิกซ์ออยล์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0891201691ค่ะแล้ววันนี้อิ๋วๆมีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลไตมาฝากกันด้วยนะคะค่ะและช่วงนี้เราไปติดตามสาระดีๆกันนะคะว่าทำไมผู้ป่วยโรคไตถึงต้องควบคุมอาหารค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็ช่วยชะลอความเสื่อมของไตและอันดับ2คือยืดเวลาที่ต้องล้างไตออกไป3ลดภาระการทำงานของไต4ทำให้เนื้อไตที่เหลืออยู่ไม่ต้องทำงานหนัก5ป้องกันภาวะขาดสารอาหารและ6ให้คนไข้มีสุขภาพดีแล้วเราจะดูแลไตอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะอันดับแรกเลยควรดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดหวานจัดออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างพอดีไม่หักโหมเกินไปและปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนกินอาหารเสริมหรือสมุนไพรงดการสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการกินยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานด้วยนะคะและก็จะต้องสังเกตสีปัสสาวะของตนเองหากสีเปลี่ยนไปจากปกติหรือมีลักษณะฟองมากขึ้นผิดปกติควรรีบพบแพทย์ค่ะถ้าเรารู้วิธีการดูแลไตแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาดูกันค่ะอาหารที่คนป่วยเป็นโรคไตควรเลี่ยงมีอะไรบ้างนะคะ8ผักที่คนป่วยโรคไตควรเลี่ยงก็คือผักคะน้าบรอกโคลีหัวปลีมะเขือเทศฟักทองผักชีบีทรูทและหมั่นเทศค่ะค่ะแต่หากเราจะต้องกินผักต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็สามารถนำไปลวกจะช่วยลดโพแทสเซียมได้บางส่วนค่ะแล้วก็ไม่ควรกินโพแทสเซียมเกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวันนะคะไม่ควรกินโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันด้วยค่ะถ้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแหล่งอาหารโซเดียมสูงๆอาจมาจากมื้ออาหารเพียง1มื้อมีอะไรบ้างก็คือน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเนี่ยเท่ากับโซเดียม 1,000 มิลลิกรัมกันเลยทีเดียวนะคะเท่ากับโซเดียม 1,000 มิลลิกรัมกันเลยทีเดียวค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเท่ากับโซเดียม 1,000 มิลลิกรัมและซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะเท่ากับโซเดียม 1,000มิลลิกรัมค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเท่ากับโซเดียม450มิลลิกรัมกะปิ1ช้อนโต๊ะโซเดียม1450มิลลิกรัมเกลือ1ช้อนชาโซเดียม2000มิลลิกรัมค่ะค่ะและอีกหนึ่งทางเลือกฟื้นฟูไตด้วยการบริโภคไข่ขาวเมนูไข่ขาว
นะคะมีมากมายค่ะลาบไข่ขาวหรือว่าแกงจืดเต้าหู้ไข่ขาวนั่นเองค่ะทำไมต้องไข่ขาวเพราะว่าไข่ขาวคือโปรตีนคุณภาพสูงบันคือค่าของเสียที่ได้จากการย่อยโปรตีนผ่านการย่อยแล้วจะได้ค่าบันที่น้อยบันสูงนั่นคือการบันสูงนั่นคือภาระการงานของไตที่เพิ่มขึ้นค่ะ

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่ 302-02-765-0007 รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไททิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: เราเพราะเพลินๆค่ะกลับมาคุยกันต่อเนาะในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูแลเรื่องของระบบไขข้อเข่ากันบ้างนะคะหลายท่านเนี่ยก็คงจะเริ่มบ่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าบวมข้อเข่าอักเสบปวดข้อปวดเข่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะการทำกิจกรรมในแต่ละวันหรือแม้แต่การนั่งเฉยๆการยืนเฉยๆเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามีปัญหานะคะดังนั้นต้องรีบๆดูแลสุขภาพข้อเข่าของคุณกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะถ้าพูดถึงไทแคลพลัสนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสดนะคะท่านที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานเนี่ยอย่าทนกันเลยนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทแคลพลัสค่ะค่ะไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกและยังปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะดูแลกระดูกและข้อวันนี้ด้วยไทแคลพลัสค่ะไทแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพของไททิปโอสดนะคะมีอย.ปลอดภัยทานได้อย.เลขที่101-037-565-007ค่ะค่ะหากผู้ฟังสนใจไทแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทค่ะซื้อ2 กระปุกจ่ายเพียง500 บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4 กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องรับไปเลย 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1 กระปุกสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ก็สามารถที่จะทานควบคู่กับไทแคลพลัสได้ค่ะคุณผู้ฟังคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแกบมือชาเท้าชานะคะมีความรู้สึกว่าต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะข้อเข่าเราเนี่ยอาจจะแห้งนะคะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงก็สามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยค่ะค่ะซึ่งเซซามีนที่อยู่ในน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อก ปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมนะคะท่านที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยค่ะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจลนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะปลอดภัยมีอย.มีเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
2: ฮะนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

ถ้าเรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในแต่ละวันนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีภารกิจกันเยอะนะคะบางท่านเนี่ยเคลื่อนไหวกันตลอดเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆและที่สำคัญเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยพักผ่อนกันเยอะๆด้วยนะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริงและมระขี้นกสกัดเย็นค่ะเรื่องของดวงตาก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามนะคะการดูแลสุขภาพดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะดวงตาคู่สวยๆของเราเนี่ยมีอยู่คู่เดียวนะคะดังนั้นจะต้องทนุถนอมกันไว้แต่เนิ่นๆค่ะอายายาบริงตัวนี้นะคะได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลและบำรุงดวงตาจริงๆนะคะสำหรับยายาบริงมีอย.ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะคะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้ค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีอาการแสบตาไหมปวดกระบอกตาตาล้าตาพร่ามัวเมื่อยตาตาอักเสบหรือเปล่ามีน้ำตาไหลหรือว่ามองแดดไม่ได้เนี่ยนะคะต้องรีบๆดูแลตัวเองกันค่ะนะหากเป็นไปได้ก็ไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำนะคะไปพบจักษุแพทย์กันนะไปปรึกษาคุณหมอดูค่ะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยายาบริงราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500บาทแล้วก็อย่าลืมรับของแถมจากลุงช้างด้วยนะคะค่ะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดราคากระปุกละ800บาทซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทสนใจโทรเลย0812901691 08หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้า

ยาของโรงพยาบาลได้นะคะมาราคีนกสกัดเย็นทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทหากมุฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ถ้าใครบ้างที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะค่ะก็อย่าวิตกกังวลกันไปนะคะดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีค่ะทานอาหารที่

ีไฟเบอร์สูงๆเยอะๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดกันเยอะๆด้วยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยได้นะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอค่ะค่ะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยหากมูฟังขาไซเลียมจอยผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่616-067-655-0209นะคะค่ะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการให้ระบบขับถ่ายดีระบายดีนะคะก็สามารถที่จะทานไซเลียมจอยก่อนนอนครั้งละ2เม็ดได้เลยค่ะเพื่อการระบายที่ดีนะคะค่ะทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทานไซเลียมจอยได้1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทและโปรโมชั่นสุดคุ้มมาบอกต่อกันซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691 081-290-1691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกันเป็นประจำด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายโปรมิกซ์ออยล์นะคะดูแลฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายและสมุนไพรไทยทิพโอสดนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายใช้สมุนไพรไทยทิพโอสดค่ะไทยแคลพลัสนะคะปวดข้อปวดกระดูกข้อข่าวบวมต้องไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อข่านะคะกระดูกลั่นกรอบแกรบเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ค่ะและมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาญาบริคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องอย่ายาบริงค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดพูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะค่ะและสำหรับวันนี้อิวๆก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-7474 081-757-7474

0: พบรักงานวังนารายครับเปิดเพื่อให้คุณผู้ฟังที่มาพบรักที่ลพบุรีแล้วก็เจอบุคคลที่น่ารักแล้วก็จะถึงเทศกาลของวังนารายงานวังนารายก็จะมาเจอกันที่อะไรเงี้ยครับก็เป็นการว่าสร้างความสัมพันธ์แล้วไม่รู้ว่าคนนั้นยังฟังอยู่หรือเปล่าว่ากันนะอ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวกันแล้วเนาะแต่ถามว่าข่าวตอนนี้ที่ดังที่สุดไม่ใช่เป็นความรักแบบนั้นมันเป็นความรักบนโต๊ะกับข้าวนี่ทีครับแม่พระเจ้าพูนนะครับก็ต้องสวัสดีกันก่อนนะครับวางครับเราพบกัน2ช่วงนะครับหลายคนอิจฉาบอกโอ้ยพละกำลังโดยเฉพาะคุณหนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสบอกโอ้ไม่น่าเชื่อว่าอายุ60กว่าจะเผด็จศึกได้ขนาดนี้แหมเล่นเอาผู้หญิงร้องโอดโอยนะครับโต๊ะมันก็แข็งแรงดีเหลือเกินครับไม่ดังอินอ้อยอีอันตำรวจเก็บโต๊ะไปแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปดูอะไรที่มันเป็นที่จะเป็นพวกอะไรนะเขาเรียกว่าในการดูไอ้เก็บ DNA งั้นได้ใช่ไหมครับเปิดคลังสมบัติสีกายเอใกล้ชิดหลวงพ่อโชติทองคำ90บาทพระทองคำโฉนดที่ดินเงินหลายสกุล3ล้านห้าครับคุณฟังไม่ได้ทำอะไรแล้วรวยได้ยังไงเนี่ยใครชาวบ้านเขาคงต้องสงสัยอ่ะอ๋อมีผัวเป็นพระนี่เองถึงได้รวยขนาดนี้ใช่ไหมอย่าทำนะครับคุณฟังอย่าบาปหนาถึงขนาดต้องศึกกันเลยครับพระน่ะก็บาปถ้าโบราณก็บอกอะไรนะทานโทษนะครับคุณฟังหญิงก็ร้ายชายก็ชั่วรวยเป็นร้อยล้านแล้วเปรสุภาพสตรีโอ้ยรสชาติถึงขิงถึงพริกถึงขิงนะครับตีห้าครึ่งเท่านั้นแหละครับโอ้โหพระเจ้าบอกคุณนะฟัดกันยิ่งกับหนังเอ็กซ์นะครับโอ้ยประเภทอะไรนะเขาเรียกมีท่ายกสดมีท่าแล้วโอ้สารพัดครับผมพูดไปก็จะเป็นเรื่องของการต้องแยกแยะหน่อยนะครับคุณผู้ฟังพระดีๆยังมีอีกเยอะครับพระชั่วๆพระที่ทำอย่างนี้มันก็ค่อยๆหมดไปครับไม่เร็วก็ช้ามันไม่มีคำว่ารอดไปได้เรื่องราวของข่าวทางด้านตำรวจกองปราบครับนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงปทุมธานีของสีกายเอหรือปุญญวีนามสกุลรุ่งเรืองครับข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตครับเพราะพระนี่เขาถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจากการตรวจค้นของสีกายเอหรือบุญยวีนามสกุลรุ่งเรืองเนี่ยนะครับสาวเชียร์ลีดเดอร์นะสาวสวยนะตอนสาวๆเขาน่ารักนะครับและขนาด40กว่านี่เขายังน่ารักอยู่เลยนะแต่ความน่ารักมันก็กระชากชีวรปลิวได้เหมือนกันเนี่ยนะตรวจค้นแล้วเจอพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งรูปพรรณรวมอีก90บาทโอ้โหไม่รวยได้ไงทอง90บาทคุณได้ 60,000 เนี่ยคุณผู้ฟังกี่ล้านน่ะครับคิดเป็นราคาเงินสดก็6ล้านกว่าบาทใช่ไหม6ล้าน 374,070 บาทเงินสดอีก3ล้าน 592,300 บาทโอ้ยคนจะเอาเยี่ยงอย่างไหมเนี่ยมีผัวเป็นพระและร่ำรวยเหลือเกินโทรศัพท์3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชีอีก10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับแน่ยังจะซื้อขายที่ดินอีกแสดงว่าไปซื้อที่ดินกักเอาไว้เอกสารการลงทุน18รายการนั่นโอ้เอาเงินไปหมุนไปลงทุนกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบสลากออมสินอีก4ใบครับพระเจ้าบอกคุณเอ๋ยน้องเอ๋เธอร่ำรวยซะเหลือเกินนะครับก็เพราะว่าได้สามีเป็นพระเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องศึกในอาทิตย์นี้ครับซึ่งก็เบื้องหลังก็บอกว่าสามีโชติได้ขอเวลาทำใจก่อนศึกห่วงพุทธศาสนาลูกศิษย์เผยตำรวจทหารมากราบเพียบเนี่ยนะครับโอ้เสียนพงเสียนพระไปกันเยอะครับเพราะพระรุ่นเหนือดวงนี่ราคาตก3ล้านนะเขาบอกอย่างนั้นนะ วัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงตำบลสะเผาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นิมนต์พระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าวัดวัดคลองตะเคียนในฐานะเจ้าคณะผู้ปกครองพร้อมนำชุดขาวเข้าไปภายในพระโบสถ์เพื่อประกอบพิธีลาสิกขาพระวชิรยานวิหรือพระอธิโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติวัย66เจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์จริงๆมันขาดตั้งแต่จึกแรกแล้ว2ปีกันมาแล้วที่รู้จักกันศีลมันขาดไม่ใช่เป็นพระตั้งแต่ถกจีวรแล้วโอ้โหจริงๆแล้วไม่ต้องจับศึกได้เลยอย่างนี้ต้องไปเอาท่านรองเจ้าคณะจังหวัดมาเดือดร้อนท่านด้วยเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันตำรวจกองปราบได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มหลวงพ่อโชติภายในกุฏิเจ้าวาดตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินโอ้โหดูแล้วไม่น่าเชื่อห่วงเวลา2ปีเนี่ยพระรูปดังกล่าวมีพฤติการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมิชอบกว่า20รายการเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตัวเองแล้วมอบให้สีกาคนสนิทนำไปแปลงสภาพอำพรางในชื่อบุคคลอื่นรวมมูลค่าความเสียหาย92ล้านบาทข่าวแจ้งว่าระหว่างที่ตำรวจนำตัวไปศึกนั้นหลวงพ่อโชติได้ขอเวลาทำใจอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะยอมเดินเข้าโบสถ์ใช้เวลาประกอบพิธีประมาณ30นาทีจึงแล้วเสร็จก่อนจะออกมาในสภาพนุ่งขาวห่มนุ่งชุดขาวในชื่อนายอภิโชติโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมตัวนำไปสอบสวนขยายผลที่กองบังคับการปราบปรามกรุงเทพต่อไปด้านวชิโรภาสครับท่านพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับพระนครศรีอยุธยาท่านก็บอกว่าระหว่างการลาสิกขาอดีตหลวงพ่อโชติมีสีหน้าเรียบเฉยสุขุมเชื่อว่าภายในจิตใจนั้นย่อมมีความรู้สึกเนื่องจากครองสมณเพศมาเป็นเวลานานหลายสิบปีและยังแสดงความเป็นห่วงพุทธศาสนาทั้งนี้การลาสิกขาเป็นการตัดใจโดยสมัครใจไม่มีผู้ใดบังคับที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องเสื่อมเสียเกี่ยวกับอดีตเจ้าวาดรูปนี้เลยเมื่อเกิดเหตุก็เลยก็ต้องปล่อยเป็นตามกระบวนการยุติธรรมอยากฝากถึงญาติโยมว่าให้แยกแยะเรื่องตัวบุคคลออกจากพุทธศาสนาวัดยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเสมอพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดว่างั้นนะครับสำหรับบรรยากาศภายในวัดพบว่ามีการปิดกั้นพื้นที่พระอุโบสถและโบราณสถานสำคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากที่บริเวณกุฏิของอดีตเจ้าวาดนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับโบสถ์และโบราณสถานทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยฮ่องกงและจีนที่เดินทางมาทำบุญกราบไหว้ไม่สามารถเข้าไปในโบสถ์ได้สร้างความตกใจกับผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนำเครื่องนับธนบัตรเข้าไปภายในกุฏิด้วยเชื่อว่าน่าจะมีการนับเงินที่อยู่ในกุฏิด้วยโอ้เงินเป็นถังเลยนะอดีตลูกศิษย์ของเจ้าวาดบอกรู้จักกับพระอาจารย์โชติมาตั้งแต่มาบวชที่วัดได้ประมาณ5ปีเพราะมีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์จตุคามรามเทพที่ผ่านมาจะพบมีลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเป็นนายตำรวจทหารและนักการเมืองนักธุรกิจมีมากราบไหว้องค์พระจตุคามรามเทพศรัทธาในตัวองค์อดีตเจ้าวาดพระอาจารย์โชติไม่พบเห็นความปกติอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเพราะจากการที่ท่านจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆรวมถึงการจัดทำบุญเพื่อจัดหาซื้อเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยจุดที่เป็นกุฏิของพระอาจารย์โชติจะมีลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแลเรื่องการจัดการให้กับคนเข้าไปกราบไหว้องค์พระจตุคามรามเทพกราบไหว้พระอาจารย์โชติแล้วก็พบเห็นมีหญิงสาวคอยดูแลเรื่องการจัดการทำความสะอาดภายในบริเวณดังกล่าวด้วยแต่ไม่ทราบว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่รู้สึกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับพระอาจารย์โชติแต่ด้วยพยานหลักฐานต่างๆที่เห็นแล้วก็ให้เป็นเรื่องของความผิดส่วนบุคคลความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและหลักคำสอนพุทธศาสนายังคงต้องคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงเหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนอะไรที่เพียงแต่บุคคลเท่านั้นที่กระทำตัวของตัวเองครับเอวังก็มีด้วยประการและจะนี้ครับแยกแยะหน่อยนะครับไม่ว่านางก๊อปไม่ว่านางเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นนางเอจากศึกพระดังๆอย่างเงี้ยนะก็ต้องแยกแยะนะครับพระดีๆก็มีให้กราบอีกเยอะเอาเหลือไว้บ้างเฮ้ยโยมเอ้ยองค์ไหนที่จะต้องไปอีกอะเหลือไว้บ้างนะครับที่รู้จักในพระดังๆนั้นนี่ท่านนี่ผมก็เคยเข้าไปกราบสมัยยังไม่โด่งดังเท่าไหร่ตอนนั้นเล่นเอาเซียนพระหงายท้องกันไปแถวหมดนะครับมาโด่งดังตอนที่นายกเอามาโชว์ด้วยเหนือดวงเนี่ยนะ ใช่ไหมเป็นก็เลยกลายคนเราลงได้บวชแล้วเนี่ยเนาะมันก็ต้องอยู่ที่สร้างวัตถุมงคลเนี่ยจะเป็นพระที่ดังแต่สำคัญที่สุดก็คือถ้าสร้างแล้วบริสุทธิ์เอาเงินเข้าวัดทั้งหมดก็ไม่ใช่ปัญหานี่เปิดมูลนิธิบางหน้าแต่เข้ากระเป๋าตัวเองโอ้โหเก็บไว้ในกุฏิอยู่ในกุฏิไม่เรียกว่าพระวัตถุมงคลของท่านก็ดังนะครับพอนายกใส่แล้วออกมาโชว์ผู้สื่อข่าวยิ่งดังกันไปใหญ่เลยแต่ตอนนี้เซียนพระนั่งร้องไห้กันไปแถวโอ้ย3ล้าน4ล้านที่ซื้อมาที่เช่าบูชามาตอนนี้50บาทมีใครเอามั้ยเนี่ยครับอาจจะเอาก็ได้นะบางคนก็เห็นข่าวมาบอกว่าเซียนพระบางคนบอกเช่าไปเท่าไหร่เอามาคืนจะจ่ายให้เท่าที่เคยเช่าไปว่างั้นเอางั้นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าแหมน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายเรียกนารีพิฆาตอย่างแท้จริงเนาะครับกองปราบต้องใช้รถถึง4คันครับขนทรัพย์สินของสมีโชติเงินสดอื้อเตรียมใช้เครื่องนับ4เครื่องพังแล้ว2เครื่องก็โอ้เยอะมากนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวอดีตพระวัชรยานหรือสมีโชติหรือนายอติโชติวัย66อดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยากลับไปยังกองบังคับการปราบปรามสอบปากคำเพิ่มเติมครับคุมตัวสมีโชติผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าต้องการจะขอโทษหรือมีอะไรอยากพูดกับสังคมหรือไม่รวมถึงมีความเครียดหรือไม่แต่สมีโชติตอบเพียงสั้นๆว่าอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาว่าเหรออย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหรอก่อนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นไปยังด้านบนของอาคารผู้สื่อข่าวถามว่าท่านมีอะไรพูดกับสังคมไหมมีอะไรจะขอโทษหรือมีอะไรอยากจะพูดกับสังคมไหมท่านพูดสั้นๆตัวสมีโชติไอ้ชิดพูดสั้นๆมันเป็นเรื่องธรรมดาอ๋อไอ้เรื่องนี้เรื่องธรรมดาเหรอศาสนามัวหมองนี่เรื่องธรรมดาเลยไอ้ชิดโอ้โหพระเจ้าบอกคุณเอ้ยมึงไม่เอาอย่างมาจากไหนเอามาจากวัดไร่ขิงหรือจะเอามาจากจังหวัดไหน ที่ก๊อปเล่นทั้งงานทั้งหลายองค์เนี่ยนะครับเอาอย่างก๊อปใช่ไหมแต่อันนี้กลายเป็นเอ๋ไม่ใช่ก๊อปนะครับตำรวจนำทรัพย์สินของสมีโชติตรวจยึดกลับมาได้โดยมีทรัพย์สินจำนวนมากจนต้องใช้รถขนถึง4คันรถประกอบด้วยรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันรถตู้อีก1คันครับเจ้าหน้าที่บอกสาเหตุที่เดินทางมาถึงกองบังคับการปราบปรามล่าช้าเนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจนับทรัพย์สินซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเงินสดที่ต้องใช้เครื่องธนบัตรนับ4เครื่องช่วยตรวจสอบและผลปรากฏว่านับไปนับมาเสียหายไปแล้ว2เรื่องโอ้โหสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณเงินสดที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนับอย่างละเอียดก่อนนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนับจนเครื่องนับพังไป2เครื่องไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยโอ้โหดูขนกันครับอินุงตุงนังตำรวจช่วยขนโอ้เกณฑ์มากินทั้งลงทั้งกองปราบเลยไหมเนี่ยนะครับนะครับเขาบอกว่าในกุฏิมีอะไรเจอแม้กระทั่งทองคำแท่งเงินสดมูลค่ากว่า100ล้านครับเมื่อค้นกุฏิของไอ้ที่โชติเนี่ยนะครับวัย66กำลังแรงดีเหลือเกินผู้หญิงร้องลั่นเนี่ยนะครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติสมคบการฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินตรวจสอบภายในกุฏิคาดว่ามีมากกว่า100ล้านจนถึงขนาดนี้ก็ยังนับไม่แล้วเสร็จว่างั้นโอ้โหคาดว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวอดีตเจ้าวาดมาสอบปากคำที่กองปราบปรามเที่ยงคืนของเมื่อคืนเนี้ยพร้อมนำตัวส่งศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบฝากขังในวันนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงหลบหนีไปยุ่งเหยิงประเด็นฐานเนื่องจากเกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลว่ากันครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่หนักไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อนะเขาบอกเปิดมหากาพย์สามสิกาเฉาก๊อปเกนและเอ๋เสพเมถุนยักยอกเงินวัดเขย่าวงการสงฆ์ไทยเปิดมหากาพย์สามสิกาเฉาก๊อปเกนเอ๋เสพเมถุนยักยอกเงินวัดเขย่าวงการสงฆ์ไทยล่าสุดครับไอทิศโชติอธิโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จับได้คากุฏิกำลังฉันเช้ากลายเป็นชนวนเหตุสะเทือนวงการสงฆ์ครั้งล่าสุดตรวจสอบกล้องวงจรปิดเจอเสพเมถุนคาหนังคาเขาในกล้องขยายวงไปสู่การเปิดแผลเฉาเรื่องการยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทแล้วฟอกเงินการใช้หลักฐานดิจิตอลกดดันเรียกรับผลประโยชน์ปรากฏการณ์กำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งกระบวนการยุติธรรมและวงการสงฆ์ไทย เพื่อความสัมพันธ์ฉาวระหว่างพระผู้ใหญ่กับสีกาถูกนำไปเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางการเงินสะท้อนช่องโหว่ร้ายแรงของระบบกำกับดูแลทรัพย์สินภายในวัดตั้งแต่คดีสีกาก๊อปต่อเนื่องถึงสีกาเกณฑ์กรณีล่าสุดสีกาเอแม้รายละเอียดของแต่ละคดีจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่ปรากฏร่วมกันคือความสัมพันธ์ระหว่างพระกับสีกาที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางการเงินสะท้อนช่องโหว่ของระบบกำกับดูแลทรัพย์สินภายในวัดหนึ่งในคดีที่สร้างแรงสั่นสะเทือนมากสุดคือกรณีของสีกากอบหรือนางสาววิลาวันวัย35ซึ่งถูกกล่าวถึงจากกรณีความสัมพันธ์กับพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่และมีการเรียกร้องเงินค่าเลี้ยงดูสูงถึง7.2 ล้านการสืบสวนของตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามกับทุจริตประพฤติมิชอบขยายผลจากเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวไปสู่การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเส้นทางการเงินเจ้าหน้าที่พบไฟล์ภาพและคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับพระสงฆ์มากกว่า 80,000 ไฟล์ขณะเดียวกันการตรวจสอบบัญชีธนาคารพบเงินหมุนเวียนประมาณ385 ล้านบาทในช่วง3 ปีที่มีการถอนและเคลื่อนย้ายเงินออกไปจนเหลือเงินในบัญชีเพียง 8,000 บาทข้อมูลจากการสืบสวนยังเชื่อมโยงเงินบางส่วนกับการพนันออนไลน์ที่ทำให้คดีไม่ได้หยุดอยู่เพียงประเด็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแต่ขยายไปถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินคดีดังกล่าวยังส่งผลให้การตรวจสอบพระสงฆ์นะครับซึ่งขณะนี้ถ้าดูแล้วจะเห็นได้ว่าการรายงานของพระที่เกี่ยวข้องกับลาสิกขาหลายรูปเนี่ยขณะที่สิกาก๊อฟถูกดำเนินคดีก็หลายข้อหารวมทั้งความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฟอกเงินและรับของโจรมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเนี่ยนะครับอีกคดีที่สะเทือนวงการสงฆ์คือคดีที่วัดไร่ขิงพระรามหลวงซึ่งมีทิศแย้มหรืออดีตพระธรรมวชิรานุวัตรเป็นผู้ต้องหาสำคัญในคดีเกี่ยวกับการเบียดบังเงินของวัดและมูลนิธิมูลค่าความเสียหายที่ถูกกล่าวสูงถึง 2,000 ล้านบาทตำรวจกองปราบใช้เวลาสืบสวนเก็บหลักฐานเป็นเวลานานโดยมีการปฏิบัติการแฝงตัวเข้าไปอยู่ในวัดนานหลายเดือนเพื่อเจาะข้อมูลและตรวจสอบเครือข่ายทางการเงินตำรวจลงทุนไปเป็นลูกศิษย์ไปเป็นอะไรนะบวชเป็นพระอยู่ในวัดเลยนะหนึ่งในเส้นทางสำคัญที่ถูกตรวจสอบคือเงินจำนวนมหาศาลประมาณ817 ล้านบาทที่ถูกโอนไปยังสีกาเกณฑ์หรือนางสาวอัญญาวันหญิงคนสนิทซึ่งถูกกล่าวหามีบทบาทเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันออนไลน์เงินดังกล่าวถูกนำไปเกี่ยวข้องกับการพนันและการซื้อทรัพย์สินทั้งที่ดินและบ้านหรูมูลค่ากว่า40 ล้านบาทภายในระยะเวลาไม่นานคดีจบลงด้วยคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางลงโทษอดีตพระธรรมวชิรานุวัตรจำคุก50 ปีขณะที่สีกาเกณฑ์และผู้เกี่ยวข้องถูกพิพากษาจำคุกคนละ8 ปีในฐานะผู้สนับสนุนตามที่ศาลวินิจฉัยครับจนมาถึงสีกาเอ๋ครับนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองกลายเป็นคนที่ลุ่งลิ่งไปเลยถูกจับตามองโดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายนอกกับพระเถระการเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและเงินบริจาคของวัดพบว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการยักยอกเงินวัดกว่า92 ล้านบาทมีการออกใบอนุโมทนาบัตรและโอนเงินไปยังบุคคลใกล้ชิดพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภายในกุฏิรวมถึงข้อมูลทางการเงินกลายเป็นส่วนสำคัญในการคลี่คลายพฤติการของคดีพฤติการที่ปรากฏทำให้เกิดคำถามถึงระบบควบคุมตรวจสอบเงินของวัดมีช่องว่างมากเพียงใดและเหตุใดบุคคลภายนอกจึงสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพย์สินของวัดได้อย่างไรก็ตามบทเรียนจากสีกากอบสีกาเกณฑ์จนถึงสีกาเออาจจะยังไม่ยุติเพียงจากการดำเนินการเอาผิดผู้กระทำความผิดแต่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าระบบบริหารจัดการเงินวัดและกลไกตรวจสอบภายในอาจต้องถูกยกเครื่องอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ศรัทธาของประชาชนต้องตกเป็นผู้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของคนเพียงไม่กี่คนครับก็ต้องอย่างนั้นแหละครับศาสนาเสียเพียงคนไม่กี่คันศาสนาแน่ไม่เสียแต่เสียเพียงคนไม่กี่คนครับที่ทำให้มีปัญหาอย่างเนี้ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับกลับมามองที่สีกาเอก็บอกว่าสีกาเอนี่ตรวจสอบแล้วมีประวัติเกี่ยวข้องมีความผิดเกี่ยวกับคดีเก่าอยู่ด้วยอ๋อมีคดีเก่าอยู่ด้วยเหรอคดีอะไรลองฟังดูนะครับผู้ฟังซึ่งทางผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าทางด้านของคดีเก่าเขาบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเกี่ยวกับเรื่องของขายปุ๋ยปลอมคดีเกี่ยวขายปุ๋ยปลอมครับสีกาเอคนสนิทของสมีโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มีหมายจับปี63ค้างเก่าคดีร่วมกันผลิตขายปุ๋ยเคมีปลอมรายงานความคืบหน้าของนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเออายุ47 ปีครับจากการตรวจสอบคดีเก่าของสีกาเอเ ขาบอกเจ้าตัวมีหมายจับค้างเก่าของศาลจังหวัดปทุมธานีในข้อหาร่วมกันผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าตั้งแต่ปี63ครับด้านร้อยตำรวจเอกวรภักดิ์สุภสวัสดิ์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเปิดเผยว่านางสาวปุญญวีมีพฤติการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีดังกล่าวทว่าจากการตรวจพิสูจน์ของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าปุ๋ยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานและมีปริมาณธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานและขออนุมัติศาลออกหมายจับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วยังไม่ได้จับเลยเนี่ยเพิ่งจะรู้นะเนี่ยโดนสองเด้งเลยงั้นทั้งผลิตปุ๋ยปลอมด้วยทั้งสึกพระด้วยทั้งยักยอกเงินวัดด้วยโอ้ยเขาตรวจในกุฏินี่มีทั้งโอ้โหมีทั้งทองคำแท่งมีทั้งเงินสดโอ้เก็บไว้ในบ้านไม่ได้ทำอะไรรวยหน้าอิจฉาจังเลยครับไอเราทำในตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยไม่ได้รวยเหมือนมันเลยวะเฮ้ยเนาะสีกายเอโชคดีนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมา
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
12: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้ว โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ทุกข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
14: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับกับงานบุญงานกุศลประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับขอบคุณแฟนๆรายการที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะมาทำบุญร่วมกันบอกแล้วว่าเขาเตรียมหารถตู้กันมาแล้วก็จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของผมด้วยแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่กับผมด้วยขอบพระคุณนะครับทั้งหัวหินประจวบคีรีขันธ์ทั้งพัทยาบางแสนทั้งชลบุรีครับหลายสถานที่ครับทั้งฉะเชิงเทราขอบพระคุณครับเตรียมเงินคนแก่เอาไว้ซื้อตั๋วเขารถเขาจัด11ที่นั่งว่ากันครับเอาเราจะได้เจอกันเนาะครับขอบพระคุณนะครับมาทำบุญร่วมกันปีมีทักคนนึงเนาะได้เจอกันคุณยายคุณย่าว่าอย่างนั้นครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณครับเรามาพบกันในฐานะที่เป็นแฟนคลับแฟนรายการซื้อผลิตภัณฑ์กันไปไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับตอนนี้ของออกไปเยอะเลยนะครับผมบอกแล้วว่าบางคนบอกกินขวดเดียวหายไม่หายแล้วครับคุณฉี่กระปิบกระปอยคุณฉี่เข้าห้องน้ำวันละกี่รอบนั่นน่ะกลางคืนน่ะเป็นมากี่ปีแล้วบอกโอ้หลายปีแล้วว่าโอ้โหเพราะงั้นขวดเดียวไม่รู้เรื่องแล้วครับมันต้องอยู่ที่ระยะเวลาของคุณนะคุณเป็นกันมากี่ปีผมบอกแล้วสมุนไพรใครจะมาคุยแล้วว่าขวดเดียวเห็นผลไม่มีครับผมรับประกันเลยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีมันจะวิเศษวิโส30เม็ด60เม็ดเห็นผลอย่างนั้นไม่ใช่แล้วโฆษณาเพื่อขายของบอกได้เลยว่าต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูผมถึงพูดกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมา30ปีแล้วเนี่ยผมจะพูดแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้ขวดเดียวแล้วเห็นผลมันไม่ใช่ยารักษาโรคมันไม่ใช่ยารักษาโรคมันแต่มันเป็นสมุนไพรที่ใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูเพราะนั้นเมื่อซื้อน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังบอกขวดเดียวรู้เรื่องไหมเนี่ยผมบอกคุณเป็นมากี่ปี โหหลายปีแล้วลุกเข้าน้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายปีมันก็ต้องหลายขวดมันใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูและอยู่ที่การกินอาหารของคุณด้วยอ่ะครับทุกอย่างมันประกอบกันหมดเพราะร่างกายคนเรารับประทานอาหารที่แตกต่างกันโอกาสโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะแตกต่างกันมันก็มีเยอะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็กินแบบประหยัดและกินวันละเม็ดมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะเขาให้กินเท่านี้เราบอกแบบเนี้ยเหมือนเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผมบอกคุณผู้ฟังว่าก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดนะ4ขวดแรกพอขวดที่5ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดต่อๆไปกินวันละเม็ดได้เลยวันเว้นวันก็ยังได้เลยไม่เชื่อผมกลัวจะหมดก่อนและเสียตังค์อีกผมบอกให้คุณเพื่อให้มันได้ครบโดสของมันสุขภาพจะได้ร่างกายดีขึ้นคุณก็ไม่ทำตามที่ผมและสุดท้ายก็บอกว่าเห็นเป็นยังไงเลยก็กินเท่าไหร่ล่ะกินวันละเม็ดเอ้าก็เห็นได้ยินว่าวันละเม็ดมันต้องผ่านชุดใหญ่ไฟกระพริบไปแล้วไงอย่างที่บอก4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดอันนี้เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนะครับแต่ทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดนั้นจะเช้า2เย็น2ก็ได้ครับเพราะผมไม่รู้ว่าอาการของท่านเป็นยังไงถ้าท่านบอกว่าอาการไม่หนักอาการไม่หนักก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้อยู่ที่ตัวท่านเองอ่ะนะครับเพราะกำหนดให้ไปแบบนี้แล้วคุณแบบไม่เชื่อผมพอไม่เชื่อผมปุ๊บจะมาล่องแรงกับกระเชิงกินยังไงอ่ะก็ไม่ได้กินตามที่ผมบอกเพราะนั้นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผมอยู่ถึง30ปีครับเพราะว่านี่แหละเราแนะนำกันแล้วก็เชื่อเราผมแนะนำที่ไม่ใช่อยากขายอยากให้คุณหายครับผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรบ้านช่องหอรถลาผมก็มีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเมื่อเราไม่ได้เดือดร้อนเราก็อยากให้คนที่เป็นดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับเรากลับตะปีถีทชาติเราไม่ต้องมาเป็นอะไรกันละกินวันละเม็ดผมก็กินของผมทุกวันในวันละ2เม็ด2เม็ดกลับเพราะมันปกติหมดแล้วกินวันละเม็ดก็ได้บางทีลืมด้วยอย่างเมื่อวานไม่ได้กินวันนี้ก็กินไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราผ่านชุดใหญ่ไฟกระพริบมาแล้วผมกินมากี่ปีขายมา30ปีผมก็กินมา30ปีครับเพราะนั้นใครมาเห็นผมแล้วจะบอกว่าเอ๊ะเสียงกับตัวไม่เหมือนกันเลยนะว่างั้นกลับมาดิปีใหม่เรามาเจอกันที่วัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีตั้งโปรแกรม GPS มาเลยพิมพ์กับว่าวัดโคกลางเดี๋ยวเจอกันครับขอบพระคุณนะครับบรรดาแฟนคลับที่จะมาเจอครับขอบพระคุณมากๆขอบคุณกับภูผาวิปโรด้วยนะครับตอนนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับสมุนไพรธรรมชาติของการดูแลแขนขาเอาเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบหรือจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะเขาเรียกว่ามีสมุนไพรมากมายหลากหลายไม่ใส่น้ำตาลครับแต่ให้มันได้พละกำลังกลับคืนมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับหรือไม่เดิมเหมือนเดิมก็ยังดีกว่าเก่ากลับกับภูผาวิปโรนะครับรวมทั้งสมุนไพรที่ชื่อว่าดีไทยเป็นขวดแบบน้องๆขวดน้ำปลาเลยเป็นน้ำกลับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นน้ำรับประทานเช้ากงเย็นกงอะไรอยู่ในนานเลยขวดเริ่มขวดพอๆกับน้ำปลาไงสำหรับดีไทยกินคนไทยกินแล้วดีแน่คนเฒ่าคนแก่ยาหอมดอกหอมมือลีครับละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนครึ่งช้อนชาครับโลกลมกรองละเอียดจะเป็นเวียนหัวซิสเวียนหัวมืดคืนใสอาเจียนอะไรก็ยังพอช่วยได้ครับยาหอมดอกหอมมือลีซื้อ2ขวดแถม1ขวดและถ้าเป็นฉุกเฉินขึ้นมานี่ตักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับแล้วค่อยๆกลืนเข้าไปยาหอมดอกหอมมะลิหอมชื่นจิตหอมชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมหอมและผสมดอกหอมมะลิครับ0817805575นี่โทรไปหาเขาได้ตรงเลย0817805575กับภูผาวิปโรกับดีไทยและยาหอมดอกหอมมะลิครับ3ตัวเนี้ยโทรไปหาเขาโดยตรงครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเป็นเรื่องของสมุนไพรรวม9ชนิดสกัดเย็นหรือจะเป็นกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายหรือเป็นกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND หรือจะเป็นเรื่องของบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาบำรุงร่างกายได้ด้วยก็ต้อง AND Lutina มีทั้งชุดเล็ก3ขวดมีทั้งชุดใหญ่7ขวดครับ4แถม3สนใจจะเลือกแบบไหนก็สั่งซื้อมาสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันร้อนๆอย่างนี้คันตัวยุบยิบยิบมันเป็นเพราะอะไรเพราะเชื้อราบนตัวของท่านครับฟอกเนื้อฟอกตัวให้สะอาดสะอ้านหอมชื่นใจตลบอบอวลเลย5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับ สนใจก็สั่งซื้อมาครับแล้วก็สบู่สระผมครับบรรเทาอาการผมหลุดร่วงบรรเทาอาการรังแคหลุดร่วงและเชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมของเราครับ0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวครับประเด็นข่าวก็ต่อยังเกาะติดอยู่กับเรื่องนี้แหละครับซึ่งก็เมื่อคืนตอน 5:00 ครับ 5:00 วันใหม่วันเนี้ยก่อนควบคุมตัวสมีโชติและศรีกาเอไปฝากขังยังห้องควบคุมผู้ต้องหาศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดูทั้งคู่อิดโรยอย่างเห็นได้ชัดครับเจ้าหน้าที่แยกห้องควบคุมกันนะครับชายก็ชายหญิงก็หญิงผู้ต้องหาชายคือไอ้ทิชโชตนี่ไปอยู่ห้องขังชายที่มีผู้ต้องหาอยู่แล้ว9คนจะถูกควบคุมตัวรวมของผู้ต้องหาทั้ง9คนส่วนห้องขังหญิงจะมีผู้ต้องหาอยู่แล้ว2คนคือคนหนึ่งก็มีผู้ต้องหาหญิงในคดีบัญชีม้าศรีกาเอกเข้าไปเป็นคนที่2ก็อยู่เป็นเพื่อนกันตอนเวลา 7:00 นตัวแทนจากร้านอาหารตามสั่งได้นำอาหารกล่องเมนูข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวจำนวน11กล่องพร้อมน้ำดื่ม1แพ็คมาส่งมอบไปเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ต้องหาทั้งหมดรับประทานอาหารเช้าขณะที่บรรยากาศภายในห้องควบคุมพบว่าสมีโชติยังคงสวมชุดสีขาวซึ่งเปลี่ยนใส่หลังจากลาสิกขาแล้วโดยนั่งขัดสมาธิอยู่ภายในห้องขังเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างแออัดและคับแคบจนไม่สามารถล้มตัวลงนอนพักได้โอ้อยู่กันแบบนั้นเลยนะส่วนผู้ต้องขังหญิงศรีกาเอและผู้ต้องหาหญิงอีกคนหนึ่งยังคงมีพื้นที่ภายในห้องมากกว่าสามารถนอนพักผ่อนได้สำหรับของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดได้จากการดำเนินคดีครั้งนี้มีรายงานว่ามีจำนวนมากกว่า 2,000 ราย

0: บุรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับเป็นเรื่องเป็นราวของ2คนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะเลยโอ้โหเนาะครับก็เขาบอกเปิดโปงเบื้องหลังจุดเริ่มต้นถูกรวบแฉที่มาของสีกายเอเข้าวัดได้ยังไงว่างั้นครับก็คงยาวเลยนะคลิปก่อนหน้านี้เขาบอกมีลูกศิษย์หลายหนึ่งนำคลิปหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการบิดบังทรัพย์เข้ามาแจ้งตำรวจกองปราบตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมจึงเป็นที่มาของการจับเนี่ยนะครับเพราะว่าทางด้านของตำรวจได้ข้อมูลหมดแล้วประเด็นสีกายเอหรือนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่สังคมให้ความสนใจหลังมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ระหว่างอยู่ตรวจสอบความเชื่อมโยงรวมทั้งเส้นทางการเงินอย่างละเอียดแต่พอไปค้นบ้านไม่ผิดหวังครับเยอะไปหมดเวกัสเซียนพระชื่อดังซึ่งได้โฟนอินเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสก็พูดถึงหญิงคนสนิทรายดังกล่าวพร้อมเปิดเผยว่าที่มาของการเข้ามาอาศัยอยู่ภายในวัดเวกัสเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกับคุณปุญญวีและเคยตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดก็ได้รับคำตอบว่าเจ้าตัวมีปัญหาชีวิตไม่มีเงินอยู่ในช่วงที่ลำบากก่อนที่ทางอดีตเจ้าวาดจะให้เข้ามาช่วยงานภายในวัดว่างั้นครับโดยนายเวกัสระบุในทำนองว่าเจ้าตัวเพิ่งเข้ามาอยู่ที่วัดได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเดินทางไปที่วัดอยู่เป็นประจำแต่ไม่เคยพบหญิงรายดังกล่าวมาก่อนจึงเชื่อว่าการเข้ามาอยู่ที่วัดน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องระยะเวลาที่สีกายเอรู้จักกับอดีตเจ้าวาดนั้นยังเป็นหนึ่งข้อสงสัยที่ถึงพูดกันในสังคมเพราะว่ามีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งสองนี้รู้จักกันมาตั้งแต่ปี67ขณะที่ข้อมูลจากชาวบ้านบางรายระบุว่าอาจรู้จักกันมานานกว่าหน้านั้นแล้วทำให้ขณะนี้หลายคนตั้งคำถามว่าสีกายเอมาอยู่ในวัดได้อย่างไรรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบและต้องรอข้อมูลจากกระบวนการสอบสวนต่อไปสำหรับคดีดังกล่าวยังมีรายละเอียดที่ต้องติดตามอีกหลายประเด็นเหมือนกันครับเยอะเหลือเกินเนี่ยเนาะเอาสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าจะอ่านเรื่องนี้ก็ยังไม่จบง่ายหลานคลั่งยาหื่นบุกรัดคอเอามีดจี้ย่ำยีอาสาวคาบ้านก่อนขี่ซาเล้งหนีสุดท้ายไปไม่รอดครับเรื่องของในนางสาวเอวัย29ผู้เป็นอาเข้าแจ้งความตำรวจสภ.ปากช่องนครราชสีมาว่านายคมสันวัย22หลานชายแท้ๆเอาสายไฟรัดคอจนหายใจแทบไม่ออกจี้บังคับข่มขืนทำชำราวจนเสพความใคร่ภายในบ้านพักก่อนขโมยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของชาวบ้านเป็นพาหนะหลบหนีเหตุเกิดเมื่อ8กันยายนตำรวจสภ.ปากช่องนครราชสีมาก็บอกว่าจากการติดตามจับกุมนายคมสันผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนั่นแหละหมู่บ้านขนงพระกลางจะนำรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปคืนเจ้าของว่างั้นแต่คุมตัวซะก่อนนายคมสันรับสารภาพว่าได้ใช้วุฒิมีดจี้นางสาวเอผู้เป็นอาจริงก่อนเกิดเหตุก็ไปซื้อยาบ้ามาจากเขตหนองสาหร่ายมาเสพวันละ3เม็ดนาน5วันซื้อมาในราคาเม็ดละ15บาทจนมีอาการเมาและกลัวความผิดเลยกระทำชำเราอาสาวครับตำรวจเลยควบคุมตัวส่งสน.บางซื่อกรุงเทพครับเพราะว่ามีระบบเข้าสู่คอมพิวเตอร์ข้อมูลปลอมเมื่อ27มีนามีเจ้าทุกข์แจ้งความไว้ที่อีกคดีหนึ่งด้วยโอ้ครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวของคนผิดก็มีคดีโผล่เหมือนนางสาวเอครับสีกายเอพบมีคดีปุ๊บอ้าวมีคดีปุ๋ยปลอมอีกเอาว่ากันไปครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับคุณวังครับครับเราอยู่กัน2ช่วงนะครับคุณวังครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงที่2สำหรับช่วงนี้เบรกกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะครับคุณวังครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมา
3: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
4: เดินไปเดินมา

0: ู้ผาวิกโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิกโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ไว้จนล้น
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: เมื่อเขา
1: ฟังข่าวจบเราก็มาฟังเพลงกันก็ผมก็คัดเลือกเพลงเก่าๆครับขอเข้าใจผมว่างมาเดี๋ยวผมกำลังหาอยู่นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับแล้วก็สาวนครชัยศรีหาไปหาใหม่นึกก็จะไม่เจอเอาเจอก็เลยจัดให้นะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังต่อเนื่องจากข่าวจบเมื่อสักครู่กับทางด้านของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตครับจากน้ำมันรวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% วันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายหรือยัง9ชนิดเนี่ยมันดูแลได้หมดเลยนะเขาเรียกว่าครอบจักรวาลเลยเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่มีสมุนไพรถึง18ชนิดแต่อันนี้9ชนิดครึ่งนึงของเอนไซม์ครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์กินแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับฉะนั้นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ทั้งน้ำมันงาขี้หม่อนน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมก็สารพัดอยู่แล้วครับที่มันจะสร้างประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของท่านไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงตับบำรุงไตอาการมือเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาความจำกำจัดสารพิษในร่างกายกินแล้วหลับสบายหลับดีไม่ต้องลุกขึ้นฉี่3รอบ4รอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนใจก็ต้องรีบสั่งมานะครับจะได้ดูแลกันบางคนบอกลองสักขวดดีจะกินต่อไปไม่ดีผมบอกได้ลองสักขวดสมุนไพรไทยกินขวดเดียวให้เห็นผลไม่มีทางมันต้องกินต่อเนื่องครับกินต่อเนื่องอันนี้เขาก็ให้กินวันละ2เม็ดให้กินต่อเนื่องพอหมดแล้วก็สั่งซื้อสักระยะหนึ่งพอคิดว่าเออมันดีขึ้นแล้วนะเขาหยุดมันไม่ใช่อยากขายนะอยากให้คุณหายอะเพราะว่าอาการของโรคพวกนี้บางทีมันหลบซ่อนตัวอยู่ในตัวเราเนี่ยเราไม่รู้พอเลิกกินอ้าวเป็นซะอีกแล้วอ้าวมันก็ไอ้โรคนั้นมันเพิ่งหายแต่ไอ้โรคนี้มันเป็นโรคใหม่ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% รวมถึง9ชนิดเนี่ยกลับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของสมุนไพรไทยๆเราที่รวมกันครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็รอจะมี11ชนิดให้มาให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันขอบพระคุณนะครับรวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอสำหรับท่านที่รับประทานมันตอบโจทย์โรคร้ายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผอมแห้งแรงน้อยหรือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสะเก็ดเงินคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกลับโรคตับโรคไตอัมพาตอัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสคืดขอบโรคของพาร์กินสันอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยการดังคืนเอนไซม์ไบอเนกตราไปเอาฝาขวดเป็นรูปดร.อเนกครับคุณจะได้ซื้อของแท้ผมไม่มีวางขายที่ไหนนอกจากร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นร้านอื่นไม่เคยวางขายไอ้เคยวางขายก็เก็บกลับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งซื้อจากของผมก็ต้องซื้อจากผมโดยตรงก็ได้หรือไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองก็ได้0817577474 0817577474แล้วก็ยังมีทางด้านของ AND Retina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยครับสนใจที่จะให้เราดูแลสุขภาพร่างกายด้วย AND Retina ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายเราจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาครับเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟปรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแล้วก็มีสบู่สระผมครับสำหรับทางด้านของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ไม่เคยใช้เราสระผมอยู่ทุกวันนี้ด้วยแชมพูทำไมผมมันร่วงจังล่ะเปลี่ยนมาใช้สบู่สระผมดีไหมครับรังแคก็โอ้โหเต็มไปหมด เชื้อราบนหนังศีรษะก็มีสบู่สระผมจะช่วยได้ครับแชมพูช่วยไม่ได้ก็สบู่สระผมช่วยได้สั่งซื้อกันมาครับเรายินดีที่จะส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับ0817577474 0817577474ครับเพลงดีพี่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเพลงหวานเมื่อวันหวานจากสุรพลสมบัติเจริญมาเป็น AI Copper หัวใจผมว่าง

ขอกำไรอีกครับดัชนีไฉไลขอบคุณคุณพี่ณรงค์นะครับจากบางปะหัน

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: เพื่อหลับลึกเพื่อหลับสบายนอนหลับสบายจะได้ไม่มีใครมารบกวนเราให้หลับลึกเหมือนเราพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบกินแล้วมันต้องหลับสบายกินแล้วมันต้องสบายเนื้อสบายตัวสารพัดโรคที่ท่านเป็นมันก็จะได้ช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูนะครับกินวันละ2เม็ดเท่านั้นนะครับขวดนึงมีบรรจุ60แคปซูลครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาครับน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474สั่งซื้อโดยตรงเราเก็บเงินปลายทางส่งให้ถึงที่ครับขอบพระคุณนะครับกับช่วงเวลาของงานเพลงเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเพลงเก่าๆเมื่อวันบาทก็เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังก็ขอมาก็จัดให้นะครับทันบ้างไม่ทันบ้างคละเคล้ากันไปนะครับคุณผู้ฟังครับมาส่งกันด้วยเพลงสุดท้ายสักหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วก็ล่ำลากันจบไปจบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งครับที่จอทร 1-7 แห่งนี้สวัสดีครับ

0: ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและไลฟ์ผ่านทาง Facebook สถานีสนามเป้านะคะหลังจบรายการไปฟังย้อนหลังกันได้เลยที่พอดคาสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งวันนี้เรื่องใหญ่นะคะยังคงเป็นเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสต้องเรียกว่าสมีแล้วนะก็คือสมีโชตนะคะกับสีกาเอค่ะล่าสุดทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์ได้มากกว่า700ล้านบาทแล้วขณะที่การทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เจ้าหน้าที่ไปจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ไปพัวพันกับนายกเฮงเรียกรับเงินโกงสอบท้องถิ่นส่วนพรบ งบปี70ผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามกันค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสยิ้มรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล S S S S

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ข่าวฉาวของวงการสงฆ์เลยหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้จับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะตอนนี้ถูกจับศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่านายโชติหรือว่าสมีโชตินะก็ต้องเรียกสมีแล้วแหละเพราะว่าทำผิดวินัยสงฆ์นะคะถูกจับศึกโดยไม่เต็มใจวันนี้ทางตำรวจได้แถลงรายละเอียดปฏิบัติการจับกุมทั้งหมดเลยแล้วก็น่าตกใจมากเพราะว่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้หลายรายการนะคะมีทั้งเงินสดทองคำมีโฉนดที่ดินนะคะถูกเอาไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆมากมาย720กว่าล้านบาทแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไล่เรียงถึงปฏิบัติการจับกุมนะคะตั้งแต่แรกเลยบอกว่าหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกศิษย์ว่าสมีโชติมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็น่าจะมีการทุจริตยักยอกเงินวัดด้วยนะคะเสพเมถุนในเชิงชู้สาวกับสีกาคนหนึ่งที่ชื่อว่าสีกาเอ๋ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนพบว่าสมีโชติมีพฤติการไปรับเงินบริจาคในนามของวัดคือวันนี้เจ้าหน้าที่เขาอธิบายมันจะมีเส้นเงินหลักๆ2เส้นเส้นเงินแรกก็คือเป็นเส้นเงินที่เอามาจากวัตถุมงคลคือขายวัตถุมงคลใช่ไหมคะให้เช่าแล้วก็เอาเงินเนี้ยเข้าบัญชีตัวเองอีกเส้นนึงเนี่ยตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ให้ญาติโยมที่เขาโอนเงินทำบุญเนี่ยเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิแล้วก็ถ่ายเข้าไปในบัญชีส่วนตัวของตัวเองนะคะก็มีการบุกไปจับกุมเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะจากการขยายผลพบว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้กับผู้เช่าวัตถุมงคลด้วยพบหลักฐานการรับโอนเงินการออกใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษๆพอไปไล่ดูธุรกรรมทางการเงินของสีกาเอ๋สีกาเอ๋ก็เป็นคนที่ไปมีสัมพันธ์ชู้สาวด้วยกันตามคลิปที่ออกไปนะคะปรากฏว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาทั้งๆที่เคยเป็นบุคคลล้มละลายไม่มีรายได้ประจำเลยนะคะอำพรางถือครองทรัพย์ด้วยการใส่ชื่อลูกสาวทางตำรวจบอกว่าพฤติการของสีกาเอ๋น่าเชื่อได้ว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับอดีตเจ้าอาวาสทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์ได้รับความเสียหายชุดสืบสวนได้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะขออนุมัติศาลออกหมายจับหลายข้อหาแล้วก็ยึดของกลางสำคัญจากนั้นมีปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการเอาทรัพย์สินไปซุกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินสดทองคำเอกสารสิทธิ์ต่างๆมูลค่ามากกว่า720ล้านบาทนี่รวมกัน2คนนะคะถ้าเฉพาะทรัพย์สินของสมีโชติตรวจสอบพบว่ามีมากถึง498ล้านบาทโอ้โหนี่เกือบจะ500ล้านอ่ะสีกาเออีก215ล้านบาทค่ะนี่คือทรัพย์สินที่ตำรวจเขายึดมาได้นะคะส่วนประเด็นเรื่องของโต๊ะกลมสีส้มก็คงไม่ต้องขยายความกันแล้วนะว่าโต๊ะกลมสีส้มมันคืออะไรใช่ไหมคะตอนแรกตำรวจยึดออกไปจากที่วัดเลยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะโต๊ะกลมเนี่ยเป็นของกลางหรือเปล่าสรุปว่าไม่ใช่นะคะคือเจ้าหน้าที่เขามองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะสำนักพุทธก็บอกว่ามันเป็นกาลกิณีใช่ไหมทางตำรวจเขาก็เลยมองว่ามันเหมือนกับขยะก็เลยต้องเอาออกไปจากวัดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเวลาประชาชนเนี่ยมาเที่ยวที่วัดเราก็จะมาเช็คอินกับโต๊ะกลมนี้เนี่ยมันก็จะสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีนะคะแล้วก็ย้ำว่าเรื่องของการดำเนินคดีเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลก็ไม่อยากที่จะให้ประชาชนเอาไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือไปโยงกับวัดนะคะก็ต้องแยกกันก็ให้ประชาชนเข้าไปทำบุญที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ตามปกตินะคะแล้วก็เรื่องของการบริจาคเงินทางตำรวจบอกว่า ควรจะบริจาคเงินผ่านระบบที่มีชื่อว่า e-donation ดีกว่าเพราะว่าระบบเนี้ยเวลาเราบริจาคเงินเข้าไปเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยสามารถตรวจสอบได้ด้วยหรือบางท่านต้องเอาไปลดหย่อนภาษีมันก็จะไปขึ้นในฐานรับภาษีของสรรพากรเลยนะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปขอใบอนุโมทนาบัตรด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครที่ได้ใบอนุโมทนาบัตรมาจากวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาฝากมาด้วยว่าให้ไปแจ้งความที่กองปราบก่อนมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในตอนลดหย่อนภาษีได้ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนคือสมีโชติกับสีกาเอออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังช่วงบรรยากาศการคุมตัวนะเฟิร์นก็ฟังการรายงานข่าวนะคะทั้งสองคนเนี่ยไม่ยอมตอบคำถามเลยแล้วนักข่าวเนี่ยถามแรงมากเลยนะก็เงียบไม่ตอบนะคะนำตัวไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีฝากขังโดยนายอติโชติถูกขังในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนสีกาเอถูกฝากขังในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดสมคบกันร่วมกันฟอกเงินพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมหาศาลเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีได้หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลอนุญาตให้ฝากขังและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยก็คือศาลไม่ให้ประกันตัวทีนี้ในส่วนของการเกี่ยวโยงกับคดีฟอกเงินก็ต้องไปดูที่ปปง.นะคะว่าจะรับสำนวนคดีนี้ไหมวันนี้มีความคืบหน้าคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาปปง.บอกว่าจากการไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมีโชติปปง.ได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากนี้จะประสานเพื่อส่งสำนวนคดีมาที่ปปง.ตรวจสอบด้วยนะคะส่วนเงินบริจาคที่มาจากประชาชนคุณเทพสุบอกว่าก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดเพราะว่ามีเงินที่เข้าผ่านบัญชีส่วนตัวเข้าผ่านบัญชีมูลนิธิส่วนจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ตอนนี้มีข้อหาอยู่แล้วก็ย้ำว่าปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดก็ต้องไปขยายผลตรวจสอบดูว่าทรัพย์สินที่ได้มาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ทั้งสองหน่วยงานก็ต้องทำความร่วมมือกันอีกหลายส่วนนะคะส่วนทรัพย์สินที่มีการตรวจสอบจำนวนหลายร้อยล้านบาทนั้นก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าจะไปเป็นเงินเทา 100% เลยไหมคุณเทพสุก็บอกว่ายังระบุชัดๆไม่ได้ขนาดนั้นต้องให้เวลาทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเดี๋ยวทางปปง.เนี่ยเขาจะลงพื้นที่ไปตรวจค้นพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของคดีเรื่องของยักยอกเงินวัดนะที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเสพเมถุนด้วยนะก็ส่วนเรื่องของความผิดการไปมีสัมพันธ์กับสีกาอันนี้ก็ยังเอาผิดอะไรไม่ได้แม้ว่าจะเคยมีการพูดถึงว่าถ้าพระไปเสพเมถุนกับสีกาเนี่ยควรจะต้องมีความผิดทางอาญานะแต่ว่ากฎหมายมันก็ยังค้างอยู่นะคะยังไม่เดินไปถึงไหนเลยก็เดี๋ยวต้องรอความเคลื่อนไหวของทางสำนักพุทธด้วยนะคะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะเราสลับไปที่อีกคดีนึงซึ่งวันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะหลังจากเงียบๆไปนานก็คือทุจริตโกงสอบท้องถิ่นวันนี้จับผู้ต้องหารายสำคัญเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ได้อีก2รายขยายผลจนเจอว่าไปมีความพัวพันกับนายกเฮงพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะวันนี้แถลงจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายคือนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ขยายผลจากคดีของนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลนะคะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยพฤติการคือเป็นตัวกลางไปเรียกรับเงินอ้างว่าสามารถช่วยเหลือบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นได้โดยนายกเฮงเอาเงินที่ได้มาจากผู้สมัครรวมก้อนใหญ่เลย55ล้านบาทพร้อมกับรายชื่อ701คนไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนนี้แล้วปรากฏว่าตอนที่ผลสอบออกมาก็มีคนที่สอบติดแล้วก็มีคนที่ไม่ได้รับการบรรจุวันนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ รองผู้การเต่านะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธกำลังตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมจากบ้านพักคอนโดมิเนียมโทรศัพท์โน้ตบุ๊กแล้วก็เอกสารอื่นๆด้วยรวมไปถึงเส้นทางการเงินแล้วก็ยอมรับว่าพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกลุ่มจ่าพิชิตด้วยจำจ่าพิชิตได้ใช่ไหมเป็นกลุ่มแรกๆเลยอ่ะที่ตอนแรกขยายผลมาจากบ้านแถวนนบุรีอ่ะที่เขามีการแก้คะแนนกันถ้าหากหลักฐานสาวไปถึงใครรวมไปถึงตัวการใหญ่จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดไม่ยกเว้นนะคะขณะที่เลขาปปงก็พูดถึงการจับกุมในครั้งนี้ด้วยบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลคดีในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเดิม1คดีก็ขยายเป็น5คดีแล้วส่วนเงิน55ล้านบาทยังคงต้องตรวจสอบว่าเงินก้อนนี้แตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นๆด้วยหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างโปร่งใสนะคะและเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามในส่วนของ DSI กรณีที่มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษ1รายระดับชำนาญการ1รายถือว่าเป็นการกระทำส่วนตัวนะคะ DSI บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ DSI ไปดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้ทาง DSI ก็พบข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียว่ามีข้าราชการของหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะเอาผิดทางวินัยรวมถึงทางอาญาไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งถ้าพบความผิดในทางอาญานะคะก็จะดำเนินการทันทีซึ่งตอนนี้ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการปปช.เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีหลักฐานเพิ่มเติมว่าถูกออกหมายจับด้วยจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยมีการตรวจสอบห้องทำงานของบุคคลทั้ง2รายเป็นหลักฐานประกอบการสอบสวนด้วยควบคู่กับการดำเนินการทางอาญาต่อไปขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้คุณอนุทินนะคะกลับมาถึงที่ประเทศไทยแล้วก็ทำงานเลยค่ะนำทีมปปง.ปปท.ตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกก็ย้ำว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้มีอิทธิพลถ้าไปเอื้อหรือไปช่วยเหลือผู้ใดกระทำผิดก็จะต้องขยายผลตอนนี้มีการอายัดทรัพย์มากกว่า320ล้านบาทสำนักงานปปง.กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะคะแล้วก็วิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรการการเงินและประสานข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดเพื่อขยายผลต่อไปค่ะเราปิดท้ายกันที่เรื่องของการประชุมวุฒิสภานะคะที่สุดแล้ววันนี้ก็เห็นชอบพรบ.งบประมาณปี70เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้สภาผู้แทนเขาก็ผ่านงบแบบฉลุยเลยเสียงข้างมาก388ต่อ144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงค่ะวันนี้การประชุมวุฒินะคะเป็นการพิจารณาแบบ3วาระรวดเลยคุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังเข้าร่วมชี้แจงด้วยนะคะก็อภิปรายระบุว่างบปี70หลักงานก็คือต้องการมุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังนะคะหลังจากที่วุฒิสภาอภิปรายเสร็จก็ลงมติผ่านเรียบร้อยแล้วเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นชอบ5เสียงงดออกเสียง12เสียงจากนั้นนายกวันนี้ก็เข้าร่วมประชุมสภาด้วยนะคะท่านก็กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นชอบพรบ.งบปี70ค่ะก็บอกว่านี่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของประเทศไทยต่อไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็คำแนะนำต่างๆข้อห่วงใยที่สว.ให้คำแนะนำเอาไว้ก็จะนำมาประกอบพิจารณาต่อไปเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
0: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ด

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่าไทยช่วยไทยจะยังไงต่อดีนะคะจะต่ออายุหรือเปล่าค่ะวันนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีนะเพราะว่าคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะรับข้อเสนอมาพิจารณาอาจจะต่อไปอีก 1-2 เดือนนะคะตามเสียงเรียกร้องที่ออกมาจากประชาชนก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าหลังจากการลงพื้นที่ได้ไปรับฟังความเห็นของผู้ค้าประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลต่อเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้นะคะก็เดี๋ยวจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะปัจจัยหลักๆก็จะมาจากเรื่องของวิกฤตราคาพลังงานที่ยังไม่คลี่คลายทำให้ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดมีการต่ออายุจริงๆก็คงจะปรับสูตรของโครงการด้วยเช่นกลุ่มไหนเข้าร่วมได้การร่วมจ่ายระหว่างรัฐกับประชาชนก่อนหน้านี้คนจำได้มีเสียงเรียกร้องว่าอยากให้แบบคิดแบบ50-50อ่ะเพราะว่า60-40มันคิดยากแต่จริงๆอ่ะ60-40อ่ะมันได้เยอะกว่านะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามดูนะคะส่วนไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะวันนี้เป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะท่านก็ชี้แจงบอกว่าช่วงไตรมาส4ปี69จนถึงไตรมาส170เลยรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นนะคะก็จะสนับสนุนด้วยการซัพพอร์ตค่าที่พัก1สิทธิ์นะคะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทถ้าค่าที่พักราคาสูงกว่า 2,000 เราต้องจ่ายส่วนต่างเองแต่ถ้าต่ำกว่าก็จ่ายตามจริงถ้าเป็นคูปองท่องเที่ยวนะคะจากเดิมที่จะให้ฟรีเลยก็จะเป็นลักษณะร่วมจ่ายคล้ายๆกับคนละครึ่งนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะแต่จะขยายประเภทของผู้ประกอบการที่สามารถใช้คูปองได้จากเดิมที่จะมีเฉพาะร้านอาหารร้านสปาร้านขายของที่ระลึกร้านนวดรวมไปถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวอย่างเช่นดำน้ำดูปะการังล่องเรือด้วยนะคะเบื้องต้นจะเปิดให้ลงทะเบียน1ล้านสิทธิ์ต่อประชาชน1คนจะใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์นะคะหรือ5คืนก็คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคม69ก่อนเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็กลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งตามรอบของโครงการในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี70ส่วนเรื่องของรายละเอียดก็เดี๋ยวต้องรอดูจะมีการเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าถ้าทำได้ก็จะกระตุ้นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทและถ้าพบการขึ้นราคารัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าแจ้งได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นโรงแรมใช่ไหมไปอัพราคาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะให้ตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปดำเนินการทางกระทรวงการคลังก็เชื่อว่าถ้ามีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจนก็จะช่วยป้องกันการลักลอบการขึ้นราคาที่พักได้นะคะต่อเนื่องกันไปเรื่องของ Airport Rail Link ค่ะก็มีปัญหาเรื่องการเจรจากับเอกชนอยู่นะคะระหว่างรฟท.กับบริษัทในกลุ่มของ CP ว่าเอาตกลงจะยังไงเอกชนเขาจะรับช่วงต่อให้ไหมจะเปลี่ยนผ่านกันยังไงนะคะวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟเข้าหารือกับนายกอนุทินค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ทำเนียบรัฐบาลก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาการเดินรถของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล

0: ลิงก์และความคืบหน้าสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยคุณปิยพงศ์บอกว่าได้รายงานนายกถึงเรื่องสัญญาเดินรถแล้วซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ประชาชนก็กังวลว่าจะกระทบกับความต่อเนื่องในการใช้บริการนะคะแล้วก็ความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณด้วยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CP นายกก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็กำชับให้รฟท.ดำเนินการเพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักให้รฟท.ไปเจรจากับเอกชนคู่สัญญาแล้วก็ต้องเตรียมแผนสำรองด้วยถ้าจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการเดินรถเองก็ต้องทำทางผู้ว่าการรฟท.บอกว่าเบื้องต้นเอกชนเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเดินรถต่อนะไปจนถึงวันที่31มกราคมปี70ภายใต้ข้อตกลงเดิมแต่ว่ารฟท.เองเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการถ่ายโอนการดำเนินงานให้เรียบร้อยเงื่อนไขสัญญาต่างๆเดี๋ยวจะนำเข้าสู่คณะกรรมการกำกับการประชุมภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็จะนำข้อสรุปมารายงานต่อนายกอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องค่าจ้างเดินรถของAirport Link เดือนละ60ล้านบาทคุณปิยพงศ์ก็ชี้แจงว่าเป็นเงื่อนไขสำหรับแนวทางการจ้างเอกชนเดินรถเป็นระยะเวลา1ปีไม่ใช่การเดินรถในช่วง4เดือนหลังวันที่30กันยายนตอนนี้ก็กำลังหารือร่วมกันอยู่นะคะว่าจะหาทางออกอย่างไรส่วนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคุณปิยพงศ์บอกว่าเอกชนเขามีหนังสือแจ้งขอบอกเลิกสัญญาเรื่องนี้ยังคงต้องเอาเข้าไปหารือกันในบอร์ดอยู่นายกก็กำชับให้ทำทุกอย่างตามระเบียบและกฎหมายต้องไม่ทำให้ภาครัฐหรือว่าการรถไฟเสียประโยชน์แล้วก็ยังมีประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยโดยเฉพาะสัญญา4-1เส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟ3สนามบินรวมถึงโครงการ Missing Link นะคะช่วงพญาไทบางซื่อก็ต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบกับโครงการอื่นด้วยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของเทือกเขาตะเวนะคะจังหวัดชายแดนเนี่ยเมื่อ2วันก่อนทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบค่อนข้างลำบากจากเหตุปะทะที่เกิดขึ้นตอนนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่อที่ตำบลบองออำเภอระแงะตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังจากเกิดการปะทะกันทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บรวบรวมวัตถุพยานตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ก็ยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตได้2รายนะคะคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับติดตัวถึง6หมายจากเหตุความรุนแรงในหลายพื้นที่แล้วก็อีกศพหนึ่งนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกมี M16 1กระบอกมี AK 104 1กระบอกมีระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกมีอุปกรณ์ดำรงชีพสิ่งของอื่นๆภายในที่เกิดเหตุด้วยก็เดี๋ยวต้องนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็หาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเราปิดท้ายกันที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569จำนวน805นายโดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมพลเอกสรัญเพชรานนท์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทนราธิปโพยนอกและพลโทสราวุธชัยสิริเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทอาวุธพุทธอำนวยเป็นเสนาธิการทหารบกทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังมีคำเตือนเรื่องฝนจะตกหนักในหลายๆพื้นที่เลยนะคะดังนั้นช่วงนี้ใครที่วางแผนการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วใครที่จะติดตามรายการย้อนหลังนะคะเข้าไปฟังได้ที่พอดคาสต์ของข้อข่าวค่ำได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: ฉันเขมิกากุลไทยค่ะประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลเชิญของที่การใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดขวางซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเป็นการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพัฒหารเช้าและพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตจำนวน8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปีพ.ศ. 2562 2563 และ 2565วันนี้เวลา 10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดารายสวนจิตรดาในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพ.ศ. 2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึง12รวมทั้งสิ้น164คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนสำหรับหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้หน้าโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือราษฎรที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการและด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นวันที่3วันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนณห้องประชุมนวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานและมีผู้ได้รับรางวัลรวม4รางวัลซึ่งผลงานทั้งหมดจะนำไปใช้สื่อสารภารกิจและอัตลักษณ์ของมูลนิธิโครงการหลวงสู่ประชาชนต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองทัพภาคที่3กรมทหารพรานที่36 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อกำหนดแนวทางรักษาพันธุกรรมชาป่าที่มีความสมบูรณ์สูงโดยยึดหลักให้เป็นชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาขยายพันธุ์ชาป่าและมีกำหนดลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบการวิจัยและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลร้านต้นไม้โครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่และสายการผลิตโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดหม่อมราชวงศ์วรภาจักรพันธ์และคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดศรีหักไกรสอนและวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนามีพระวชิระรัตนสุธีจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาสัทธาธิกถาแปลความว่าผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมราชินีเวลา 14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวไลเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดนครฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาวและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพรับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรและวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหน่วยงานและประชาชนทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเมืองจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนากลุ่มบริษัทสยามพิวัตรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านยา
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาครับ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
12: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเริ่ม
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเริ่ม
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569ติดตามได้จากคุณธมรัตน์ขันธวินาหุครับ
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569จำนวน805นายโดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้กระทรวงกลาโหมพลเอกสรันเพชรานนท์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสัพพชัยศิรานินทร์พลเอกชวินสุนทรบุระพลเอกอมฤตบุญสุยาและพลเรือเอกอาภาชภานนท์เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกชิชนกนุชฉายาพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเป็นเสนาธิการทหารกองทัพ บกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทนรทิพย์โผยนอกและพลโทสราวุธชัยสิทธิ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทอาวุธพุทธอํานวยเป็นเสนาธิการทหารบกกองทัพเรือพลเอกนเรศวงศ์ตระกูลเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกกรวิชชัยรถีเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทวีระดมม่วงจีนเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทเทพฤทธิ์ราบเหนือเป็นเสนาธิการทหารเรือกองทัพอากาศพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์และพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักรีธรรมวิชัยเป็นเสนาธิการทหารอากาศทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีธมรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยังไม่จบนะครับเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องมีการยึดและอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทยืนยันว่ารัฐบาลไม่เอื้อผู้มีอิทธิพลหรือช่วยผู้กระทำความผิดนะครับติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังไม่จบและอยู่ระหว่างขยายผลต่อเนื่องทางด้านคดีและเส้นทางการเงินโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ให้ดำเนินการเลิกจ้างผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วกว่า 5,000 รายการดำเนินคดีครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ7หน่วยงานภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU โดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค

บกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์3ชั่วโมงด้วยกันนะครับชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวชาคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจดีเจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเรื่องราวของพระนะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็มีรายละเอียดการสอบสวนการสืบสวนคงจะนะเป็นมหากาพย์อีกเรื่องราวหนึ่งเงินทองมากมายเหลือเกินทั้งที่ตำรวจเข้าไปยึดได้ไม่ว่าจะเป็นสำนักนะกุฏิเจ้าวาดหรือจะเป็นคุณเอ๋ฮะสิกาเอ๋นะครับที่ปทุมธานีก็ได้ทรัพย์สินมากมายนะครับแล้วก็ของหลวงพ่อโชติเนี่ยเขาเรียกสมีละโดนจับศึก เรื่องราวของการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงเสพเมถุนแล้วก็มีเรื่องราวคดีความมาเกี่ยวข้องยักยอกเงินวัดคงจะต้องสอบสวนสืบสวนกันมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าจะต้องรู้ที่มาของเงินกับการจับจ่ายใช้สอยอะไรต้องมีอะไรมากมายไปถึงคนไหนความผิดก็จะไปถึงคนนั้นแหละครับแล้วก็มีการกันตัวมาเป็นพยานด้วยคงจะสืบสาวเอาความกันให้ถึงที่สุดนะครับแต่ว่าตรงนี้ญาติพี่เจ้าญาติหลายท่านก็ติดตามข่าวสารและก็หลายท่านก็รับฟังสุภาษิตหลายช่วงและที่พูดถึงวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแต่อยากให้ญาติพี่น้องญาตินั้นมัดอกมั่นใจในพระสงฆ์องค์เจ้านะครับของไทยของเราเนี่ยยังดีอีกมากมายหลายต่อหลายองค์นะครับโดยนะพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสหลายๆองค์ซึ่งโทรศัพท์มาพูดมาคุยแล้วมาสั่งซื้อหยุกยาแม้กระทั่งกาแฟเทียนชายกาแฟสุภาษิตนี่แหละสุภาษิตก็บอกว่าจะประชาสัมพันธ์นะมาสั่งคราวใดสุภาษิตจะบอกกล่าวเล่าขานว่าไปทำบุญถวายสังฆทานวัดเล็กวัดน้อยวัดที่ดังยังไม่ดังนะครับนี่แหละคือวัดของแท้ของจริงไม่จำเป็นต้องโอ้โหเราเรียนสูงมากหรือสมณศักดิ์สูงอะไรความประพฤติดีอยู่ที่ตัวพระไม่จำเป็นต้องเจ้าวัดด้วยเสมอไปเป็นพระลูกวัดก็ปฏิบัติดีได้นะครับตรงนี้มากมายหลายองค์นะครับที่สั่งซื้อทุกผิดพันธุ์วิชาพันธุ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภาษิตก็พูดได้คุยแล้วก็เชิญญาติเพียงญาติหลายๆท่านบอกว่าไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านเรานี่แหละเวลาเราจะเป็นอะไรจะตายหรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยเสียชีวิตเราก็ต้องไปเผาที่วัดใกล้บ้านของเรานี่แหละเราต้องทำลงแล้วก็เขาเรียกว่าฟื้นฟูวัดเนี่ยก็มีการปฏิสังขรณ์มีความเสื่อมนะอะไรที่มันสร้างไว้นานก็ปรักหักพังเกิดขึ้นก็ไปซ่อมไปแซมหรือจะสร้างใหม่เอาที่วัดใกล้บ้านทันนี่แหละนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเป็นเราจะตายก็ต้องนะเผาที่วัดนี้แหละนะครับนี่คือนะพูดจากปากจากใจเนาะเพื่อให้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยไอ้ที่ไปทำบุญกันก็เหลือเฟือฮะนะวัดนั้นก็เหลือเฟือเหลือเกินวัดที่ขาดแคลนนี่ก็ไม่มีใครไปทำบุญค่าน้ำค่าไฟก็ยังลำบากเลยนะครับไปช่วยเหลือวัดใกล้บ้านท่านนะครับสุภาษิตบอกกล่าวเล่าขานตรงนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็ถ้าเกิดญาติเพียงญาติจะไปทำบุญพระสงฆ์องค์เจ้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยสุภาษิตก็แนะนำนะครับท่านเหล่านี้แหละพระสุปฏิปันโนอย่างแท้จริงนะครับก็โดยเฉพาะใกล้ออกพรรษาเนี่ยออกพรรษาแล้วก็จะมีทอดกฐินนะตามวัดวาตามต่างๆเดี๋ยวสุภาษิตจะประชาสัมพันธ์วัดที่หลวงพ่อหลวงพี่พระอาจารย์เจ้าอาวาสนะหลวงลุงหลวงตานะครับที่มาซื้อผลิตภัณฑ์วิชาการในการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละครับเนาะ
ถ้าประกาศทั่วไปนี่คงจะไม่มีเวลานะครับเอาที่วัดที่เกี่ยวข้องพระที่เกี่ยวข้องกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเป็นสำคัญนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุยศสุนทรไพรบำรุงกาตราสุภสิทธิ์และวิชันอยากแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถและวิศนปิพันธ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ผู้สร้างสรรค์รายการนะครับยาเพียงยาครับของใกล้จะหมดนะครับก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือของหมดแล้วอย่าให้ขาดตอนนะครับสั่งซื้อทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์หรือหลายท่านฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมานานแล้วลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรโทรมาสอบถามเพื่อความมั่นใจถ้าเกิดมั่นอกมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจแล้วซื้อตามโปรโมชั่นสรรพคุณวิซอนกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถเนี่ยหนักแล้วทานสองสูตรรวมกันเนี่ยเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเรืองขอส่วนและยะเพียงยะของสุภสิทธิ์หลายตัวหลายท่านก็สั่งซื้อตามโปรมาโดยตลอดนะครับตรงนี้ทานเนาะกลับมาแข็งแกร่งแรงอายุยืนยาวเขาเรียกว่าตามสัจชลวัยสัจชลเสื่อมนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการจะบอกกล่าวแล้วขันในช่วงหน้าหลังจากจบเพลงนี้บอกนางฟ้ายังอายเลยแสดงว่าสวยสิแสดงว่าดูดีมีเสน่ห์ผิวขาวเพราะดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ทานวิซอนตาดีสวยวาวมันประกายและแข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีแรงก็ดีไปหมดเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดครับนางฟ้ายังอายสายันสัญญาครับ

พื่อไม่ให้เสียหายหลายคนตั้งใจฟังสายสัญญาครับจัดให้อีกหนึ่งเพลงซึ่งเป็นชื่อเพลงเดียวกันเนื้อหาใจความเนื้อร้องดนตรีใกล้เคียงกันครับนางฟ้ายังอายสายสัญญาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม 1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็นกาแฟเกรดระดับพรีเมียมสารที่สกัดที่คนทั่วโลกที่ต้องการลำดับ1-24มีอย่างครบถ้วนในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติดกิสลายใช้สารสตีวีโอเกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเบื้องบนขับของเสียวจากร่างกายหุ่นเพียวลมสุขใจเซต้าที่ผมนาขึ้นมีแบบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเห็นหลินจิวสกอริปัญญาอายุวัฒนาปีตังทางเช่าแท้ๆจากทิเบตกล่องหนึ่งมีมูลค่าถึง110 บาทนะครับ นำมาชงกันน้ำร้อน120ซีซีหรือถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตดื่มทุกวันได้ร่างทองกลับมาสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกกล่องละ250บาทกล่องหนึ่งบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตัวกล่องละ200บาทนะครับและวิซอนครับวิซอนนี้ดูแลดวงตาแย่เพียงยาเข้ามาปีที่10แล้วนะครับคือตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาครึ่งตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเองตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเด็กต้องทานวิซอนหลายท่านเส้นเลือดในดวงตาสกปรกหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บหลายท่านใช้ดวงตานานมันมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาเส้นเลือดในดวงตาสกปรกมากมายหลายสาเหตุครับปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลเนี่ยตาแพ้แสงมันปวดตามองอะไรเป็นอยากใยเป็นแมงมุมใยแมงมุมมาคุมดวงตาครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วันทั้งวันที่ปวดตาเครื่องตาขาน้ำตาไหลก็หายไปมองอะไรเป็นฟ้าแลบก็หายไปเป็นใยแมงมุมก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานไปประจำทานไปประจำตาสวยวาวไม่ประกายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4เดือน120วันก็คือมีทั้งหมดนะ20นะ120นะฮะแท็บเล็ตคือเม็ดยานั่นเองนะครับสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงส่วนสุดยอดสมุนไพรไทยนะแต่ท่านฟังเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรคองสุวรรณและหลายๆท่านเลยที่ทานทั้ง2สูตรนะครับมาพูดถึงสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวไม่แรงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประโภมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รักขากางเกงการปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพเสื่อมถอยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยก็มาฟื้นฟูด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตวิชั่นท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองมันเสื่อมโทรมมาตามกาลเวลามันหิวมันย่นมันหย่อนมันยานโดยเฉพาะหมดประจำเดือนและหิวย่นอย่างชัดเจนแน่นอนมาดูแลร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตวิชั่นเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทานสองแคปซูลก่อนนอนนะทานทุกวันดีทุกวันครับกระปุกละ350บาทเรียกว่าสูตรหนึ่งฉลากสีแดงครับรู้จักกับสูตรหนึ่งแล้วมารู้จักกับสูตรสองครับสูตรสองยาแก้กระสายตราลุกฟ้าโอสถแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดทั่วสรางกายยึดเส้นยึดเอ็นตึงตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงท้ายทอยนะครับแล้วก็ฉาบเริงเบื่อปลายเท้าอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระบอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินพอทานแล้วกินได้นอนหลับสบายดีชีวิตมีสุขครับปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สุดนะฮะผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมและมีปัญหาระบบขับถ่ายท้องผูกเป็นแผลดึกไปกล่อมอาจมไม่ให้แข็งไปหรือไม่อ่อนไปถ่ายพอดิบพอดีวันละครั้งสองครั้งนะครับบอกว่าร่างกายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานนะครับระบบขับถ่ายดีนะกินได้นอนหลับเนี่ยชีวิตมีสุขแน่นอนทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลฉลากสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแรงท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านเการูมาตอยรายท่านสั่งไปทั้งตัวรายท่านไม่มีเรี่ยวไปแรงนอนเป็นผักข้อเข่าข้อกระดูกมีปัญหาดังก๊อบแก๊บเนี่ยทานเลยและจะดีขึ้นกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นสูตร1สูตร2มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยดีทุกอย่างครับรวมทั้งกาแฟทินชัยกาแฟด้วยแล้วก็วิซอนด้วยมีแต่ยัดเยียดนะแต่อยากให้ท่านได้ทาน ทานแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อครับโทรมานะครับ0836931999ครับจดไว้ให้ได้แล้วโทรมาในช่วงเช้านะครับ

0: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
1: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
1: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
0: หายปวดหายปวดเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ20ปากกระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
0: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
1: ฉันว่ามันหัวเอ็นเอ็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
1: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
1: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาลกว่าง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
1: จ้า
0: เอาไปทาน
1: ร่วมกันเลยนะ
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
1: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
0: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
1: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็น
1: 4
0: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
0: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
1: ค่ะอ
0: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
1: ดอนตาลค่ะ
0: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
1: อง
0: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
3: จ้าม
2: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
3: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
2: หล
3: ายเที่ยวแล้วเนี่ย
2: ค่ะชมจำได้
3: หลานมันเอาไปกินมีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยบ้างตาตังไม่อิดเออ
2: โอ้โห
3: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
2: ลูกหลานประทับใจเออที่กล่องเลย
3: ตั้งปุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
2: โอ้
3: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเน
2: ี่
3: ย
2: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
3: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
2: เป็นต้อเนื้อครับ
3: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
2: ครับโอ้
3: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
2: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
3: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
2: โอ้
3: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
2: มั่นใจเน
3: า
2: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
3: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
2: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
3: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องมาฟังแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าฟังเนอะ
2: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
3: จ้า
2: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับกล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
0: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะ
5: คนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะก็มาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ชั่วโมงนี้เป็นวิชาสังคมศึกษาครูจะสอนเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ก่อนแต่อยากจะให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์มาคนละชื่ออ่ะ
1: หอยครับ
2: มีครับ
0: เก่งมากเก่งมาก

0: อกชื่อสัตว์น้ำสัตว์บกมายังละชื่อสิอ้าว
1: สัตว์น้ำก็คือหอยครับ
2: สัตว์บกก็คือหมีครับ
0: ถูกทั้งสองคนดีมาก

0: ถึงอะไรฮะ
1: เปล่าครับผมว่าเสื้อของคุณครูที่ใส่ก็แดงนะครับกระโปรงที่คุณครูใส่ก็แดงคือคุณครูน่ะใส่ชุดแดงนะครับ
0: อ๋อใช่สินะเธอนี่ช่างสังเกตจริงๆทีนี้จะถามต่อไปว่าสัตว์อะไรที่หาดูได้ยากที่สุดฮะ
2: หอยครับ
1: หมีครับ
2: หอยครับ
1: หมีครับ
2: หอย
1: หมี
2: หอย
1: หมี
0: พ่อมันหาดูได้ยากด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละอ่ะ

0: ความคิดแปลกๆดีนะแล้วถ้าว่าเราจะชนะล่ะ
1: ผมว่าหอยครับ
2: ผมว่าหมีครับ
1: หอยครับ
2: หมีครับ
1: หอย
2: หมี
1: หอย
2: หมี
1: หอย
2: หมี
1: หอย
2: หมี
0: เถียงกันอยู่ได้ระหว่างหอยกับหมีน่ะเวลาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ทำอะไรกันหรอกจ้ะ
2: นั่นสิผมก็ว่ามันไม่ทำอะไรเหมือนกัน

ฟังเพลงกันมาอย่างยาวเลยทีเดียวนะครับกับเพลงเพราะๆพาร์ทเนอร์เบอร์5พุ่มพวงดวงจันทร์รุ่งสุริยารักจริงให้ติงนังเมื่อสักครู่ครับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าสิทธิ์หนุ่มกับครูสาวเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับสาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์นะครับแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟชินชัยคอฟฟี่ก่อนนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่อย่าหมุนเครื่องหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิด
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริม
8: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570และตำรวจรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI ผัวพันเรียกรับเงินคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นและเร่งขยายผลหาตัวการใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
16: เสียวอะไรล่ะครับ
15: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
16: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
15: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ติดตามข่าวกันต่อนะครับผู้ที่สภาได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีพุทธศักราช2570ด้วยคะแนน145เสียงนะครับด้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะใช้งบอย่างโปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
7: ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นชอบ5เสียงและงดออกเสียง12เสียงจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าแม้ช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบประมาณตนติดภารกิจเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์จึงไม่ได้เข้าร่วมรับฟังด้วยตนเองแต่ตั้งใจเดินทางมาขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาด้วยตนเองเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานอกจากนี้ยังกล่าวว่างบประมาณปี2570ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารราชการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของสมาชิกวุฒิสภาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ตำรวจสอบสวนกลางได้แถลงจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายนะครับผัวพันเรียกรับเงินคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเร่งหาต้นต่อขบวนการคุณพงษ์ระพีประพฤติดีมีรายงานครับ
8: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายคือนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์หลังขยายผลจากคดีนายกเฮงพบพฤติกรรมเป็นตัวกลางเรียกรับเงินอ้างช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกเฮงนำเงินที่ได้จากผู้สมัครรวม55ล้านบาทพร้อมรายชื่อ701คนไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาทั้ง2คนซึ่งมีทั้งผู้สอบติดและไม่ได้รับการบรรจุด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุผู้ต้องหาทั้ง2ยังให้การปฏิเสธขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานจากบ้านพักคอนโดมิเนียมโทรศัพท์โน้ตบุ๊กเอกสารและเส้นทางการเงินพร้อมยอมรับว่าพบความเชื่อมโยงกับจ่าพิชิตและหากหลักฐานเสาถึงบุคคลใดรวมถึงตัวการใหญ่จะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้นขณะที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระบุว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลโดยคดีในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเดิม1คดีขยายเป็น5คดีแล้ว
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

วันคิดฮอดเดย์คือวันคิดถึงวันคิดถึงเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมี7วันก็คิดถึงทุกวันเดือนหนึ่งมี30วันก็คิดถึงทุกวันแล้วก็1ปีมี12เดือนก็คิดถึงทุกวันทุกเดือนคือทั้งปีคิดถึงทุกชั่วโมงทุกวินาทีนั่นเองฮะคิดถึงเนาะคิดถึงคนที่เรารักเราห่วงหาอาทรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าวันคือทอดเดย์เบียร์พร้อมพงนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านซึ่งเป็นที่คิดถึงของดีเจสุภสิทธิ์นะครับเขาบอกว่านักจัดรายการทั่วไปเนี่ยแฟนรายการเนี่ยเขาจะคิดถึงแล้วก็ติดนะติดดีเจแต่ว่ารายการตรงนี้ดีเจติดท่านผู้ฟังถ้าใครไม่มาฟังเนี่ยน้อยอกน้อยใจ มาฟังกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับท่านอีก1ชั่วโมงนะครับในชั่วโมงที่2แล้วก็ไปคมอีกชั่วโมงนึงในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงที่2ก็ได้รับการสร้างสรรค์รายการจากสุดยอดสุนทรไพรบรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสันผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนชายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยโปรโมชั่นนะครับกาแฟเทียนชายกาแฟเนี่ยซื้อ2กล่อง500บาทแล้วก็จกส่งให้ฟรีแล้วนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตและไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจสายสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดได้ร่างทองกลับมาความแข็งแกร่งแข็งแรงความหล่อความสวยกลับมาอย่างครบถ้วนกระชากไวกันสุดๆเลยเมื่อดื่มกาแฟเทียนชายกาแฟเป็นประจำแต่ท่านบอกว่าผิวพรรณดีมีออร่าเลยนะครับก็บอกว่ามาบอกว่าร่างกายดีอะไรก็ดีไปหมดนะดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยร่างกายแข็งแรงดูหล่อดูสวยฮะตามวัยนะและดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะครับเมื่อดื่มกาแฟเทียนชายกาแฟแล้วตาดีด้วยเมื่อทานวิสันกาแฟนี้4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 หรือจะสั่ง2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วส่วนมากจะไม่เสียค่าจัดส่งนะแม้กระทั่งวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับและที่มาแรงแซงทางโค้งเรียกได้ว่าแรงไม่หยุดแล้วตั้งแต่สมัยเป็นขุนแผนนักพิมพ์สูตร 1-2 จนปัจจุบันนี้สูตร 1 คือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นแล้วก็สูตร 2 ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบอกของดีมีคุณภาพสูงอันแน่นจัดเต็มตรวจแล็บนะฮะบอกว่าข้อกระดูกนะผมนะสารพัดเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยตามร่างกายนะฮะเดี๋ยวพูดถึงสูตรหนึ่งก่อนบำรุงร่างกายยิงใช้เวททองแหวกกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นทั้งท่านชายท่านหญิงเข้าสู่เวททองเนี่ยนะท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขาตัวเองก็มีแล้วก็กลายปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมถอยแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่เวทกลางคนเวททองต้องทานสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนเบาหวานความดันแขมันก็ทานได้นะครับกระปุกละ350บาทของดีนะทะเบียนยานะทะเบียนยานี้ก็คือมีการตรวจแลบนะมีการวิจัยอย่างเข้มข้นกว่าจะอนุมัติได้เป็นทะเบียนยาเขาเรียกว่าเกรดสูงมากนะครับคือคุณภาพเป็นยานั่นคือมีสรรพคุณทางการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนะครับเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายแล้วมารู้จักกับสูตร2นี่เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนักโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินชาประมือปลายเท้า
กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอุดไปผมไปสัดส่วนเกินก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มันปวดเมื่อยนะครับก็ทานสูตร2ลูกฝาโอสถนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร2เนี่ยฉลากสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลถูกมากดีมากครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงอาการติดเตียงหลายท่านก็รู้จักกันดีเนาะคือต้องป้อนข้าวป้อนน้ำกันละนะครับอาบน้ำไม่ได้ต้องช่วยอาบน้ำแปรงฟันดูแลทุกอย่างว่างั้นเถอะในชีวิตประจำวันนะครับดูแลแทนเพราะทำเองไม่ไหวทำเองไม่ได้หลายท่านก็พูดได้หลายท่านก็ยังพูดไม่ได้หลายท่านเพียงกอกตาไปมาเท่านั้นเองต้องทานสองสูตรร่วมกันนะครับหลายท่านบอกบางท่านบอกยกขาขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหดีใจกันทั้งครอบครัวนะครับที่จริงยกแขนยกขาไม่ไหวหรอกนะพอทานไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าดีขึ้นบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแต่ก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆนะทั้งสองสูตรร่วมกันเลยนะครับหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านข้อเข่ากระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมาเสริมสร้างเนาะมีทั้งแก้ไขแล้วก็เสริมสร้างนะครับทานสองสูตรร่วมกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วราคากระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกมากแล้วก็ดีด้วยนะหลายท่านไปทานแล้วบอกโอ้โหของถูกแต่ดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละสูตร1 2นะฮะสูตร1สุภสิริวิชันสูตร2ลูกฟ้าโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงถ้าซื้อ6กระปุกเนี่ยคือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทรวมกันมาก็ได้ทานกันมาก็ดีไปแบ่งกันจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋านะครับแต่ถ้าซื้อไปแบ่งเม็ดกันเลยนะ ก็ถือว่าดีสามัคคีกลมเกลียวกันยอดเยี่ยมมากซื้อตามโปรไปแบ่งกันพอหมดก็สั่งใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจัดโปรให้ครบนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีแป้งไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเป็นสารสกัดล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างตรงปกไม่โกหกไม่จกตาผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สู่เอาและเผากินไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารเคมีไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารอันตรายแล้วก็ไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารคือทานไปเรื่อยๆค่าไตก็จะไม่สูงขึ้นนะครับแล้วก็กระเพาะก็จะได้ไม่เป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับไม่ทำร้ายตับไตตับก็จะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่แสดงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นจะทานอะไรก็ทานได้ยกเว้นของเน่าของเสียเนาะซื้อตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอกใกล้วัดตันอีปะปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงลพบุรีใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆเลยนะครับถ้าซื้อกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟอย่างเดียวไปซื้อร้านพี่บรรจงอยากได้อะไรเพิ่มไปบอกพี่บรรจงไทยประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมแล้วก็ร้านจิ้งว่าจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆเลยถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยอดเพียงยาบางส่วนสั่งกันเข้ามามีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับคุณประดิษฐ์อินสว่างตะวันวังว่าสีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่องและสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ1กระปุกทั้งหมด 1,350 บาทนะครับคุณสุชินดวงมณีตะวันหนองปริงหนองแคกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสุรภารักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสำราญนาคอิ่มตำบลสีบัวทองสวยงามอ่างทองวิสัน1กล่อง900บาทนะครับ
คุณเสวกบุญชัยตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่สมจิตกองจันทร์หนองหัวโพหนองแสงสระบุรีสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น6กระปุกเลยนะครับบอกทานถูกทานดีมากโดนใจฮะร่างกายดีระดับพรีเมียมเลยล่ะนะ6กระปุก 1,400 บาทสั่งสูตรเดียวกาแฟ5กล่อง 1,000 ทั้งหมด 2,400 บาทอาจารย์สุรชัยสุขรายเนาะรับของเสร็จสรรพเรียบร้อยก็โทรมาบอกสุภสิทธิ์ด้วยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับคุณสมนึกประดับลายตัววางเพลิงบางหันพระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณนิภาพรพลชารีตำบลทรัพย์สนุนมวกเหล็กสระบุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทครับคุณพี่วันนี้วิวันธมงคลถนนเทศบาล1ตำบล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณสุภาพรเดชผลิตตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับอีกมากมายหลายท่านเลยนะครับสุภสิทธิ์ยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้ย้ายเพลงยาครับอยากได้อะไรนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นเป็นต้นไปอยากได้อะไรโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศนะครับใช้เวลา 2-3 วันถึงนะฮะหลายท่านจะซื้อมากจะซื้อน้อยของใกล้จะหมดก็เชิญเชิญนะครับพรุ่งนี้ 7:00 นเป็นต้นไปสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โทรมาที่0836931999ถ้าโทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับส่งไปนานแล้วของยังไม่ถึงสักทีโทรมาทวงมาถามได้นะครับจะได้ติดตามว่ามาตกหล่นตรงไหนนะครับก็อยากให้ท่านได้มีความสุขนะสุขกายสุขภาพดีแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งแข็งแรงมีความสุขกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยุกต์คอนสวรรค์เนี่ยตอนนี้ท่านเกือบร้อยแล้วตอนนั้นสัมภาษณ์เนี่ยท่านอายุ93ฮะนั่นคือจะ7ปีแล้วสิเนาะนะครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ของท่านนะครับแล้วก็เจ๊หมูป่าโมกด้วยนะครับมาฟังเพลงนี้กันก่อนครับไผ่พงศธรทิมอายไว้ตรงนี้ล่ะและมีข้าวทิพย์ธิดาดินน้องฮักเขาตอนอายบ่ฮักรอท่านอยู่นะครับแล้วก็มีอายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักมนแคนเก่นคุณรอท่านอยู่อีกเช่นเดียวกันครับ

0: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
1: กินดีมาก
0: รสชาติดีนะ
1: รสชาติดี
0: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
2: แล้ว
1: ผมเข้า
2: ไม่ก็ไม่ร่วง
0: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ้าเนี่ยอำเภอโพทอง
1: ตำบลยางชาย
0: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
2: พูดดีมาก
0: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
2: ฟังทุกวัน
0: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
1: จริงจ้ะ
0: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
1: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
2: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
1: แค่นั้นเ
0: ลยเอาได้สิเดี๋ยวมา
1: ส่งมาเลย
0: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะ
1: yeah.
0: ขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
3: นี่ข้าวหายชาแล้ว
4: โอ้คุณลุงประยูนคลองสุวรรณน่ะเนาะ
3: โอ้บอกไม่กินดีจังเลยโอ้โหกินแล้วก็ทายดีปกติแล้วเจ้ายียังไม่หมดสองกระปุกเลยนะ
4: ครับหน
3: อมือยังหายทายแล้ว
4: โอ้ดีใจจังเลยแค่เอาไปกินดีดีเจสุขสิทธิ์ก็ดีใจแล้วล่ะครับผม
3: โอ้โหดีไอ้นั่นแล้วก็บอกว่ากินแล้วแบบโอ้ยก็ผมมันร้อนเขาหลอกไปหลายนึงแล้ว
4: เนาะ
3: ให้หมด
4: ครับ
3: ทีนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งเอาก
4: ินให้ตามสบายเลยครับคุณลุง
3: เดี๋ยวจะสั่งทั้งหมดทีเดี๋ยวสั่งให้นั่น
4: คร
3: ับ โอ้ตาแต่ตาเราไปลอกหมดทั้งสองข้างแล้วนะ
4: ครับผม
3: นี่เดี๋ยวจะสั่งไอ้กาแฟอยู่ก็เจ้าทองใหม่เลย
4: โอ้อยู่สะทองใหม่จำได้แล้วสุภาษิตจำได้แล้ว
3: 93แล้วอ่ะ
4: โอ้โหเนี่ยเห็นไหมล่ะอายุขนาดเนี้ยกินอะไรมามากมายเนาะ
3: ใช่
4: เนาะอายุระดับเนี้ยชื่นชมแล้วก็เป็นบุญของผมละไอ้เรื่องอื่นคือว่ากันเนาะเดี๋ยวอยากให้ดีอ่ะเน
3: า
4: ะ
3: ดีมากระยะเนี่ยชอบใจจังเลยดีจริงๆเมื่อก่อนนี่อยู่ในบ้านต้องถัดเข้าห้องน้ำเอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวนี้เดินได้แล้ว
4: อ๋อเมื่อก่อนถัดเข้าห้องน้ำเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดินได้แล้วโอ้โห
3: เดินได้แล้วแต่เรายังไม่เดินเข้าห้องน้ำเมื่อก่อนเนี่ยถัดจนต้องไปจูดสองข้างเนี่ยโอ้โหดำเป็นปื้นเลย
4: ครับผม
3: นี่เดินได้เข้าห้องน้ำสบายเลยบอกแหมขอบใจจริงๆมาเปิดวิทยุฟังแล้วมันเจอเขาโอ้โห
4: เนาะไม่โกหกเนาะสุภาษิตไม่
3: โกหกมายัง
4: ครับคร
3: ับ เนี่ยอย่างเนี้ยดีโหคนก็ชอบใจกันใช่ไหม
4: ครับ
3: คนโน้นก็รังคนนี้ก็รังโอ้โห
4: ครับ
3: ขวางไอ้ขวางประจำเลยอ่ะ
4: ครับ
3: ใหญ่ใหญ่เจอประสิทธิ์เนี่ยไอ้ตีกระโปกแถมกระโปกไงฮากระโปกไงสามเดือนไง
4: ครับ
3: เนี่ยแล้วเย็นก่อนนอนก็สองเมตรแล้ว
4: ครับ
3: แล้วก็ร้อนเช้าก็สองเมตร
4: ครับหลับดีจังเลยเนาะ
3: หลับดี
4: โอ้โหดีใจจังเลยคุณลุงที่ตัวสมอง
3: ดีจังเลยบอกแม่ฮะตาได้เห็นโฆษณาแล้วโอ้ดีแน
4: ่ดีเน
3: า
4: ะ
3: เออขอบคุณมากเลยนะครับ
4: ขอบคุณมากครับคุณลุงประยูนครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ครับ
5: คุณตาปรือขอสวรรค์ทานครั้งแรกๆเลยนะครับเมื่อตอนท่านอายุ93จนปัจจุบันนี้ท่านจะ100ปีแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นโอ้โหหลายเท่าเลยนะเป็นสัดส่วนที่ผกผันมากตามปกติคนอายุเยอะย่อมอ่อนแอแต่นี่ว่าแข็งแรงเพราะทานสุด1สุภาษิตหรือวิชั่นสุด2รุ่งฝาโอสถนั่นเองนะครับและก่อนหน้านี้เจ๊หมูป่าโมกและก็พี่สาวที่น่ารักโพทองตอนนั้นสัมภาษณ์บอกว่าเป็นร้อยกล่องปัจจุบันนี้คงหลายร้อยกล่องแล้วกระปังนะครับไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกเป็นประจำนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999

ยามียอสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันสูตรสองรุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนชายคอฟฟี่และกาวิซอนจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็รู้เราก็แถมนะครับสุขภาพชีวิตเราเนี่ยถือว่ามีค่าที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรมาทดแทนได้นะครับเจ็บป่วยเป็นไข้อดๆแอดแอดอย่าปล่อยทิ้งไว้ปล่อยไว้นานวันยากต่อการรักษาวันนี้มาดูแลสุขภาพของท่านด้วยผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในการลุกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลายท่านนะครับ อยู่คนเดียวก็ต้องดูแลตัวเองหลายท่านมีลูกหลานดูแลแล้วก็ลูกหลานก็สั่งซื้อให้ก็ถือว่าสุดยอดไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ถือว่านะครับเป็นคนนิยมนะทั่วโลกนิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั่นคือสุนไพรไทยและสารสกัดระดับพรีเมียมทุกสิ่งทุกอย่างสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดเราก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านอาบน้ำปะแป้งรอเลยนะครับ เดี๋ยวเจ้าที่ไปจัดส่งและเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโทรมาที่0836931999นะครับอยากพูดคุยอะไรจะสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อสุภาษิตก็พร้อมอธิบายให้อย่างเต็มที่และก็ต้องการเอาไปทานจะซื้อน้อยซื้อมากเราก็ส่งนะครับซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับไหมไทยหัวใจศิลป์ครับกับเพลงที่ชื่อว่านางฟ้าหรือยาพิษจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มทากันก่อนเข้าห้องน้ำห้องทากันก่อนและช่วงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์เพราะๆให้ท่านมีความสุขอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่ามุนคลื่นไปไหนนะอย่ามุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
11: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
11: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
15: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวง ระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
16: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
18: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
19: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
20: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: F
1: กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนกันเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตาสลาครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุนภัยพรมกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆ ก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินประองค์ไกวัตตเอ็ดประปหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงประปหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มรุบรีพี่ละอีเทรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีเอธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพที่สมภาวงศ์บางงาทาวุงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ขมสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักษ์ตำบลวัดอีเดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปปฏิบัติหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบรรณาธิการอยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงพระพ่อให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสัมฤทธิ์ศรีสำราญฐานวิศรแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพลินเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศรเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งฐานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศรและก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟทินแชคคอฟฟี่พี่ละเอียดพี่ละลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะนิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะนิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับพังนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
1: ้
0: โหมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่านิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารเด็กคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดัน
1: ไหมปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยแหละครับพี
1: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: เอาพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่ที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: สำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ก็เป็นก
3: ็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตรงทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอ่ะสบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช่
3: เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสซอนนะมั่นใจในวิสซอนเน
2: า
3: ะครับผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ล้วเดี๋ยวๆๆท
1: ำไมอ่ะ
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
2: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
3: ทำไม
2: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยอ่ะ

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกโย่งโย่งพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
3: ้เพิ่งใช่เหรอ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
3: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
3: จ่าย

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอด

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกเอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปบอกว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสายเย็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงอยากเคยไปหรือเปล่ามีโอกาสอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับ

ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินใจใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทย ด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
0: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
7: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวนนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เพชรลิ้นจืดสม
13: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: วสป.711ลพบุรี
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคน
0: ชสหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
0: นี่3คลื่นนี่ AM นะวสป.ก็ความถี่711กิโลเฮิรตซ์
1: ถูกต้อง
0: ชสหนึ่งก็657กิโลเฮิรตซ
1: ์
0: ปราจีนบุรีก็855กิโลเฮิรตซ์
1: ครับตะวันออกได้ฟังกันได
0: ้ครับถ้าเป็น FM ก็จะมีตำรวจตะเวนชายแดนจากกาญจนบุรี
1: 97.75
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: 92.50
0: และตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: 91.75
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9
1: 89.75
0: ที่จังหวัดนครนายกนะครับ
1: FM ก็หลายคลื่นนะ
0: เมื่อวานที่รู้ทีมงานเราไปส่งปุ๋ยเมื่อวานก่อนที่ศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะบอกฟังไปจนถึงนู่นเลยศรีมหาโพธิ์เลยชัดชัดทั้ง855ชัดทั้งจบรแต่จบรก็จะแฝวๆหน่อยเพราะว่าเป็นระบบ FM ไปไม่ไกลเหมือน AM นะ
1: ฟังก็ได
0: ้ขอบคุณคุณพี่จากทุ่งสงด้วยนะครับสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมแล้วก็ไทยแก้วพัดเพราะว่าเป็นเกามันปวดตามข้อ
1: ปวดเกาเนี่ยนะ
0: มันทาปวดด้วยไทยทิพย์โอสถแล้วเอาไทยแก้วพัดไปรับประทาน
1: 2อย่างเลย
0: เพื่อบำรุงฟื้นฟูกระดูกเนาะเสริมกระดูกนะ
1: ถ้าเสริมกระดูกเนี่ยไทยแก้วพัด
0: ครับแต่บรรเทาปวดก็ต้องไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมแหละเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้น
1: นิ้วล็อกเนี่ย
0: ทำแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็แบบแคปซูลก็พอ
1: แต่ที่แคปซูลเราก็มีนะ
0: ครับขอบคุณพี่จ่าวรเมศนะครับจากชาเชิงเซานะครับค่ายสีโสธรนะสั่งซื้อสินค้าให้คุณแม่ตลอดเลยวันนี้สั่งกาแฟสั่งมะระสั่งยาหม่องเข้ามานะครับทีมงานส่งให้แล้วพรุ่งนี้ก็ได้รับนะ
1: รอรับด้วย
0: พี่ปั้นจากอุดัยเจริญควรกาหลงสตูลบอกได้รับแล้วโกโก
1: ้โกโก้ไปถึงสตูลแล้วนะ
0: โอ้มาเช้านี้ชงผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มโกเลยอ่ะ
1: อ
0: ุ้ยมันร่อยจังหู
1: ้ร่อย
0: อร่อยอร่อยพี่สาวจากมะนังสตูลก็ได้รับแล้วนะครับไทยทิพย์โอสถแล้วก็ไทยแก้วพัดนะ
1: ส่งไปให้
0: ครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็ตามที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ฟังรายการเราอยู่นะอย่าไปเครียดมากเลยเรื่องของพระองค์เจ้าคนเอาผ้าเหลืองไปห่มอ่ะอย่าไปว่าศาสนาเราเลยนะครับ
1: วันนี้วันพระ
0: ศาสนาเราบอบช้ำเบาๆคนมันไม่ดีคนมันเลวคนมันคนขนคนขนขนไงคนจนมั่วแค่ตัวเดียวอ่ะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทั้งประเทศอย่าว่าแต่ประเทศไทยหลายประเทศก็นับถือพุทธด้วยเพราะประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา
1: ใช่
0: ประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นเขาก็นับถือพุทธนะครับแล้วก็นี่รอบๆบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเป็นสปป.ลาวแม้กระทั่งไอ้ประเทศที่มันไม่ถูกกับเราเนี่ย
1: นาน
0: นะครับก็นับถือพุทธ
1: พุทธเต
0: นะครับเพราะศาสนาพุทธสอนง่ายๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
1: แค่ศีล5นี่ก็รักษากันได้
0: โอ้โหนี่ข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์พอยุงกัดแล้วก็ตบ
1: นาน
0: ข้อ2ห้ามลักทรัพย์พอเจ้าของเขาหลับแล้วก็หยิบ
1: ประมาณเนี้ย
0: เพราะข้อ3ห้ามประพฤติผิดในลูกเมียพอผัวก็เพียเราก็ถวมเขาห้ามกินเหล้าพอเขาเมาเราก็เอาบ้าง ห้ามอะไรกันห้ามโกหก
1: โกหกแต่เราตดเราบอกไม่ตด
0: มือ เปล่า มันคนมันแก้ตัวไปเละเทะเนาะเนี่ยต้องขอบคุณลูกศิษย์คนสนิทเลยนะไอ้สมีเนี่ยต้องเรียกสมีนี
1: ่
0: สมีชดเนี่ยนะครับใช้กล้องวงจรปิดตรวจจับมาก็เอามาให้ตำรวจ
1: จากพฤติกรรมที่เงินไม่เข้าวัดเนี่ยนะ
0: ให้ตำรวจดูดิไปจุ๊ะอะไรกันบนโต๊ะตอนนี้คณะสงฆ์จากจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกโต๊ะอันเนี้ยนะกองปราบเอาไปด้วยนะอย่าไว้ที่วัด
1: ไม
0: ่เออ
1: เอาไปกระทั่งโต๊ะ
0: เอาโต๊ะไปด้วยมันจังไร
1: โต๊ะฉันโต๊ะเศษเนี่ยนะ
0: เออมันเป็นตาบาปเอ้าใครมาโทรมาตอนนี้แล้วเนี่ย
1: โอ้โหเอากระทั่งโต๊ะฉันโต๊ะเศษไปด้วยเนี่ยตำรวจเนี่ยใจร้าย
0: สวัสดีครับ7134ลุงช้างกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับได้ไหมอ้าวแล้วก็ไม่พูดกับผมไม่ได้โทรกลับอย่าโกรธกันนะนะครับพูดเออได้ยินเราพูดเราจะได้สบายใจ
1: จะรู้ว่าฟังอยู่อ่ะนะ
0: ใช
1: ่
0: นะครับ
1: ไปกลางดึกเลยหรือไง
0: มากลางดึกเมื่อคืนเนี้ยบรรยากาศในวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
1: ยังไง
0: ช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นอย่างเคร่งเครียดหลังตำรวจกองปราบ
1: เข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิรวบรวมหลักฐานเนี
0: ่
1: ย
0: ในกุฏิของสมีโชติเนี่ยนะ
1: ลุงโชติเนี่ยนะ
0: ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวข้องกับเงินวัดเนี่ย
1: เงินวัดเนี่ย
0: ช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำพยานหลักฐานและสิ่งของบางส่วน
1: ออกจากกุฏิของ
0: สมีโชติ
1: ลุงโชติ
0: ไม่ต้องเรียกแล้ว
1: นายโชติ
0: เพื่อตรวจสอบนะเพื่อไปตรวจสอบนะไปประกอบสำนวนคดีขณะที่บริเวณโดยรอบก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลพื้นที่อยู่
1: ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
0: ครับผมกระทั่งเวลา20:30ระหว่างตำรวจตรวจค้นหลักฐานนั่นเนี่ย
1: ภายในกุฏิเนี่ย
0: ทีมข่าวก็ไปพบชายคนหนึ่งเดินออกมาในบริเวณวัดทราบชื่อว่านายเอ
1: นี่เป็นใครเน
0: ี่ยลูกศิษย์คนสนิทใกล้ชิดคนสนิทของสมีโชติเลย
1: ลุงโชติเนี่ยนะ
0: แล้วก็เป็นชายที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วย
1: อ๋อไปเจอกันเข้า
0: ทีมข่าวก็เข้าไปสอบถามในเอถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: รวมทั้งบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดเนี่ย
0: เออ้างว่าหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเป็นลูกศิษย์ภายในวัดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าตัวยืนยันว่าไม่สามารถจดจำรายละเอียดได้ทั้งหมด
1: มันเยอะไง
0: ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยระคายหรือรับรู้เรื่องพฤติกรรมของมหาหรือว่าที่โชติเนี่ยนะกับหญิงสาวเนี่ยระบุว่าไม่ทราบว่าที่เหตุลักษณะดังกล่าวมันเกิดขึ้นในกุฏิด้วย
1: ไม่รู้
0: จากนั้นตำรวจก็ได้ควบคุมตัวเอขึ้นรถเล
1: ยขึ้นรถไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภายในกุฏิ
0: ท่ามกลางบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวติดเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: จนกระทั่งเวลา4:05 PM
0: ตำรวจก็นำตัวสมีโชติออกจากกุฏิเพื่อเดินทางไปยังกองบังคับการกองปราบปราม
1: และเป็นยังไง
0: โชติถูกนำตัวขึ้นรถตาโล่ของกองปราบนั่งบริเวณเบาะด้านหลังที่มีรถสีดำและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งอยู่ภายใน
1: ครับตามประกบไป
0: ก่อนจะตามด้วยรถตู้ที่บรรทุกของกลางและพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่นำออกจากวัดพุทธไทยตะวันมีเจ้าของขอโทษนะมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคันวิ่งเป็นขบวนเลย
1: ตามขบวนกันไป
0: มาอย่างขบวนบุคคลสำคัญเนี่ยนะ
1: ทิศโชติเนี่ยนะ
0: ครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามท่านมหาโชติหรือทิศโชติเนี่ยจะขอโทษไหมต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงอยากกล่าวขอโทษอะไรหรือเปล่าพระโชติบอกไม่ตอบไม่ขอผมไม่ตอบเลยนะ
1: ไม่พูดไม่ตอบ
0: สมีโชติเนี่ยแต่ว่าตอนที่สึกแล้วบอกว่าแม่เป็นห่วงศาสนาย
1: ังเป็นห่วงหรือไง
0: อีตอนทำมันไม่ห่วงมั้งแล้ว
1: ทำไม่เสียศาสนาเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยกกล่องมาชิ้นหนึ่งส่งห่อให
1: ้
0: ตำรวจประกบตัวอดีตพระโชติเนี่ยแหละหรือสมีโชติเนี่ยด้านซ้าย
1: ด้านขวา
0: แล้วก็เคลื่อนออกจากวัดพุทธไทยตะวันมุ่งหน้า
1: ไปยังกองบังคับการนู่นน่ะ
0: กองปราบปราม
1: นะ
0: บรรยากาศในวัดหลังขบวนรถเคลื่อนไปก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่เพื่อ
1: ทำการตรวจสอบและก็เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีรวมถึงรายละเอียดของกลางตำรวจยังตรวจยึดไปต้องรอการเปิดเผยจากตำรวจก่อนนะ
1: ตำรวจก็ยึดกันทั้งโต๊ะนะ
0: ครับโต๊ะไม่มีใครอยากได้โต๊ะตัวเนี้ยมันเป็นตาบาป
1: โอ้มันใช้ได้ทั้งฉันทั้งเสพปะนะทั้งเสพเนี่ยนะ
0: โอ้โห
1: หลายอย่าง
0: มันจะเป็นหลุดแลนด์มาร์กนะมั้งไปเที่ยวยุทธยาไปวัดเนี่ยไปดูโต๊ะไอ้ตัวนี้หน่อย
1: ก็เปิดโทรศัพท์ดูเห็นมีแต่โต๊ะเต็มหมดเลยนะ
0: โอ้ยัง
1: ไม่ล้วนไปทางไหนก็เจอแต่โต๊ะ
0: แกพูดกับตำรวจว่าไงพย
1: อม
0: ขออาตมาฉันข้าวก่อนได้ไหม
1: หิวโอ้โห แล้วบนโต๊ะน่ะกินหมดไหมล่ะ
0: อย่างนั้นไม่ใช่ของพระ
1: อ
0: ย่างนั้นโอ้โหงานเลี้ยงโต๊ะจีน
1: โอ้โหกินก็ไม่หมด
0: กินไม่หมด
1: น
0: ะ
1: สงสารคนไม่มีจะกินนะ
0: เ
1: ราไปถวายกันซะเยอะเลย
0: ครับทำให้คนเบื่อพระเจ้านี่ยังจะเราจะทอดกฐินอย่างเงี้ยเนี่ยมาตั้ง20-30 วัดเนี่ย
1: อย่างนี้น่าเห็นใจวัดแบบนี
0: ้วัดที่ประกาศให้ไม่ใช่วัดเศรษฐีสักวัดหนึ่ง
1: นั่นเจ
0: วัดจนๆยังสร้างนู่นสร้างนี่อย่างวัดบางพึ่งอย่างเงี้ย
1: วัดบางพึ่งนี่เขาสร้างอะไรอะนะ
0: สร้างสะพานสามโลกนี่มาจะ10 ปีแล้วมั้งยังไม่เสร็จ
1: ช่างกี่ช่างแล้วน่ะ
0: ไม่รู้กี่ช่างแล้วทำแล้วก็หนีทำแล้วก็หนีกลัวไม่ได้ตังค์บางทีเอาตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
1: โอ้เอางี้มีกับพระด้วยนี่ไง
0: ช่างใหม่นี่มาแล้ว
1: มาแล้วไง
0: บอกว่าทำวัดมีตังค์อ่ะ 5เดือนเสร็จพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเอาลิเกโชเล่ไปเล่น
1: โอ้โหจะได้ฉลองสะพานข้าม3โลกวัดบางพึ่งไงเนี่ย
0: ครับวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับเนื่องจากว่าดินฟ้าอากาศไม่อำนวยนะฮะ
1: กลัวฝนหรือไงปิดา
0: โอ้ภาคเหนือ60
1: ภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ40
1: โอ้
0: ภาคกลางเนี่ย70
1: 70ที่ไหนบ้างเนี่ย
0: โอ้อยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาคร
1: แล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย
0: นี่
1: อยุธยาตก
0: ภาคตะวันออกเป็นไง70เหมือนกัน
1: 70ที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ70ครับ
1: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง
0: สงขลาปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาส
0: ไอ้ที่ตกหนักจริงๆคือเพชรบุรีแล้วก็ประจวบ
1: เอ้ยล่ะ
0: ที่เพชรบุรีเนี่ยก็ฝั่ง855นะ
1: นี่ภาคกลางตอนล่างเนี่ย
0: ใช่คือ855เนี่ยพี่น้องเพชรบุรีฟังอยู
1: ่ฟังได
0: ้โดยเฉพาะสาวเขาย้อยมาวานโทรมาแม่ลืมสาวเขาย้อยเลยนะ
1: คิดถึงนะสาวเขาย้อย
0: นี่วันนี้เปิดเพลงให้ฟังแล้ว
1: เปิดเพลงอะไรอยู่นะ
0: เมื่อกี้นี่ไง
1: โอ้
0: โกนหัวเข้าวัดเปิดตัดปัญหาอ้าวนี
1: ่โกรธอะไรเขาเพิ่งศึกไปเมื่อวานนี่ปัดโ
0: อที่โกลาบวชอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้ที่โกลาศึกก่อนนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นยังไงสตูล
1: สตูลเนี่ยนะ
0: ร้อยละ70ไปได้
1: แล้วน้องพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลเนี่ยนะ
0: ครับผมกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ70ครับ
1: ร้อยละ70นะ
0: ครับขอบคุณพี่เปียกด้วยนะพี่เปียกจากบางเลนสองพี่น้องอ่ะ
1: โอ้ว่าไงเอานะ
0: วันนี้เอาตันหนึ่ง
1: สั่งปุ๋ยมาตัน
0: รอบ3แล้วฤดูกาลเนี่ย
1: โอ้ผมต้องไปเองซะบ้างเที่ยวเนี่ย
0: แน่นอน ไม่ไปใครจะไปแล้วแล้วก็ที่บ้านคุณปิดาอีก1ตัน
1: สั่งด้วยปิดาสั่ง1ตัน
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเขาต้องเอาไปลงที่ไหสี่หูห้ากระสอบเลยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ใช้เถอะอย่าทำเป็นโอ้ยไม่เอาเว้ยปุ๋ยไม่มีสูตรเนี่ยไม่ต้องมีสูตรแล้วครับเพราะว่ามีทั้งวัสดุปรับปรุงดินนี
1: ่
0: นะเจ้าโคโลไมฮิวมิกเนี่ย
1: หมูสัตว์เนี่ยนะ
0: แล้วก็หมูสัตว์นี่มันเป็นอาหารต้นไม้อยู่แล้ว
1: ยอดอยู่แล
0: ้
1: ว
0: เรายังอัดฮอร์โมนเข้าไปอีกบางคนเอาไปผสมปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยเคมี5ต่อ1 3ต่อ1ยังมีเลยนะครับถ้าใจร้อนอยากจะให้เขียวเร็วๆก็ผสมไปเถอะถ้าแบบมันไปเรื่อยๆเขียวทนเขียวนานแต่เขียวที่หลังเขาเนี่ย
1: ใช่
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะ
1: อาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ซื้อตันหนึ่งแถมพี่ลูกเนี่ย
0: ตันไม่แถมมาแถมลูกเดียว
1: แถมลูกเดียวก็
0: พอแต่อย่างอื่นผมไม่ให้นะถ้าเอาเลือกเอาจะเอาฮอร์โมนจะเอาดึงลวงก็ได้จะเอาเม็ดฟู่ก็ได
1: ้แต่ได้อย่างเดียว
0: อย่างเดียวจะเอาปุ๋ยลูกนึงก็ได้
1: ได้โอ
0: ้ครับผม
1: เอา
0: แต่ถ้าซื้อ4ตันซื้อ2ตันซื้อ2ตันแถมให้ครึ่งตัน10ลูกเลย
1: 10ลูกนะ
0: แต่ถ้าซื้อ4ตันแถมฟรี1ตัน
1: แถมให้เป็นตัน
0: นี่เขาเก่งเนี่ยเขารวมกันเนี่ยบึงชําอ้อเนี่ย
1: ดีแล้ว
0: ไอ้บ้านนู้นครึ่งตันบ้านนี้ครึ่งตันไอ้บ้านนั้นตันบ้านนี้2ตัน
1: ให้ได้รวมสัก4ตันเนี่ยได้แถม1ตันน่ะนะ
0: ไอ้คนโทรมาสบายสบายตันนึงไม่ต้องซื้อเลย
1: เมื่อกี้ก็ออกไปบ้างแล้วก็ยังดี
0: ครับผม
1: เอ
0: าโทรหาลุงช้างครับ081
1: 290
0: 16
1: 91
0: 081
1: 290
0: 1691ครับผ
1: ม
0: เรื่องราวข่าวสารบ้านเรามีมากมายนะครับเรื่องพระกับเรื่องของพระไป อย่าไปเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระกับศาสนาไม่เกี่ยวกันนะ
1: ศาสนาก็คือศาสนา
0: พระนี่คือเป็นตัวแทนนะครับที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเผยแผ่ศาสนาแต่เมื่อคนเผยแผ่ศาสนามันประราชิก มันทำผิดกฎมันก็คือคนมนุษย์ธรรมดาเรานี่แหละ
1: ถึงไปก็เป็นคนนะนะ
0: ไ
1: ม
0: ่
1: ใช่เป็นพระ
0: ส่วนสีกาเนี่ยแน่นอนที่สุดฮะคำตอบมันอยู่จากตัวมันเองอยู่แล้วนรกรับประทานศีรษะพูดให้เพาะเนี่ยถ้าไม่เพาะเป็นไง นรกกินหัวเป็นไง
1: อ
0: าบแช่งไปเลยเราอะไม่ได้บุญนะเนี่ย
1: บุญไง
0: เอาข่าวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านข่าวกฐิน
1: กฐินไง
0: เจ้าวาดวัดคณะกรรมการวัดนะรวมไปถึงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดวันนี้ท่านมีคำสอนของ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเผยแผ่ศาสนาท่านบันทึกเทปมาส่งให้ลุงช้างนะนะความยาวไม่เกิน25นาทีผมจะเปิดที่วสป.711ให้ตั้งแต่ 7:30 น.ไปจนถึงประมาณ 7:55 น.เนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวัดไหนมาก่อนได้ก่อนนะเลือกเอาเลยนะ7วันเนี่ย
1: นาน
0: ไม่มีวันหยุดด้วยไม่ต้องกลัวเสียตังค
1: ์เปิดให้ฟรี
0: เปิดให้ฟรี
1: เผยแพร่ศาสนา
0: เผยแพร่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมก็ได
1: ้
0: พี่น้องคริสก็ได
1: ้
0: ที่จะเผยแพร่ศาสนาของท่านวันนี้ลุงช้างเปิดโอกาสให้วันละครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลุงช้างจัดระเบียบเองว่าวันนี้เป็นของวัดนี้วันนี้วัดนั้น
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยทำมันได้ทั้ง7วัด7วันนะนะ
1: ครับ
0: เออพูดเล่นพูดหัวอย่างอื่นนะไม่พูดได
1: ้นาน
0: พูดเรื่องโกโก้บางที
1: โกโก้เนี่ยนะ
0: เออชูเนี่ย
1: โกโก้ชู
0: อร่อยนะนี่แหมเปิดตะปอดชูผมสักหน่อยอะไรเนี่ย มันอร่อยจริงๆอ่ะแล้วก็บำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและข้อต่างๆตรงนี
1: ้
0: สู้คือโกโก้น้องใหม่ของรายการเรานะครับ
1: โอ้ชู่
0: จักรยานยนต์บอมมาอีกแล้วครับตุ้มสนั่นที่มายอครับ
1: เอาอีกแล้วไง
0: กล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยขี่มาจอดริมถนน
1: มายอ
0: ให้พวกมารับก่อนจะระเบิด
1: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: ต้องรีบเร่งเก็บหลักฐานเลยกันตอนนี้นะ
1: ต้องเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้มีรายงานข่าวจากเมื่อวานนี้ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานี
1: เกิดเหตุการณ์ใกล้กับจุดกลับรถเนี่ย
0: ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่อำเภอปานาเละ
1: ขณะเกิดเหตุเป็นยังไง
0: มีรถชาวบ้านสัญจรผ่านมาแต่รอดพ้นอันตรายไปได้อย่างบุดวิด
1: แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
0: พี่น้องปานาเละฟังรายการลุงช้างทางจทล1197ตอนตีสองทุกคืนเลยโทรมาบอกโทรมาตอนกลางวันไม่ต้องโทรมากลางคืนฟังได้ฟังได้จากปานาเละ
1: โอ้ไปไกล
0: อุ้ยซื้อกาแฟถามผมใหญ่เลยมีฮาลาลไห
1: ม
0: ไม่มีฮาลาลแต่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ถ้าโกโก้ชูเนี่ยมีฮาลาลนะ
1: โอ้
0: นะครับ
1: สั่งซื้อกันได้นะ
0: ครับ300สองกล่อง500
1: 2กล่องเนี่ย500กล่องเดียว300
0: ใช
1: ่
0: กล่องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพนาทีคนร้ายเนี่ยนะ
1: ซึ่ง
0: ขี่รถจักรยานยนต
1: ์แล้วก็ประกอบระเบิดแหวนเครื่องอ่ะนะ
0: มาจอดไว้ริมถนน
1: อยากนั่น
0: ก็คือรถจักรยานยนต์ที่ขี่มารับพอรับเอาไปจุดเกิดเหตุเท่านั้นแหละ
1: ไปไม่นานนะนะ
0: ตุ้ม
1: เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการ
0: ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
1: รวมทั้งตรวจจากกล้องวงจรปิดด้วยนะ
0: เพื่อจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรักเมืองไทยชูชาติไทยธนุบำเรืองบำรุงให้รุ่งเรืองเนี่ยนะ
1: เมืองไทยเนี่ยนะ
0: ไม่คนไทยแท้ๆดูสิไม่รักประเทศตัวเองไปฟังคำสอนผิดๆมาน
1: าน
0: พวกนี้จับได้ต้องไม้ติดก้นนี่แม่ไม่รักประเทศไทยเลย
1: ใช่อ้า
0: วงานกฐินหน่อยสิ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: อ้าวงานกฐินสามัคคีนี่วันไทยทิพย์โอสถเขาออกค่าโฆษณาให้นะปวดก้าวปวดรูมาต่อยกระดูกทับเส้นฐานสูตรดั้งเดิมนะ
1: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูลกระปุกละ300นะ
1: กระปุกละ300ท่านได้รวมทำบุญ5บาท
0: กระปุกละ5บาทไม่ต้องเพิ่มเงินจ่ายแค่300
1: นั่นแน
0: ่เดี๋ยวช้างจัดการเองเป็นสะพานบุญให้
1: ท่านก็ได้บุญไป5บาทแล้ว
0: จะได้ไปซื้อที่ดินให้สำนักสงฆ์ทำจำปา
1: ทำจำปาตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีในวันที่1มิถุนายนเนี่ยนะ
0: จะคอยจะพูดถึงผู้ป่าหังอยู่ในอาจารย์เอกเสกอะไรเข้าผมเนี่ย
1: คิดถึงท่านง่าย
0: คิดถึงนี่ไม่ได้ไปแก้บนเลย
1: ไม่คิดถึงโชดเหมือนง่าย
0: ไม่คิดถึงแล้ว
1: แ
0: ม่รับประทานแม่ปาทับทิมราดพริก
1: แล้วอาหารเต็มโต๊ะ
0: ยังไม่ได้กินสักช้อนเลย
1: โอ้เรานี่บาปปะเนี่ย
0: ตำรวจเดี๋ยวให้อาตมาฉันก่อนได้ไหมค่อยจับ
1: เต็มโต๊ะเลยนะ
0: ครับอ่ะวัดแรกวัดบางพึ่งเลยครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
0: จ้ะ
1: อันนี้กองละ 1,000
0: แล้วแต่จะบริจาคก็ได
1: ้1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: อ๋อวัดหลวงตะคดเนี่ยนะ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: สาธุ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: สาธุ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังต ตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทหนึ่งพฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
0: ครับ
1: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ใช่
1: 7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนนะ
0: ครับ
1: วันที่8พฤศจิกายนก็วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: สาธุ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดโตนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: เชิญเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีงานก็มี2คืน2วันนะ
0: เอาละวัดพุทธไทยสวรรค์กฐินเมื่อไหร่แล้วเนี่ย
1: พุทธไทยสวรรค์ไง
0: ยินยาเนี่ยจะบอกหน่อยที่จะรักษาการเจ้าวาดเน
1: ี่
0: ยเพราะตอนนี้เดี๋ยวคนยังไม่ค่อยไปวัดกันซะเขารักษาการแล้วเนี่ยมาแล้วนี่มาแล้วมาแทนแล้วนี
1: ่วัดตังเยอะ
0: ต้องแทนอยู่แล้วนะ
1: มีทั้งตังมีทั้งทอง
0: ตอนนี้มันใช้อะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นของกลางหมดแล้ว
1: เนี่ยวัดรวยก็รวยซะอย่างนั้นนะนะ
0: แล้วก็วัดป่าดุลยารามที่ขอนแก่นก็วันที่หนึ่งพฤศจิกาเหมือนกันนะเนี่ยไปเจาะดูโอ้โหชุกทองคำเงินสดกว่าร้อยล้านในกุฏินะ
1: เอามาทอดให้วัดจนๆบ้างก็ได้
0: มาแบ่งกันบ้างสินี่สำนักสงฆ์ผู้ประหังนะพระอาจารย์เอกบอกว่าวัดจนๆที่มีปัญหาเรื่องค่าน้ำค่าไฟให้ประสานไปที่พระอาจารย์เอกโดยตรงเลยนะพระอาจารย์เอกจะช่วยวัดละ 2,000 บาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะ
1: โอ้
0: นี่มันต้องอย่างนี
1: ้
0: เมื่อคืนนี้นะ
1: เป็นไง
0: มีรายงานว่าตำรวจกองปราบในนำตัวสมีโชดเนี่ยนะนะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
1: ไว้66ก็นะ
0: 66
1: ไอ้ท่านยังแข็งแรงนะ
0: ยังห้าวอยู่สิ
1: ปีโต๊ะได
0: ้แอบไปกินได้ห้าววันก็เปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: นี่ไปจับไปส่งไปที่กองปราบเป็นเจ้าพนักงานเบียดเบียงทรัพย
1: ์
0: เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะตั้งแต่เช้าถึงผ่านมาเนี่ยถึงค่ำพบทองคำแท่งเงินสดอ่ะ
1: ทุกซ่อนอยู่จำนวนมากเนี่ย
0: คาดมากกว่าร้อยล้านนะ
1: พระรวยนะนี
0: ่อจนถึงขนาดนี้ยังนับไม่เสร็จเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: ต้องไปช่วยนับซะละมั้ง
0: สอบปากคำถามอะไรก็ไม่เคยตอบเที่ยงคืนยังไม่คุยเลยนะส่งเข้าไปศาลทุจริตประพฤติมิชอบฝากขังแล้ววันเนี้ย
1: วันเนี้ยนะ
0: คัดค้านการประกันตัวด้วยนะ
1: โอ้ไม่ให้ประกันด้วยไง
0: แ
1: ต่ท่านจะหิวไว้แล้วนะ
0: ก็ปล่อยไปสิกินมาเยอะแล้วนี
1: ่
0: ยุ่งเดี๋ยวไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอีกประกันตัวความเสียหายมหาศาลนะ
1: น่าสงสารท่านเนาะ
0: เอาอย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงนะจ๊ะ
1: บำรุงสายตาดวงตาเนี่ยยาย่าบิงกระปุกละ800เน
0: ี่ยโอ้ยมีตั้ง60เม็ดไม่ใช่มี30เม็ด
1: เป็นแบบแคปซูล
0: เออถ้าจะเอา30เม็ดก็มี400บาทแต่2กระปุก650
1: ดีแค่ดีแค่อ
0: ันนั้นเป็นซอฟเยล
1: ซอฟเยลเนี่ย
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงนะดีแค่นะ
1: ดีแค่นี่แหละ
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของโปรมิกออย
0: ล์อันนั้นบำรุงไตก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูตับไตหัวใจม้ามปอดต้องดูให้ดีนะ
1: ต้องดูแลกัน
0: เออนี่เลยครับเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดีเนี่ย
1: อันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: ดูแลสุขภาพภายในอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะ
1: ม
0: ันกินตอนยังไม่ป่วยนี่แหละใช่ไหม ก็ไบโอดีขวด100เม็ด
1: ก็690บาท
0: มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตู
1: ม
0: จีงวันจันทร์ช่องแคร์แค่นั้นเองนะ
1: ก็ไปซื้อกันได้นะ
0: ยาย่าบิงนี่ก็เหมือนกัน
1: ม
0: ีอยู่ว่าเจ๊หมูป่าโมกมีบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตู
1: ม
0: มีร้านบัวเภสัชโคกสำโรง
1: นาน
0: มีร้านน้ำร้านจีงวันจันทร์ช่องแคร
1: ์ที่ป่าโมกนี่ถ้าเป็นทางด้านของโกโก้ไม่ต้องไปซื้อร้านเจ๊หมูนะ
0: ไม่มีครับ
1: ยังไม่ได้ไปขาย
0: มีร้านนพรัตน์ร้านเดียวหน้าโรงหนังทหารบก
1: โอ้ไวนี่ร้านนพรัตน
0: ์ไวเขาฟังเราอยู
1: ่เอาไปขายแล้ว
0: ครับ
1: คนสุโขทัยเนี่ยนะ
0: คนสุโขทัยหน้าตาดีสวยทุกคน
1: โอ้คิดถึงนะ
0: นั่นโกโก้ตอนนี้ร้านค้ายังไม่ต้องเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เคาะราคามาขายส่งเท่าไหร่นะครับเขาส่งมาเท่าไหร่ผมก็ขายชาวบ้านแค่นั้นเนี่ยนะครับกล่องหนึ่งก็300 2กล่อง500
1: 2กล่อง500
0: ชู่คือโกโก้ตัวใหม่นะครับตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าโจรปล้นธนาคารครับเอาปืนขู่พนักงานยานะ
1: อย่าตุกติกนะ
0: การปล้นนะอย่าตุกติกนะแล้วก็ไปเปิดตู้เซฟแล้วก็กวาดเงินสดสิ่งรถเก๋งติดทะเบียนปลอมหนีไปพอหนีไปปุ๊บจอดรถเผาไฟซะเลย
1: เผารถนะ
0: เมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคนร้าย
1: ใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทรัพย์ภายในธนาคารอะไรนะ
0: ทหารไทยธนชาติสาขาตลาดไทยตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงนี่แหละ
1: ที่จังหวัดปทุมธานีเนี
0: ่
1: ย
0: ได้เงินไปทั้งหมด
1: โอ้โห1,541,704 บาทเนี่ย
0: เมื่อเวลาที่บอกนาฬิกาเมื่อวานเนี่ย
1: 4บาทมันยังเอาไป
0: เออ4บาทมันก็เอาอีกหน้าด้าน
1: เออ
0: หลังเกิดเหตุครับผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
1: ไป
0: พลตำรวจโทวัดยี่จีนเนี่ยแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจตีพีรพลโชกติเสถียร
1: ตั้งกำลังตำรวจชุดสืบสวนภาคหนึ่ง
0: สอบสวนสืบสวนสพ.คลองหลวงติดตามไล่ล่าเลยครับ
1: ไล่ล่าคนร้ายไปพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออส
0: ติดทะเบียนปลอมที่คนร้ายขับหนีไปและถูกเผาทิ้งกลางทาง
1: เผารถด้วยเนี่ยนะ
0: ตำรวจว่าคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170ซมรอดไปแล้วสองคน
1: ไม่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
0: ไม่มีใครสงสัยเราแล้วรอดไป
1: เออคนร้ายนี่มาแบบไหน
0: สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าสวมเสื้อสีแดงใส่ถุงมือด้วย
1: แล้วก็ลงมือก่อเหตุคนเดียวด้วยนะ
0: อาศัยจังหวะที่ช่วงธนาคารใกล้จะปิดทำการนะครับ
1: 5นาที
0: นะ5นาทีจะปิดประตูแล้วนะ
1: และเป็นยังไง
0: เขาใช้ท่อนเหล็กขัดประตูเข้าไว้ไม่ให้คนภายนอกเข้าไป
1: โอ้มันก็ฉลาด
0: มากดูหนังมากเกินไปหรือเปล่า
1: จากนั้น
0: เดินไปที่โต๊ะเคาน์เตอร์ด้านในใช้อาวุธปืนพกจี้ข่มขู่พนักงาน
1: ซึ่งขณะนั้นเนี่ย
0: มีพนักงานอยู่ในธนาคาร5คน
1: ตรวจสอบแล้วอีก1คนเนี่ย
0: โดยใช้คำพูดว่าอย่าตุกติกผมไม่ทำร้ายใครผมแค่ต้องการเงิน
1: จากนั้นก็บังคับไปพนักงานเนี่ย
0: นำเงินสดมาให้ได้กว่า 500,000 บาท
1: แล้วก็บังคับไปพนักงานพาไปที่ตู้เซฟ
0: เปิดตู้เซฟกวาดเงินสดไปอีก1ล้าน
1: ในตู้มีเงินเยอะเอิ่มกัน
0: จากนั้นก็หลบหนีขึ้นรถเก๋งขับรถหนีไปจอดเผาทิ้งบริเวณลานดินริมถนนพหลโยธินขาเข้า
1: ตรงกันข้ามกับไปรษณีย์คลองหลวง
0: สภาพรถได้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันนะ
1: แล้วก็จากการตรวจสอบแผ่นทะเบียนก็พบว่า
0: เป็นปรากฏว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม
1: เบื้องต้นก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ใกล้เคียง
0: ช่วยสกัดจับหน่อยเร็วคนร้ายมันปล้นธนาคาร
1: ขณะเดียวก็สั่งให้กับชุดสืบสวน
0: เร่งสอบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี
1: เพื่อติดตามว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปเส้นทางใด
0: และมีใครร่วมกระบวนการมารับเพื่อหลบหนีต่อไปหรือไม่อย่างไร
1: แต่ได้ภาพมาไม่มีคนเดียวนะ
0: ครับ
1: แล้วใครมารับมันหนี
0: เ
1: น
0: ี่ยไม่รู้เหมือนกันมันเตรียมรถไว้อีกคันนึงแล้วมั้ง
1: สงสัยเนี่ย
0: คุณไปวางแผนนี่มันหนีหรือเปล่า
1: ผมไม่ยุ่งกับเขาอะนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเกือบ2เม็ดนะดูแลสายตาจะเป็นยาย่าบิงจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้งาน
0: ส่วนในเรื่องของกาแฟลิต้าเอ็มที่อยากจะดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มนะตอนเช้าก่อนก็มาเรียกว่าก่อนอาหารเช้าสักแก้วหนึ่งก่อนอาหารเที่ยงสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกยังแจกหยิบสบู่อยู่นะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: วันนี้ซื้อสูตรดั้งเดิม2ถุง900บาท
1: แถม1ก้อน
0: ถ้าซื้อแบบสูตร2ซึ่งมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมด้วยกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทก็แถม1ก้อน
1: แถมให้ไป
0: ครับดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บตามด้วยมะระคินกสัก2เม็ดนะ
1: มะระคินกนะ
0: ครับผม
1: ปุกก็300
0: ปุก300เนี่ย2กระปุก600 4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้
0: กินยาโรงพยาบาลอยู่บอกเป็นผวาญจะกินได้มั้ยเนี่ยกินคู่กันเลย
1: กินคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยมะระคินกเนี่ย
0: ใช่คนร้ายถือปืนบุกเดี่ยวปืนถือปืนบุกเดี่ยวนะที่ตลาดไทยได้เงินเป็นนับล้าน
1: ล้านกว่าบาทนี่แหละ
0: ใช
1: ่
0: ตอน 4:00 นเย็นเมื่อวานนี้ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่ากันอยู
1: ่ตามหาเนี่ย
0: แจ้งวิทยุสกัดจับแล้วนะครับตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปนะต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่าคนร้ายนำรถไปใช้ก่อเหตุไปเผาทิ้งริมถนนพหลโยธิน
1: ขาออกใกล้ๆกับทางด้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร
0: ์นะโอ้โหเนาะข ของตำรวจของหลวงต้องโชว์ฝีมือหน่อยนะนะครับเอาให้กำลังใจเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยการ
1: มั่นคงเนี่ยนะ
0: เราฟังตำรวจสามคลื่นนะตชด.ย่อมาจากอะไรนะ
1: ตำรวจชายแดนเนี่ยนะ
0: ตชด.นี่เขาย่อมาจากไตรตรองชั่วดี
1: ตชด.เนี่ยนะ
0: ตชด.คุณอะไรนะได้เป็นอนุศาสนาจารย์นะพันเอกสุธีสุขสากลก็ลองเมื่อวานก่อนตองชดอย่อมาจาก
1: ตำรวจชายแดน
0: ไม่ใช่ไต่ตองชั่วดีอ่ะนะครับจริง
1: ๆว่ากันไป
0: นี่ตำรวจยึดโต๊ะของกลางเจอทองคำแท่งพระพุทธรูปทองคำหนัก2กิโล
1: ในกุฏิ
0: จะมีโชตินี่แหละ
1: ลุงโชตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ลุงโชตนะไม่ใช่ลุงช้างนะ
0: ไม่ใช่นี่ลุงช้างไม่ยุ่งอะไรกับเขาหรอกไม่ได้บวชแต่วงเจ็บใจทุกวันเนี่ย
1: ไม่
0: แห่เลยวัดไปทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้บวชจนทุกวันเนี่ยนะ
1: โอ้มาแล้วลุงโชต
0: ใครสมีโชตหรือเปล่า
2: สวัสดีคร
0: ับ ครับผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับผม
0: จากที่ไหนเอ่ย
2: ท่าเรือครับ
0: ท่าเรืออยุธยาเนี่ยนะ
2: คร
0: ับ ตอนนี้ท่าเรืออยุธยาเขากำลังต่อต้านเรื่องโรงงานปุ๋ยกันอยู
1: ่
0: โอเคได้ตัวกลับนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับที่อยุธยาเนี่ยเขากำลังต่อต้านโรงงานปุ๋ยเคมีไง
1: โอ้
0: แล้วก็จะไปติดตั้งที่บริเวณริมท่าน้ำเนี่ย
1: ป่าสักกันนะ
0: ริมท่าน้ำป่าสัก
1: ม
0: ันก็จะเสียอะไรแต่ไม่อะไรเยอะแยะแล้วรถลามาช้างต้องวิ่งมาขนมาบรรทุกชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้
1: อ
0: นเขาติดริบบิ้นทั่วเมืองไงนะวินสีเขียวอะ
1: ท่าเรือนี่ก็โรงงานเยอะอยู่แล้วท่าเรือท่าร้านเนี่ยนะ
0: ครับจะมาตั้งโรงงานปุ๋ยเคมีถ้าปุ๋ยอินทรีย์สบายบืออยู่ตรงไหนใครก็ไม่รังเกียจหรอกใช่ไหมล่ะ
1: ครับธรรมชาตินะ
0: ใช่ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ปวดน้ำมันงาดำนะ
1: แนะนำให้รับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: ก่อนนอน2เม็ดนะครับอันนี้เนี่ยราคาเดียวกันกับมรักขินกเลย
1: ราคาละกระปุกก็300อะไร
0: กระปุกนึงกินได้เดือนนึงมี60เม็ดอ่ะนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีกระปุกนึงนะ
1: แถมให้ไป
0: สำหรับคนที่มีปัญหากระดูกกรอบๆแต่ถ้ามันพุนมันเสื่อมมันเจ็บอันนี้ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของไทยแคลพัดเนี่ย
0: อันนี้2กระปุก500กินได้เดือนนึงนะ
1: 4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกกันแน
0: ่ครับผม
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: กระดูกนี่แหละครับมันผุมันพุนมันเสื่อมเพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: เพราะเราปล่อยให้มันก๊อบแก๊บมานานไงมันไม่สร้างความหล่อลื่นอายุมากๆขึ้นมันไม่ค่อยมีความหล่อลื่นของกระดูกและข้อเนี่ย
1: ครับ
0: ยิ่งอายุมากยิ่งก็น้อยลงนะรับประทานซะส่วนใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆแล้วก็มีโฟกัสให้รับประทานกันนะจ๊ะ
1: ต้องรับประทานโฟกัสนะ
0: ฉี่บ่อยแต่ฉี่ปริมาณน้อยคือออกมาปิดปิด เดี๋ยวปวดอีกแล้วอย่างเงี้ยมันเล่าหรือ
1: ลดหัวไปโปไปท้าวิตาหากเนี่ย
0: ลูกหมากมันโตทำลูกหมากมันอักเสบมันกดทับท่อปัสสาวะวันนี้เรากินโฟกัสเพื่อขยายท่อปัสสาวะนะจ๊ะ
1: โฟกัสนะ
0: กำลังมีปริมาณแค่10เม็ดแค่นั้นเนี่ย390บาท2กล่องก็7003กล่องก็ 1,000
1: 3กล่อง 1,000
0: ซื้อ4กล่องไปเลยกล่อง4กล่อง
1: 1,200
0: อ่ะโอ้ตัวแทนมีจำหน่ายเยอะแยะแทบทุกร้านนั่นแหละครับฟอกัสอ่ะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายยังมีเลยเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศยังมีเลย
1: มี
0: หลายท่านผู้ชายอายุ40ไปปลายเป็นกันทุกคนอย่ามาคุยว่าไม่เป็นเลยจะเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นแหละนะ
1: ครับ
0: ใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลวันนี
1: ้ให้รับประทานสายเลื่อมจอย
0: สายเลื่อมจอยเป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแบบแคปซูล
0: 2เม็ดเพื่อการระบายนะครับ3เม็ดสำหรับคนที่ธาตุหนักแต่บางคนแม่กินกันไป2วันยังไม่ออกเลยเนี่ยแสดงว่าธาตุหนักจัดแล้ว
1: ธาตุหนักเงื่อย
0: เอาจอยมิกฟู้ดไปดิ
1: อ
0: ันนี้ชงน้ำดื่มน้ำเย็นนะ
1: น้ำเย็น
0: อย่าไปเอาน้ำร้อนนะเดี๋ยวจุลินทรีย์นิดดีมันตายหมดชงกุเล็กมันอร่อยนะ
1: อร่อย
0: ตัวไปหมดแก้วตามด้วยน้ำเปล่าสักแก้วนึงร

0: บ้านเพลิงโหมลุกลามร้านยางรถยนต์คลอกเสียชีวิตไป2รายนะ
1: โอ้อันนี้ถึงก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ที่มาบตาพุดไงและ
1: ยองอ่ะทีเนี้ย
0: ครับผมไปตำรวจตรวจสอบหน่อยในเขตเทศบาลนครระยองนะรถดับเพลิงไป6คันเทศบาลเมืองมาบตาพุดไปอีก
1: รถดับเพลิงไปที่บ้านพักเกิดเหตุเนี่ย
0: แล้วก็เป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่ปลูกติดกันด้วย
1: เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
0: เจ้าหน้าที่ต้องระดมน้ำฉีดสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
1: 30นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได
0: ้หลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต2ราย
1: อยู่ที่บริเวณห้องน้ำนะ
0: ทราบชื่อคือนายวรสิทธิ์อายุประมาณ70ปีแล้วก็นางพรนิภาน
1: ี่ก็อายุ60ปี
0: เป็นสามีภรรยาเป็นเจ้าของบ้าน
1: นอกจากนี้
0: เพลิงยังเผาทำลายรถยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านแล้วก็บริเวณร้านยางเสียหายอีกหลายคัน
1: มีทั้งรถยนต์ของลูกค้าแล้วก็รถยนต์ของเจ้าของบ้านนี่แหละ
0: ครับด้านทางเทศมนตรีระยองบอกว่าจุดต้นเพลิงมาจากบ้านของนายวรสิทธิ
1: ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนี่แหละ
0: เปิดพื้นที่ด้านหน้าให้เช่าทำร้านยางนี่นะ
1: เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเนี่ย
0: ทำให้ผู้ตายทั้งสองหนีไม่ทันนะ
1: หลบอยู่ในห้องน้ำกันสำลักควันแล้วก็เสียชีวิต
0: เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือกองวัสดุสิ่งของจำนวนมากที่ผู้ตายเก็บสะสมไว้ในบ้านหรือเปล่า
1: ก็คาดว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้
0: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ้าเดี๋ยวช้างกับหมูกลับมาในช่วงต่อไปนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมาจ้า

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่น

0: เกตคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงนรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
9: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
10: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูลสองอย่าง

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ด
1: ี
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ชั่วโมงที่2ครับ
1: ล้อมวงมาฟังกันต่อเลย
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางจปรจปรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: 89.75 นะ
0: จังหวัดนครนายกนะครับ
1: ฟังกัน
0: นี่ก็นครนายกนี่ไม่ใช่ภาคกลางนะภาคตะวันออก
1: ขึ้นตะวันออกเนี่ย
0: ติดกับวิหารแดงติดกับแก่งคอย
1: สระบุรี
0: ครับ
1: ติดกัน
0: ติดกันเลย
1: สระบุรีภาคกลาง
0: สระบุรีเป็นภาคกลางเฉยเลยนครนายกหักหลังทิ้งลพบุรีสระบุรีซะนี่
1: อยู่ภาคตะวันออก
0: นะเอานครนายกเนี่ยมีเขื่อนขุนด่านก็ที่ว่าเรียกว่าเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเขาก็ดูแลเรื่องน้ำกันเต็มที่นครนายกน้ำไม่ค่อยท่วมอ่ะนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะไปประจีนบุรีซะมากกว่า
1: แล้วก
0: ็แม่น้ำประจีนบุรีอ่ะน้ำตกก็มีน้ำตกก็
1: เยอะแยะไปหมด
0: แยะนะฮะวังตะไคร้ก็นครนายกเนาะเจ็ดสาวน้อยไอ้เจ็ดสาวน้อยมวกเหล็กนี
1: ่สระบุรี
0: วังตะไคร้ที่เขามีเพลงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคนกำลังใกล้ตายเขาบอกช้างอย่าร้องเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เหมือนสุนัขฉี่รถถังกระสีไงไม่รู้ต้องให้โชเล่เขาร้องหน่อยสิหลงทางรักหน่อย
1: หลงทางยังกลับบ้านได้
0: พอเดี๋ยวผมหากินไม่ได้ทักทายพี่น้องที่ทุ่งสงด้วยนะครับยังอยู่ด้วยกันนะ
1: นาน
0: ที่จังหวัดกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันครับ
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: กรุงเทพและปริมณฑลฟังทางจอสอน1นะครับ
1: อันนี้ฟังกันได้
0: ตำรวจภูธรภาค9ครับจังหวัดสตูลรวมไปถึงวสป.711เจ้าภาพใหญ่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะตามกันไปที่
1: จทล1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับมีเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้ฟังเป็นประจำโดยมีผู้สนับสนุนรายการเราก็คือสมุนไพร
1: ไทยทิพย์โอสดนะ
0: ที่ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีมากกว่า20ปีพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดี
1: ปวดเกาต์รูมาตอยด์กระดูกทับเส้นนิ้วล็อก
0: ทานสูตรดั้งเดิมต้นตำรับของละ200บาทนะครับแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงรับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทเนี่ย
0: หรือบางคนปวดข้อปวดกระดูกผูกกระดูกพุนก็รับประทาน
1: ไทยแคลพัดนะ
0: อันนี้2กระปุก500บาท
1: 4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกอ่ะนะ
0: บางคนไม่ปวดแล้วกระดูกแต่มันรำคาญมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ย
1: อันนี้ต้องรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: เป็นการเสริมสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต
1: ่อ
0: ก่อนนอน2เม็ดจริงๆประโยชน์งาดำเยอะแบ็คเซซามีเราเนี่ยประโยชน์เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลังไมค์นะครับหน้าไมค์เราได้แค่ผลิตความหล่อลื่นให้กับกระดูกและข้อต่อของท่านปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวมันปวดมันอักเสบมันเสื่อมก็ต้องกินไทแคมพัสอะไรเป็นเบาหวานรับประทานยาโรงพยาบาลอยู่ทุกวัน
1: รับประทาน
0: รับประทานมรักขี้นกของลูกช้างนี่ได
1: ้พวกยาโรงพยาบาลนั่นนะ
0: ครับ
1: รับประทานก็ได้มรักขี้นกนี่
0: มรักขี้นกนี่นะกระปุกหนึ่ง300บาทราคาเดียวกันเลยครับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำ
1: กับกระปุกก็300เหมือนกัน
0: โปรโมชั่นเดียวกันนะ
1: 2กระปุกก็600
0: ไม่เสียค่าส่ง4กระปุก 1,200 แถมฟรีให้กระปุก1
1: แถมให้
0: นะงาดำกับมรกินกสลับโปรโมชั่นกันได
1: ้3241ได
0: ้ครับเหมือนกันกับดีแคร์ที่ก็ดูแลสายตานะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: กับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไตเนี่ยแหละครับ
1: ไตเนี่ยนะ
0: ไตเนี่ยรักไตห่วงใยไตรับประทานอาหารอย่าให้มันเค็มยักเยอะแยะเกินไปกินบ่อยก็ไม่ดีไตมันจะแย่ไตมันจะเสื่อมไตมันจะพังวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วยโปร
1: มิกออย
0: กลับราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร์
1: เหมือนกัน
0: 2กระปุก650บาททานได้1เดือน4กระปุก 1,300 บาทแถมฟรี1กระปุกครับ
1: สำหรับโปรกันก็ได
0: ้หรือบางคนแหมใจร้อนดูแลเรื่องสายตาเนี่ยกินยาย่าบิงเนี่ยมันกระปุกมันมี30เม็ดซื้อทีเดียว60เม็ดเลยเป็นไง
1: ยาย่าบิงเนี่ย
0: ยาย่าบิงดูแลสายตา1กระปุก60เม็ด
1: แบบชนิดแคปซูลนะ
0: ของไทยทิพย์โอสถขาวกระปุกละ
1: พอ800
0: ครับผม
1: กระปุกก็ 1,500
0: ครับผมดูแลร่างกายเรานะครับด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับบำรุงและฟื้นฟูร่างกายนะจ๊ะเรารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะได้ช่วยย่อยให้กลายเป็นพลังงาน
1: เติมเต็ม
0: เป็นเอนไซม์เนี่ยเอนไซม์มันจะเป เปลี่ยนแปลงจากอาหารที่เรากินให้กลายเป็นโปรตีน
1: เติมเต็มให้กับท่านเนี่ยนะ
0: ครับ1กระปุก6 100เม็ดนะ
1: 690บาท
0: ซื้อ2กระปุก 1,300 นะ
1: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมฟรีไป1กระปุกครับ
1: แถมตัวมันด้วย
0: ครับแต่ถ้าอยากจะดื่มเครื่องดื่มร้อนๆอร่อยอร่อยโกโก้ชูวันนี้โกโก้บุกทลายอะไรทลายความตั้งใจว่าชาตินี้ฉันจะไม่กินอีกแล้วพอเจอโกโก้ชูปุ๊บเฮ้ยมันใช่เว้ย
1: โกโก
0: ้มันมีส่วนผสมหลายอย่างบำรุงสายตาเงี้ยบำรุงสมองเนี่ยแล้วบำรุงกระดูกบำรุงข้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยแต่ว่าข้อแม้ว่าต้องให้มันร้อนๆนะไม่ใช่ไปดื่มตอนเย็นๆนะ
1: ก็เหมือนกับชงเหมือนกาแฟทั่วไปนี่แหละโกโก้ก็เหมือนกันดีแหละ
0: ครับแต่บางคนก็จะไปชงกับน้ำแข็งมันเปืองหน่อยเราเคยชงแบบกาแฟเย็นอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อกาแฟโบราณหรือว่ากาแฟสดเนี่ยมันต้องเปืองผงพวกนี้แต่ถามว่าคุณประโยชน์มันดีไหมมันก็เปืองอ่ะมันก็ดีอ่ะแต่ถ้าร้อนร้อนมันจะได้พลังงานมากกว่า
1: ก็จะได้ชื่นใจนะ
0: เพราะส่วนผสมนี่เยอะแยะเลยเนี่ยฮะ
1: มีอะไรบ้างนะ
0: โอ้นี่ผมไล่ไปหมดเลยนะไล่ไปไม่หมดเลยนะครับก็26ชนิดอ่ะผงโกโก้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแคลเซียมนะครับสารสกัดจากใบแปะกล้วยใครที่ถามหาว่าลุงช้างมีกาแฟใบแปะกล้วยไหมวันนี้เอาชูไปชงดื่ม
1: กับโกโก้นี
0: ่มีใบแปะกล้วยครับ
1: โกโก้แล้ว
0: ครับดื่มง่ายอร่อยหอมนะดูแลสายตาดูแลกระดูกผิวพรรณดีครับดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวัน
1: โกโก้ชู
0: กล่องนึงมี15แก้ว15ซอง
1: กล่องนึงก็300บาท
0: ซื้อ2กล่องครับ500บาท
1: ประหยัดไปได้อีก100เดือ
0: นตอนนี้มีตัวแทนร้านเดียวก็คือร้านนพรัตน
1: ์ไปซื้อกันได้นะ
0: หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีครับ
1: นั่นแหละไปซื้อกันได
0: ้หรือจะเป็นเรื่องของกาแฟ
1: กาแฟลิซ่า M
0: หรือกาแฟลิซ่า M โกก็ได
1: ้มี2สูตรด้วยกัน
0: มีซูคาโรสผสมเหมือนกับโกโก้เลยนะแต่ไม่หวานเหมือนโกโก้เพราะโกโก้นี่เขาไม่มีของขม ไม่ต้องชมเด็กสวยไม่ต้องใบหวยตอนเช้าแต่ถ้าเป็นกาแฟขมแน
1: ่ครับ
0: อะไรบ้างที่ขมโสมเนี่ยทางเช่าอย่างเงี้ย
1: เกากี
0: ้เห็ดลิ้นจือ
1: เนี่ยกระชายดำเนี่ย
0: ขมสุดๆเลยครับเขาเลยใช้ซูคาโรสตัดความขมนะ
1: ซูคาโรส
0: ครับโกโก้เขาใช้น้ำมันมะพร้าวใช่ไหมใช้มะพร้าวใช้มะพร้าว
1: ใช่
0: ดับกลิ่นนู่นนี่นั่นนะสร้างความมันแต่กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกใช้ถั่วขาวครับ
1: ถั่วขาวเด้
0: ครับ
1: เป็นไขมันรับประทานได้เหมือนกัน
0: หรือเอาไอ้สองอย่างมามิกซ์ใส่รวมกันแล้วดื่มยังอร่อยเลยนะมาช้าพี่ปั้นบอกโทรมาจากอุดัยเจริญคนกะหลงโอ้ยน้องช้างพี่ผสมกาแฟลุงช้างแล้ว
1: ผสมกันเข้าไป
0: อร่อยไปได้อีกรสชาติหนึ่งดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: เพราะเขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่มนะ
1: ใช่
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกินโฟกัสนะกล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวเยี่ยวคล่องนี่แหละ
0: นี่คือผู้สนับสนุนกันรายการเรารวมไปทั้งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตรา
1: พญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะไปโน่นแล้ว
1: ที่ไหนอ่ะ
0: สองพี่น้อง
1: ไปส่งให
0: ้ไปส่งปุ๋ย
1: ที่สองพี่น้องแล้วก็มาโคกตูมด้วยนะ
0: เดี๋ยวไปโคกตูมก่อนไปโคกตูมผมไม่ต้องไปอ่ะเพราะทีมงานก็ไปประจำก็รู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามีพี่เขาจะมาเอาที่หายสี่หูจันทร์อีกห้ากระสอบ
1: โอ้สั่งไว
0: ้รวมเป็น8กระสอบเลยนะเดิมสั่งไว้3แล้วก็เอาอีก2เป็นเอาอีก5เป็น8
1: กระสอบเดี๋ยววันจันทร์เอาไปให้นะ
0: ครับ
1: หู4หายเนี่ย
0: หายสี่หู
1: นั่นแน
0: ่เป็นไงสมีโชต
1: เป็นไงอ่ะ
0: เครียดทั้งคืนนอนไม่ได้
1: แหมคนเคยนอนสบายอ่ะ
0: ญาติไปเยี่ยมบอกทนายเขาไม่รับทำก็ดีว่าเฮ้ย
1: ไม่รับไง
0: โอ้ยมีทนายคนไหนขนาดทนายจุกยังไม่เอาเลยอ่ะทนายเดชา
1: แต่ตอนนี้เขาก็ไม่กล้ากันนะ
0: นี่ลองปรึกษาทนายตั้มที
1: ่
0: นะ
1: ทนายตั้มบ้าพลังนะ
0: เออก็แถบ่อยถ้าได
1: ้ตอนนี้ก็ไว้หนวดเนี่ย
0: โอ้เขาหนวดพร้อมใส่มาลิเกแหละกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าเหมือนใครกันจอมพลัง
1: เหมือนกันจอมพลังเนี่ย
0: เขาเก่งคนเก่งคนมีความรู้เนาะแต่ละคนละคนออกมาเนี่ยโอ้โหทนายดังๆกันทั้งนั้นเลยนะ
1: เป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: เม
0: ื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามเนี่ยนะภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสมีโชติเนี่ยนะ นะอายุ66แล้วปีนี
1: ้66เนี่ย
0: อดีตเจ้าวาดวุฒิไตรสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
1: แข็งแรง
0: นำตัวไปสอบปากคำที่กองกับการ1กองบังคับการปราบปรามตลอดทั้งคืนคุณผู้ฟัง
1: 66นี่ยังแข็งแรง
0: อื้อบางคนนี่แข็งแรงไม่มีแล้ว
1: อ
0: ื้อมันสอบจนถึง 5:00 น.
1: อื้อ
0: เจ้าหน้าที่ได้นำตัวสมีโชติพร้อมสีกาคนสนิทมาควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนกลางครับ
1: ที่เขาแยกกันดีเนี่ย
0: ทั้งคู่แยกควบคุมคนตัวคนละห้อง
1: ไม่ได้เจอกันนี
0: ่ส่วนวัยยาวัฒจักรหลังถูกสอบสวนนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วไปนอนแล้ววันนี้ยังไม่ตื่นมั้ง
1: วัยยาวัฒกรเนี่ยนะ
0: ตอนมา 7:50 นาทีเมื่อสักครู่เนี่ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็น้ำดื่ม
1: พอไปแล้วนะ
0: เอามาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุด
1: แม่ไม่เหมือนอยู่ที่วัดเลยเนาะ
0: อยู่วัดได้เต็มโต๊ะหมดแล้วนะ
1: เต็มโต๊ะกินไม่หมดนะ
0: ทีนี้จากการสังเกตการบริเวณห้องขังพบว่ามีผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่ประมาณ11คน
1: แบ่งเป็นชาย9คน
0: หญิง2คน
1: อ้าวมีเพื่อนแล้วผู้หญ
0: ิงในจำนวนนี้ก็มีสมีโชติสีกาชื่ออะไรนะสีกา
1: เอ๋นะ
0: สีกาก๊อปเพลงผมไม่ดังแล้วตอนเนี้ย
1: ดูเอ๋ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วสมีโชติยังคงสวมชุดขาวทั้งตัวนะ
1: ยังห่วงศาสนาอยู
0: ่ไหมหลังเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพง อิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนทั้งคืน
1: น่าสงสารท่านเนาะ
0: ตำรวจสอบปากคำทั้งคืนแล้วก็ยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้
1: ฉันจ้ะ
0: ส่วนสีกาคนสนิทก็ยังคงสวมชุดเดิ
1: ม
0: ลักษณะคือล้มตัวนอนอยู่ภายในห้องคุมขังนั่นแหละครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: ใช่ไปสงสารเขาทำไมอ่ะ
1: เอาเขาก็แม่คนอยู่ในแบบนั้นก็น่าเห็นใจนะแล้ว
0: คุณจะไปรับช่วงจากสมีเนี่ย
1: ให้เขาไปที่ดีเขาเถอะ
0: ใน
1: แข็งแรงไม่พอ
0: ในช่วง8:00 นเมื่อสักครู่เนี้ยมีผู้หญิงอายุประมาณ50 ปี2คน
1: มายังไงอ่ะ
0: อ้างตัวเป็นญาติของสมีโชติเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยม
1: มาเยี่ยมสมีโชติเนี่ยนะ
0: บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทนายเขาไม่รับทำคดีให
1: ้โอ้น่าเห็นใจเนาะ
0: เนื่องจากว่าเข้าใจผิดคิดว่าผู้สื่อข่าวเป็นทนายความเมื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นท
1: ั
0: ้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเดินเข้าไปรอด้านในเพื่อเข้าเยี่ยมสมีโชติครับ
1: สำหรับความคืบหน้าทางคดีเมื่อเวลา
0: 11:30 นวันนี้
1: ทำไงอ่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวของคดีอย่างละเอียดอีกครั้งนึง
1: แล้วก็เข้าไปเยี่ยมด้วยใช่ไหม
0: ครับขณะที่การพิจารณาฝากขังสมีโชติและสีกาอาจจะมีขึ้นในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี
1: ้
0: เนื่องจากตำรวจมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมง
1: ต้องคุมไว้ก่อน
0: ตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
1: อันนี้ก็ไปคุกใหญ่นะ
0: ครับ
1: น่าเห็นใจนะ
0: ไม่ต้องมีหมายเรียกไม่ต้องมีหมายตะโกนเลยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไปจับมาแล้วจะมาวานนู่นนะ
0: ขาหนังขาเขาขาโต๊ะเลยคุณผู้ฟัง
1: โต๊ะฉันโต๊ะเสพโต๊ะเดียวกันเนี่ยนะไม่ตำรวจก็ใจร้ายนะ
0: ครับ
1: เอาโต๊ะไปโรงพักซะได
0: ้เอา
1: ทำไมไม่เอาอย่างอื่นไป
0: ไม่ได้เขาต้องให้เอาไปด้วยเพราะว่าทางวัดไม่อยากได้กองปราบบอกทำไมต้องยึดโต๊ะด้วย
1: นี่มันสงสัย
0: เขามีสาเหตุไง
1: สาเหตุ
0: ยึดโต๊ะเนี่ยออกจากวัดพุทธไตรสวัสดิ์เนี่ยมันมีเหตุ
1: โอ้มันต้องไปสะดก
0: ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ว่าไงกัน
0: ตำรวจกองปราบปรามยึดมาจากวัดพุทธไตรสวัสดิ์โต๊ะเนี่ยนะ
1: เขาเรียกโต๊ะส้มสองกรมเนี่ย
0: ต้องสงสัยว่าจะเป็นของกลางในคดีหรือไม่จนกลายเป็นประเด็นนั้นนะ
1: แม่เป็นของกลางไปได้นะโต๊ะเนี่ย
0: มันทบอยู่กลางวัดหรือเปล่า
1: แต่ภาพมันฟองเลยนั่งบนโต๊ะฉันบนโต๊ะเนี่ยนะ
0: ม
1: ัน
0: เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วนะ
1: นั่นสิ
0: รายงานข่าวแจ้งว่ากรณีดังกล่าวเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการวัดขอร้องโยมตำรวจเนี่ยนะ
1: ว่าไง
0: ออกไปหน่อยเถอะเนื่องจากไอ้โต๊ะเนี่ยทางอดีตเจ้าวาดแล้วก็ศีกาเอ๋มันใช้เสพเมถุน
1: ทั้งอินทั้งสุกเนี่ยนะ
0: ถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลอย่างยิ่ง
1: โอ้ทางวัดทางกรรมการไม่เอาละ
0: ไม่สมควรตั้งอยู่ในวัดซึ่งพระอารามหลวงด้วยเป็นพระอารามหลวงด้วยไม่เอาไม่เอาเอาไปเผาถ่านได้ไหม
1: โอ้อย่าไปเผามาให้ผมเลยเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ยังดี
0: เอาไว้ทำไม
1: เอา
0: เอาไว้ทำอะไรกับพระแม่มหรือเปล่าน
1: ึกถึงโอ้ผมไม่แข็งแรงถึงขนาดนั้นนะ
0: อีคุณพุทธติดๆกันหน่อยแข็งแรงอ่ะโธ่
1: คุณเดิน
0: ไอ้ห่าวหายอีกแล้วจึงขอร้องให้ตำรวจช่วยกันยกไปหน่อยการช่วยข่าวหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรก็ตัวนี้ก็จะปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเขาจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินวัดหรือเปล่าม
1: ันก็ต้องเป็นของวัดมันอยู่ในวัด
0: เป็นทร
1: ั
0: พย์สินของวัดเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะวัดมีอะไรบ้างนะ
1: แม่โต๊ะยังเป็นของกลาง
0: ครับ
1: แม่ภาพมันฟ้องกันนะ
0: ใครที่ไปเห็นภาพตอนนี้เปิดหน้าโซเชียลเนี่ยแทบจะทุกสื่อเลยนะครับ
1: เขาบอกในวัดนี่กล้องไม่รู้กี่สิบตัวเลยนะ
0: ครับ
1: มัดตัวเองทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: มัดตัวเองหมดเลย
0: จะทำดีก็ดีกับทุกคนเนี่ย
1: ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะ
0: ครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะ
1: อันว่ากันไปเ
0: ออนี่พระพุทธรูปเนี่ยเขามีไว้ไหว้ไว้กราบนะเพื่อเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ใช่
0: นะครับส่วนคนเนี่ยเขาเป็นตัวแทนคอยเผยแผ่ศาสนา
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้เผยแผ่ซะแล้ว
1: ก็เอาคนไปทำพระเขาว่ากันอย่างนั้นนะ
0: ใช
1: ่
0: ดื่มโกโก้วันนี้สดชื่นทุกวันดูแลทุกวันผิวพรรณทุกดีทุกวันสุขภาพดีทุกวันโกโก้ชูตอนนี้มีขายอยู่ที่ร้านนพรัตน์ร้านเดียวน้องนั้นต้องสั่งซื้อนะครับ
1: สั่งซื้อจากรายการพวกเราจะได้ส่งไปให้ได้
0: ครับเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมร้านลี่แซโอสดมาแล้ว
1: มันมีเนี่ยนะ
0: ลืมบอกให้เอาโกโก้ไปกิน
1: โอ้โอ้โอ้โอ้
0: ตอนนี้ตัวแทนยังไม่ต้องโทรมานะยังไม่ส่งขายนะครับ
1: ส่งขายก่อน
0: ครับเพราะเราเขายังไม่ได้เคาะราคาต้นทุนมานะครับ
1: ครับ
0: ตำรวจไปจับหนุ่มวิทฐานมีเซ็กกับปลาคาร์ฟครับคนมันจะสุดๆแล้วนะ
1: อะไรนะ
0: มีเซ็กกับปลาคาร์ฟ
1: ปลาเนี่ยนะ
0: เออมาปีที่แล้วขืนใจสุนัขแม่ลูกอ่อนด้วย
1: โอ้คนประเภทนี
0: ้มนุษย์หนอมนุษย
1: ์ทำได้ยังไง
0: โอ้โห
1: กับหมากับหมูเนี่ยนะ
0: แม่ทำไมออกอากาศผมจะพูดหนักกว่านี้นะ
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับตำรวจจากสน.ซุ้งสองห้องไปจับกลุ่มใครอ่ะนายเอ
1: ชื่อนายเอ๋
0: อายุนาม51ปีแล้ว
1: แล้วจับเรื่องอะไร
0: ก่อเหตุจับปลาคราฟในบ่อมาทำอนาจาร
1: ปลามันไปกัดเงี้ย
0: เออมันน่ากัดเนาะเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านในซอยวิภาวดีรังสิต66ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงบางเขนเขตรังสิต
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: เล่นในกรุงเทพเลยนะไอ้หนู
1: เอาเรียกนายก
0: เอาขอไปขอไป
1: เขาได้จากการตรวจจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
0: พบผู้ก่อเหตุปั่นจักรยานมาจอดที่ข้างบ่อปลา
1: หลังจากนั้น
0: เดินสำรวจบริเวณบ่อก่อนที่ควักอวัยวะเพศออกมาโชว์ในบ่อปลา
1: เอามาโชว์ก่อนไง
0: จากนั้นพยายามจับปลาคาร์ฟที่กำลังว่ายน้ำขึ้นมาจากบ่อ
1: แล้วยังไง
0: แล้วก็เดินไปในมุมมืดแล้วก็ถอดกางเกงลง
1: เพื่อ
0: จะทำอนาจารก่อนที่ปลาหมอจะหลุดมือล่วงพื้น
1: ปลาคาร์ฟหลุดมือล่วงพื้นไปแล้ว
0: ระหว่างนั้นเจ้าของบ้านลงมาเห็นพอดีผู้ก่อเหตุก็รีบปั่นจักรยานหลบหนี
1: จะหลบหนีโดยเจ้าของบ้านก็พยายามวิ่งไล่ตาม
0: แต่เกิดล้มได้รับบาดเจ็บจึงเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่งสองห้อง
1: จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน
0: สามารถจับกลุ่มตัวได
1: ้ขณะจากการสอบถามผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
1: แล้วก็ตั้งใจมาอาบน้ำ
0: แต่เห็นปลาว่ายอยู่เกิดอารมณ์เช่เ
1: มียล้มกับปลาไง
0: มันบ้าไปแล้วนะมนุษย์เราเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: แม่ทำเป็นอย่างอะไรนะที่ระยองก็ได
0: ้เออทำไม
1: มัดฉาเนี่ย
0: มัดฉาฉาม
1: ัดฉาฉา
0: หมาชัดชัด
1: มีอารมณ์ทางเพศ
0: คือตัวเองไม่มีเงินไปเที่ยวผู้หญิงแฟนก็ไม่มี
1: โอ้
0: ก่อนหน้านี้เคยทำแบบนี้กับปลาตัวอื่นแล้ว
1: แล้วเป็นยังไง
0: เออไม่เอาปลาซักเกอร์เพราะมันมีหนาม
1: เออเออ
0: ปลาอื่นไม่เอานี่ปลากระเบนเป็นไง
1: เดี๋ยวปัด
0: ไอ้หลามเป็นไงลงไปในทะเลเลยหนู
1: โอ้มันกัดขาดเลยนะ
0: เ
1: ออ
0: แม
1: ่มีความสุขกับปลาเนี่ย
0: สุดยอดจริงๆนะมนุษย
1: ์หมาก็ทำมาแล้วด้วย
0: หมาก็ทำมาแล้วสบายมาก
1: มันทำได้ยังไงมันหมานี่เป็นยังไง
0: ก็จะไปทำได้มันร้อนจะตาย
1: โอ้ไม่น่าเลยเน
0: าะไปข่มขืนหมาได้ไงมันร้อนจะตาย
1: ม
0: ัน
1: ร้อนหรือไงคุณรู้กันทั้งหมาเลยเนาะ
0: คณะกรรมการวัดสงสารคณะกรรมการแล้วเกิน
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไม่เอาไม่เอาสิครับมงคลออกไป
1: โต๊ะสีส้มเนี่ยนะ
0: เออกำลังยกกันเลย
1: มาเดี๋ยวผมไปเอาเอง
0: ใครอยากได้ไปขอทำเรื่องขอไว้นะเขาไม่เอาแล้วนะ
1: โอ้แต่ของวัดเขาไม่ให้ว่าเข้าบ้าน
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
1: วัดยังไม่เอาแล้วชาวบ้านจะเอาไปทำ
0: เอาให้ก็เอาสิ
1: เอาไว้ที่โรงพักกันแ
0: หละเออแต่ไว้โรงพักก็ดีแล้วสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: ครับเดี๋ยวจ้า
2: ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1 @0375-6-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: นี่จากสบอดเนาะนี่ขอเป็นตัวแทนขายปุ๋ยขอเป็นตัวแทนขายไทยทิพย์โอสถด้วยนะอยู่สบอดเดี๋ยวผมโทรหากันแล้วกันนะ
1: นาน
0: ครับสบอดยังไม่มีตัวแทนนะเมื่อก่อนมีหมอชาติขายยาไทยทิพย์โอสถอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ขายละก็เกษียณอายุนะก็เลยสบอดยังไม่มีก็เลยต้องสั่งซื้อกันเน
1: า
0: ะ
1: จะสั่งซื้อก็โทรเข้ามา
0: ครับ
1: จะได้ส่งไปให้
0: ใช่
1: น
0: ะขอบคุณมากครับที่โทรมาเล่าให้ฟังว่าดื่มโกโก้แล้วมันอร่อยสมคำล่ำลือ สั่งซื้ออีก2กล่อง
1: 2กล่องก็500
0: บาท500บาทนะครับ
1: กล่องเดียวก็300นะ
0: มันน่าซื้อไปฝาก
1: โกโก้ชู
0: ซื้อไปฝากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนาะ
1: ใช่
0: ลุงคนอยากจะฟังสีกากรอบไม่เมื่อวานแล้วก็เปิดไม่ใช่หร
1: ือ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากันแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็เขาขอกระจัดให้เขาใบตะคด
0: นะจริงๆวันนี้ต้องเปิดอะไรรู้ไหมเนี่ย
1: เปิดอะไรอี
0: เซล41เนี่ย
1: อีเซลเนี่ยนะ
0: อีเซลไม่เปิดแล้ว
1: พ
0: อกันแล้ว
1: ยาวนะ
0: มันยาว
1: เอ
0: าเรื่องของปานาเระนะฮะยังโทรมาขอเพลงกันอยู่แล้วอยู่มาปรับแท้ๆแป๊บเดียวระเบิดตุ้มกันซะแล้วนี่ชื่นชมหญิงวัย46ปีใจบุญครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: บริจาคอวัยวะดวงตาส่งต่อช่วยชีวิต5ผู้ป่วยโอ้ยแม่คุณเนื้อชื่นชมเหลือเกินเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวานนี้
0: นะตอนสักทุ่มกว่าเนี่ย
1: ทีมแพทย์เนี่ย
0: ด่าแล้วก็ทีมจากโรงพยาบาลตรังนะครับ
1: เคลื่อนย้ายอวัยวะ
0: อยู่ติดกับสตูลนะเนี่ย
1: ติดกัน
0: ว่าติดอะไร
1: ติดนี
0: ่สตูลติดตังเลย
1: ติดตังนี่แหละ
0: ได้เคลื่อนย้ายอวัยวะของนางสุชาดาแซ่ลิ่ม
1: หรือเอเนี่ยนะ
0: อายุ46ปีจังหวัดตรังนะครับออกจากอาคารวินิจฉัยรักษาชั้น7โรงพยาบาลตรังนำส่งต่อไปยังสนามบินหาดใหญ่
1: จังหวัดสงขลา
0: โดยอวัยวะถูกบรรจุในกล่องจำนวน3กล่องประกอบด้วยไต2ข้าง
1: ดวงตา2ข้างและก็ลิ้นหัวใจ1ชิ้นเนี่ยนะ
0: รวมแล้ว5ชิ้นจากอวัยวะ3ประเภทครับ
1: สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายได้ถึง5ราย
0: เ
1: นี่ยนะ
0: เดี๋ยวนะผมโทรมาตอนนี้สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับครับจากที่ไหน
2: โทรเครื่องไม่รับ
0: อะไรนะเดี๋ยวผมโทรกลับ
2: เครื่องมันไม่ได้รับ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่กำลังออกอากาศอยู่นะบ้านอยู่ไหนล่ะบ้านอยู่ไหนล่ะ
1: ไม่พูดแล้ว
0: นี่แหละเมื่อกี้ผมโทรไปแล้วไม่รับสาย
1: โอ้
0: เดี๋ยว
1: ใจเย็นใจเย็นนะ
0: เดี๋ยวไม่รักเลยคุณตุชาดาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่10เอ้ยเมื่อวันที่8กันยาเนี่ยนะ
1: สงสารเน
0: าะกำลังขับรถจักรยานยนต์กำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน
1: หลังจาก
0: ไปซื้ออาหารให้แม่ซึ่งเป็นบุคคลที่นางสุชาดาดูแลอยู
1: ่แกดูแลแม่อยู
0: ่แล้วก็มีนักเรียนอายุ16ปีขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมา
1: แล้วก็พุ่งชนส่งผลให้นางสุชาดา
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บทางสมอง
1: โอ้ทางสมองด้วย
0: ก็นำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตรังครับ
1: หลังจากเข้ารักษาแล้ว
0: ทีมแพทย์ได้แจ้งครอบครัวว่าสมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
1: แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นปกติได้
0: ครอบครัวก็จึงได้พูดได้คุยตัดสินใจสานต่อเจตนารมณ์ของคุณตุชาดา
1: หลังจากพบว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ย
0: ได้แสดงความจำนงบริเวณบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยโอ้คุณตุชาดาครับเขาเจตจำนงก็มีไว้อยู่แล้วไงทีนี้น้องชายของคุณตุชาดาเนี่ยคุณปิยพงษ์เนี่ยนะ
1: แต่ลิ้มเนี่ยนะ
0: บอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่เคยทราบว่าพี่สาวเนี่ยนะ
1: ได้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะไว้
0: เนื่องจากพี่สาวดำเนินการด้วยตัวเองจนกระทั่งหลังเกิดเหตุจนไปพบบัตรบริจาคอวัยวะของพี่สาวที่เก็บไว้ที่บ้าน
1: จึงได้นำมาแจ้งให้กับทีมแพทย์เขา
0: เมื่อทราบถึงเจตนารมณ์ของพี่สาวครอบครัวก็ตกลงให้ทีมแพทย์ดำเนินการตามความประสงค์ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะของพี่สาวเนี่ย
0: สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได
1: ้5รายเหรอเนอะ
0: 5รายทีมแพทย์พยายามดูแลรักษาสภาพร่างกายและอวัยวะให้สมบูรณ์ที่สุดครับ
1: ก่อนจะประสานและก็ตรวจประเมิน
0: ตามกระบวนการของการบริจาคอวัยวะนะครับพี่สาวของคุณปิยพงษ์เนี่ยไม่มีครอบครัวเป็นมีพี่มีน้องกันแค่2คนเนี่ยแหละ
1: และดูแลแม่
0: สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
1: ่
0: ในใช้ชีวิตเรียบง่ายจึงรู้สึกภูมิใจเจตนารมณ์ของพี่สาว
1: ที่ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ถึง5คนเน
0: ี่ยนอกจากนี้จากการพูดคุยกับทีมแพทย์ครอบครัวก็ได้รับข้อมูลว่าก
1: รณี
0: ของคุณตุชาดาถือเป็นเคสแรกของภาคใต
1: ้
0: ที่สามารถจัดเก็บอวัยวะจากผู้บริจาครายเดียวได้มากถึง5ชิ้น
1: ประกอบด้วยอวัยวะ3ประเภทนะ
0: และ สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง
1: 5รายด้วยกัน
0: ส่วนการเคลื่อนย้ายอวัยวะนั้นนะมีตำรวจนำขบวนตามด้วยรถทางหลวง
1: แล้วก็รถของโรงพยาบาลจังหวัดตรัง
0: รถกู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรัง
1: แล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่เนี่ย
0: ร่วมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเพื่อ
1: ให้อวัยวะเดินทางไปประภายปลายทางได้เร็วที่สุดนะ
0: เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลาในการนำไปใช้ปลูกถ่ายด้วย
1: ต้องมีจำกัดเวลา
0: เบื้องต้นในดวงตาหนึ่งข้างนำไปส่งโรงพยาบาลสงขล
1: า
0: ซึ่งผู้รับได้เตรียมเข้ารับการผ่าตัดแล้ว
1: ส่วนอวัยวะที่เหลือเนี่ย
0: จะสุกตรงต่อมายังกรุงเทพเที่ยวบินสุดท้ายพอดีแล้ววันนะเมื่อวานเนี่ยนะ
1: เพื่อเข้าสู่ขบวนการปลูกถ่าย
0: ให้ครับผู้ป่วยที่รอรับ
1: มีคนรอรับอยู่
0: น้องชายคุณสุชาดาเนี่ยก็คือคุณปิยพงษ์เนี่ยนะ
1: บอกว่าไง
0: แม้ครอบครัวจะรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียพี่สาว
1: ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่มีการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ
0: ของพี่สาวสามารถช่วยเหลือคนป่วยได้ถึง5คน
1: แล้วก็ฝากถึง
0: ผู้ที่ได้รับอวัยวะของพี่สาวว่าขอให้รักษาไว้ดีที่สุดนะครับสำหรับครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพให้คุณชาดา
1: ที
0: ่วัดควรวิเศษจังหวัดตรัง
1: วันที่13กันยายนนี่นะ
0: ส่วนการชาปนกิจในวันที่17นะครับ
1: 17ก็จะทำการชาปนกิจศพนะ
0: ครับ
1: ขอให้สุขสันต์เนาะ
0: ขอให้คุณสุชาดาอยู่ในภพภูมิที่ดีนะ
1: อ
0: ย่างผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าทีไรจะร้องไห้ทุกที
1: คุณเนี่ยนะใจอ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ผมอ่อนใจแล้วเนี่ยหลายคนเคยฟังแล้วนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่า มีผู้ชายวัยกลางคนนะเดินตามผู้หญิงสวยคนหนึ่งเดินตามเรื่อยเดินตามจนผู้หญิงไม่สบายใจแล้วเนี่ย
1: นึกว่าจะมีการแท้ลมอ่ะนะ
0: ก็เดินเข้าไปแจ้งตำรวจคุณตำรวจข
1: อ
0: ผู้ชายคนนั้นดูสิเดินตามหนูตลอดเลยเนี่ยหนูเลี้ยวซ้ายเขาก็เลี้ยวซ้ายหนูเลี้ยวขวาเขาก็เลี้ยวขวาเนี่ย
1: เดินตามหนูไป
0: เดินตามต้อยต้อยต้อยเชียวปรากฏว่าตำรวจก็เรียกเฮ้ยคุณเดินตามเขาทำไม
1: สงสัยถามดู
0: เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้
1: เขาก็กลัว
0: อ๋อผู้ชายเขาบอกว่าคนที่เดินตามไม่มีอะไรหรอกครับคือผมจะเดินดูดวงตาแววตาของลูกสาวผมเป็นครั้งสุดท้ายผมจะไม่เดินหาเขาอีกแล้วครับผมจะดูว่าลูกสาวผมสบายดีไหมเอ้าลูกสาวคุณได้ยังไงคือก่อนที่ลูกสาวผมจะเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวผมได้มอบดวงตาให้สภากาชาดไทยแล้วก็สภากาชาดไทยก็เอาดวงตาของลูกสาวผมเนี่ย มาใส่ให้คุณผู้หญิงเมื่อที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนี่เขาเดินหนีผมไปเนี่ยผู้หญิงได้ยินปั๊บแค่นั้นเองครับเข้าไปกอดผู้ชายคนนี้เลยบอกว่าขอบคุณนะคะคุณพ่อเรียกพ่อเลยอ่ะผมเล่าทีไรน้ำตาจะไหลทุกทีเลย
1: น่าสงสาร
0: น่าสงสารนะสงสารใครอ่ะ
1: สงสารลุงชาย แม่ถ้าเป็นลุงโชติผมไม่สงสารเลยเนี่ย
0: โชติได้อะไรรับก็รับได้นะตอนนี้โซเชียลก็ปั้นรูปคุณแล้วนี
1: ่โอ้แลนด์มาร์กอะไรแลนด์มาร์ก
0: แลนด์มาร์กใหม
1: ่แห่งใหม
0: ่สงสารวัดอะผมสงสารศาสนาพุทธเราอะเพื่อนผมอยู่หลายศาสนานะเพื่อนผมมีทั้งคริสต์ทั้งมุสลิ
1: ม
0: ส่งรูปมาให้ผมดูนี่ผมใจห่อเหี่ยวเลย
1: นั่น
0: แต่เขาไม่ได้ย่อเยอะอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นกระแส
1: มันก็กระแสตอนนี้ครับเปิดโทรศัพท์ไปได้หมุนไปทางไหนก็เจอแต่ภาพแบบ
0: โดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนนะท่านอย่าไปว่าศาสนาเราเลยศาสนาเรายังดีเหมือนเดิม
1: ไม่เกี่ยว
0: พระพุทธศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระมหาพุทธเจ้าก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: อันนี้มันคนเอาผ้าห่มไปเอาผ้าเหลืองมาห่มกับผู้หญิงที่มันเป็นมารศาสนาถือว่าเป็นบ่อนทำลายศาสนาคนพวกเนี้ย
1: นั่น
0: ผมว่านะควรจะประหารชีวิตเนี่ยเหมือนกับคนเสพยาบ้าเลย
1: เอาอย่างนั้นเลย
0: ใช่
1: โอ้ถ้าประหารผมว่ายังพออีกหลายคนแล้วมั้งเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ต้องขอบใจสีกาเอ๋นะถ้าเรื่องไม่แดงขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้อีกเยอะยังอีกหลายวัดหยุดนะท่านจะคุณทั้งหลายนะ
1: แดงเพราะกล้องวงจรปิดนะมัดตนเองนะเต็มวัดไปหมด
0: ใช่
1: ขนาดทำอะไรยังต้องมองกล้องวงจรปิดในโทรศัพท์มือถือนะ
0: อยากโชว์ไงอยากโชว์เป็นงั้น
1: เอาน
0: ี่ไปรวบแก๊งช่อโกงที่ดินครับ
1: ปลอมแปลงเอกสารเนี่ย
0: หลอกขายฝากโฉนดเสียหายกว่า
1: 15ล้านกว่าบาทเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: โอ
0: ้ปลอมแปลงเอกสารที่สมุทรสาครนะ
1: สมุทรสาครไง
0: ร่วมกับพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครวางแผนเฝ้าสังเกตการจับกลุ่มคนร้าย6คนขณะกำลังนำโฉนดที่ดินปลอม
1: ไปแสดงเพื่อเป็นการขายฝากให้กับผู้เสียหายรายเดิมเนี่ย
0: ณที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครนะ
1: แสดงว่าทำมาหลายครั้งเลย
0: ใช่พฤติกรรมก่อนจับกุมเมื่อวันที่29สิงหาคมผู้เสียหายเนี่ยอายุ69ปี
1: ประกอบกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานแห่งหนึ่งนะ
0: ทำกิจการเปิดโรงงานในตำเมืองสมุทรสาคร
1: เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาคร
0: บอกว่าคุณตำรวจครับผมถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากที่ดิน
1: ทำสัญญาขายฝากที่ดินเอาไว้
0: กลุ่มคนร้ายอ้างว่าเป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของเจ้าของที่ดินแปลงที่ติดกับโรงงาน
1: เพื่อนำเอกสารเป็นการปลอมเนี่ยนะ
0: เอานำเอกสารสำหรับการปลอมแปลงมาแสดงเพื่อขอความน่าเชื่อถือทั้งคำสั่งศาลทั้งการตัดตั้งมรดกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
1: หลังจาก
0: แล้วก็หลักฐานการจดทะเบียนขายฝากที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ24มิถุนายน69
1: จนกระทั่งผู้เสียหายหลงเชื่อเนี่ย
0: โอนแคชเชียร์เคชัวร์แคชเชียร์เช็คหมุนค่า15ล้าน8แสนบาท
1: ให้แก่คนร้ายเนี่ย
0: แล้วก็ตัว

0: เอาวันเกิดเหตุเนี่ยนะตำรวจแฝงตัวเฝ้าสังเกตตั้งแต่8โมงเช้าอ่ะ
1: จนกระทั่งมีกลุ่มคนร้าย6คนเนี่ย
0: เดินทางดองแดงดองแดงเข้ามาพบผู้เสียหาย
1: ที่บริเวณโต๊ะสีแดงสีชมพูนะ
0: โต๊ะมาหินอ่อน
1: เอ้า
0: แม่คุณนี่นะ
1: นึกว่า
0: เลี้ยวเข้าวัดอีกแล้วเนี่ยดูสิมันจบข่าววัดไปแล้ว
1: นึกว่าโต๊ะสีส้มนะ
0: โทษตีตายไอ้โต๊ะหินอ่อน
1: หมาหินอ่อนสำนักงานที่ดินเนี่ยนะ
0: ตำรวจก็เข้าไปทำการแสดงตนด้วยจากการตรวจสอบพบว่าโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: เป็นเอกสารปลอมทั้งหมด
1: เป็นของปลอม
0: ตำรวจก็แสดงตัวจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ทั้งหมดในเกิดเหตุ
1: จับได้เลย
0: ไม่มีการต่อสู้ขัดขืนครับโดยดีเลยนะทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยนางวันดีเป็นหัวหน้าประสานงาน
1: โอ้เป็นหัวหน้า
0: เป็นคนเจรจากับผู้เสียหายโดยตรงทั้ง2ครั้ง
1: โอ้โห
0: เป็นผู้มอบบัตรประจำตัวประชาชนปลอมให้กับพวกให้พวกใช้แสดงตนคนที่2นางสาวกัญญาวีเป็นคนขับรถแล้วก็ประสานส่งต่อเอกสารระหว่างสมาชิกในกระบวนการ
1: คนที่3อ่ะ
0: นางสาวปาริชัดแสดงตนปลอมเป็นเจ้าของที่ดิน
1: คนนี้เ
0: จ้าใช้ชื่อปลอม
1: คนที่4อ่ะ
0: นางสาวชมัยพรลงมือชื่อในเอกสาร
1: คนที่5ล่ะ
0: นางสาวรพินเป็นผู้รับส่งเอกสารระหว่างสมาชิกกระบวนการนางจันทนาเป็นผู้ร่วมเดินทางมาสมทบในที่เกิดเหตุ
1: นั่น
0: และนายยงยุทธเป็นผู้เจรจารับส่งเอกสารให้กับผู้เสียหายโดยตรง
1: ที่ศูนย์เส้นทางการเงินเนี่ยนะ
0: ของขบวนการ
1: นี่นะ
0: เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการนะครับ
1: ร่วมการใช้เอกสารอิทธิเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยนะ
0: ตามประมวลกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของปลอมแปลงทั้งหมดแหละ
1: ผิดทั้งนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: 6คนเลยไง
0: โอ้โหไม่รู้กี่คดีต่อคดีคุณผู้ฟัง
1: จับกุมกับเงินโอ้โหต้องไม่รู้กี่สิบล้านน
0: ี่ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
1: น่าเห็นใจเน
0: า
1: ะ
0: เอาเดี๋ยวที่นครนายกชั่วโมงหน้ายังอยู่ได้ต่อได้กันอีก1ชั่วโมง
1: ฟังได้นะ
0: ครับส่วนทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกัน
1: ฟังกัน
0: ส่วนปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะจ๊ะนะฟังเพลงด้วยฟังข่าวด้วยแหละ
1: ครับ
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
2: เฮ็ดลิ้นจืดสม
3: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0812901691 0812901691นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตาย
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆวันที่3พิธีตัด

0: ไอ้ลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุด ออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
5: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
10: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เห็ดลิ้นจืดสม
14: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 081-290-1691 081-290-1691
15: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีชั่วโมงที่3แล้วจ้า
1: ก็มาเจอกันที่จอทล1197จังหวัดลพบุรีกันด้วย
0: ครับจอส1ยังอยู่ด้วยกันนะจ้ากรุงเทพ
1: ฟังกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: ตำรวจภูธรจากจังหวัดสตูล
1: สวัสด
0: ี9ภาค9
1: 91.75
0: ตำรวจแล้วก็สถานีวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 นะ
0: และคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังในช่องของลุงช้างเรดิโอด้วยนะครับ
1: เข้าไปฟังกันได
0: ้มานี่มาฟังกัน2คนดีนะเห็นเลย2คนนี่แหละกรุงเทพคนหนึ่งชุมพรคนหนึ่ง
1: ขอบคุณขอบคุณ
0: เยี่ยมยอดเลยนะฮะเข้ามาติดตามรับฟังกันบอกจะติดตามเหลืองสีกาเอซะหน่อยเอาสีกาก๊อปไปก่อน
1: สีกาก๊อปไม่ดังแล้วสู้สีกาเอไม่ได้แล้ว
0: เอาถ้างั้นลุงคดกับประเจ้าก็ไม่ทันทำไมเฮียดิ
1: โอ้คนบ้านนอก
0: ของเมานี่บ้านนอกอะเนี่ย
1: บ้านนอกกัน
0: แล้วบางขามอ่ะต่างจังหวัด
1: คนในเมืองเมืองท่าโขลง
0: อ้าวเขาจะมีกระทงกระถินอะไรกันเนี่ยนะช่วยประกาศให้เขาหน่อยสิชั่วโมงเนี้ย
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: ทุกวัดนี่ไปไกลที่ไหนทำที่นั่น
0: อย่าไปเอาอย่างตั้งตะหมีโชดเขานะ
1: อ
0: ันนั้นปล่อยเขาไม่รับกระถินแล้วปล่อยเขาไป
1: วันนั้นเขารวยแล้ว
0: รวยแล้วรวยแล้วก็ใช้เงินไม่ได้เป็นตราบาปอยู่ในใจยันตายนะ
1: โอ้น่าเห็นใจ
0: เพราะนั้นแล้วพระสององค์ข้าเจ้าตอนเนี้ยที่ประพฤติไม่ชอบปฏิบัติตัวไม่ดีละได้ละเลิกได้เลิกเอาเฮอหน้า อยู่อย่างสมถะเนี่ยไม่เห็นตายเลยบางคนนะ
1: ก็
0: ใช่ไหม
1: ก็มาเที่ยวทอดกฐินวัดแบบนี้ดีกว่า
0: เออเนี่ยวัดเล็กๆวัดน้อย
1: เนี่ยมันนาเนี่ยนะ
0: มาช่วยสร้างสะพานในทีเนี่ย
1: สะพานข้ามสามโลกไง
0: ใช่วัดบางพึ่งเนี่ย
1: กฐินกองละพันนะ
0: เสร็จเมื่อไหร่จะได้เอาลิเกไปเล่นนั่นหน่อย
1: เอโชเล่ชาติรับพงษ์นรินทร์ไปเล่นบางนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลหลุมข้าเพิกสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผมสาธุอย่าไปคิดอะไรมาก
1: ทำบุญอย่างงี้ไง
0: ศาสนาเรายังดีเหมือนเดิมยังเข้มแข็งเหมือนเดิ
1: ม
0: ที่เพิ่มเติมเราก็มาช่วยกันจันรงทางศาสนาของเรา ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเป็นคริสเป็นพุทธเราคือคนไทยเหมือนกันนะเอาใจมันเป็นหนึ่งเดียวคนเลวก็ปล่อยให้มันเลวไป
1: ว่ากันไป
0: ครับนรกอยู่ที่ตัวกระทำนั่นแหละครับกรรมอยู่ที่ตัวคนก่อสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนมากราบไหว้ทุกวันทุกวันเป็นไงบางคนนี่ซื้อไปคล้องคอนะไอ้เหรียญเหนือดวงอ่ะพระเหนือดวงราคาไม่ใช่ถูกๆยังมีผู้นำประเทศบางคนยังคล้องอยู่เลยรู้ไหมใคร
1: ไม่รู้ผมไม่รู
0: ้ คุณที่ประสันมูสาเหรียญนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย
1: โอ้เหรียญมันมีทั้งทองนะ
0: มีทั้งทองคำ
1: ทั้งเงินทั้งนาค
0: ครับ
1: ทั้งโลหะทั้งตะกั่วมีหมดนะ
0: ครับผม
1: เงินเยอะในวัดเนี่ย
0: โอ้เงินเรียบร้อยไอ้เราก็จะหาเงินไปทอดกฐินจะซื้อที่ดินเนี่ยต้องขายยาไทยทิพย์โอสถอะ
1: นานเ
0: ต๋อปุกหนึ่งอะ300บาทเนี่ยขอบริษัทเขาว่า5บาทเอาไว้ให้ทำบุญกับซื้อที่ดินกฐินเนี่ย
1: ที่สำนักสงฆ์ทักจำปาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เอา3ยอดวันที่1เนี่ยนะ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกาน
0: ี่1พฤศจิกานี่แหละขอเรียนเชิญแล้วผมไปเปิดโรงทานด้วยนะ
1: โรงทานด้วยโอ้ใจดีเด
0: ้เอ้าเธอจะมีบุญอย่างเขาบ้าง
1: ใจดี
0: หลายวัดแล้วนะตอนนี้เอาเริ่มมาสีไปทาโต๊ะกันแล้วครับ
1: ทำไมอะ
0: โต๊ะสีส้มไม่เอาแล้วทาเป็นสีฟ้าสีขาวแล้วเป็นของอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหรือของ
1: ของกลาง
0: อ
1: ะไร
0: มันเป็นไม่ใช่ของกลางอุปอะไรนะ
1: อ
0: ุปมงคลอัปมงคล
1: อัปมงคลเขาไม่ไว้ในวัดไง
0: ไปทำอะไรได้ก็ไปไว้โรงพักแหละ
1: ตอนนี้อยู่โรงพักนะ
0: ครับหน่วยกองกับการตำรวจสืบสวนกลางใช่ไหม
1: โต๊ะสีส้มของ
0: ปราบปรามมาไปเลย
1: โต๊ะฉันโต๊ะเศษโต๊ะเดียวกันเนี่ยนะ
0: เอาสเปรย์น้ำหอมพ่นยังไงก็ไม่หอม
1: แล้วเมื่อกี้เขาเห็นถูอยู่นะ
0: โอ้ถูว้ายเหม็นหวีอย่างเงี้ยเอาหวีไปวางไว้หวีสับไม่ตัดผมละมั้ง
1: คนเราก็ช่างทำกันเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็เอไอ
0: AI
1: ดูกันโอ้โหดูเถอะโทรศัพท์มือถือ
0: พี่เปียกเดี๋ยวผมวันนี้ผมไปเองนะพี่เปียก
1: ไปส่งปุ๋ยเนี่ย
0: บางเลนเขาบอกให้ไปทางสองพี่น้องบางลี่นะไปส่งปุ๋ย
1: ตันหนึ่งเนี่ย
0: หนึ่งตันแล้วก็เอามาลงที่บ้านดีเจบิดาที่โคกตูมหนึ่งตัน
1: มานี่ด้วย
0: ทำไปทำมาขายดีกว่าผมอีกแล้วเนี
1: ่ย
0: เดี๋ยวตันสองวันน้ำวันตัน
1: แกแบกเก่งก็ขายไปเถอะ
0: เขามาซื้อทีละกระสอบสองกระสอบไง
1: แบกแค่เขาไป
0: ได้อย่างเราจะไปขายยังไงต้องยกตันถึงไตคุ้ม
1: อ
0: ่ะปุ๋ยดีไม่ดีเราไม่รู้แหละแต่ว่าใช้ดีแล้วบอกต่อไงอย่างพี่เปี๊ยกนี่รอบสามแล้วรอบเนี้ย
1: ดีแล้วบอกคนอื่นเขาบ้าง
0: ใช่
1: เห็นวิทยาทานเนี่ย
0: ครับ
1: อ
0: เอาร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องชาวไร่ชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปากได้สักทีเนาะส่วนพระไม่ดีก็เรื่องของพระเป็นสมีไปแล้วนะคือจับปราชิกนี่สมีเลยนะจะไม่เรียกทิพย์ก็ไม่ได้ทิพย์แปลย่อมาจากคำว่าบัณฑิตใช่ไหม
1: ต้องเรียกสมีใช่ไหม
0: สมีเนี่ยสมีเนี่ยคือปราชิกแหละ
1: โอ้แล้วกลับมาบวชได้ไหมล่ะเนี
0: ่ยไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้ด้วยนะ
0: ไม่เอาโหสิกรรมให้แล้ว
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมเพราะว่าสมีเนี่ยเป็นอดีตพระไปแล้วอดีตเจ้าวาดเนี่ยนะพฤติกรรมข้อกล่าวหาอย่างที่รู้ดี
1: แล้ววัดดังซะด้วย
0: วัดดังอ่ะโอ้โหก็ไปพูดแล้วมโหนะ
1: ก็ยังไงก็ทำบุญกับวัดที่อยู่บ้านนอกเขาบ้างนะจะดีกว่ามั้ง
0: ครับก็บ้านนอกเรายังขาดจตุปัจจัยเยอะ
1: บางวัดก็ยังต้องสร้างสะพานบางวัดก็ต้องสร้างนู่นสร้างนี่นะ
0: ครับ
1: เอาทำบุญกันไปเนี่ย
0: คำว่าสมีเนี่ยมันเป็นคำนามใช้เรียกพระภิกษุผู้ต้องอาบัติหนักขั้นปาราชิกนะครับซึ่งทำให้ขาดจากความเป็นพระทันที
1: ขาดเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้
0: ความหมายหลักก็คือพระที่ทำความผิดข้อห้ามสูงสุดในพระวินัย
1: คือ
0: ปาราชิก4เช่นเสพเมถุนลักทรัพย
1: ์
0: มนุษย์สัญจรฆ่าหรือยุให้ตาย
1: อ
0: วดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่จริงผลจากการต้องปาราชิกบุคคลนั้นจะขาดจากการทนภิกษุโดยปริยายไม่ต้องไปทำเป็นสีสึกหรอกและไม่สามารถกลับมาบวชในได้ซ้ำอีกตลอดชีวิต
1: มาบวชไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้ว
1: เอ๊ะอย่างเมื่อวานเขาก็ไปให้สึกมา
0: จริงๆไม่ต้องให้สึกก็ได้ตบบังหูก็ได้ป้าเอ้ยมึงเป็นตะหมีแล้วขาดแล้วเนี่ย
1: แล้วก็ไปสึกกันนะ
0: แต่เราก็อย่างว่าเราก็ยังเคารพนับถือความดีเขามีอ่ะ
1: ก็ว่ากันไปอ่ะนะ
0: ความชั่วอย่างเดียวกันนั้น
1: ไม่น่าเลยเนาะ
0: ตามโบราณก็บอกในอดีตเนี่ยคำนี้เคยเป็นคำสุภาพนะใช้เรียกพระภิกษุโดยทั่วไปแต่ปัจจุบันเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปใช้เรียกเฉพาะพระที่กระทำความผิดศีลปราชิกเท่านั้นที่มาของคำมาบางข้อมูลระบุว่าเพี้ยนมาจากคำว่ากรรมสามีหรือว่ากรรมสามีที่แปลมาจากเจ้าของกรร
1: ม
0: นะครับก็ขอบคุณนะพจนานุกรมไทยรีบเปิดเลยนะผมอ่ะ
1: นานสมีเนี่ยนะ
0: เออสมี
1: เอาว่ากันไป
0: เมื่อวานนี้มีรายการขนกระแส
1: ม
0: หาหมี
1: มหาหมีด้วย
0: แต่ไม่น่าเป็นมหาเลย
1: โอ้
0: จบปริญญาสามประโยคก็เป็นมหาแล้ว
1: มหาหมีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อย่าผวนกันแล้วกันนะ
0: มันพี่ยังไงพี่ยังบ้านอยู่กำแพงเพชร
1: นะนานพวกกันอยู่กำแพงเพชร
0: อ่ะมาเรื่องของข่าวเขารอฟังข่าวอยู่เนี่ยเราก็อะไรก็ไม่รู้นอกเรื่องจากกรณีที่คนร้ายหรือโจรเนี่ยนะครับทหารตำรวจพื้นที่ปะทะกับกลุ่มอาบูอัชมันจะแมเนี่ยนะครับที่เทือกเขาตะเวบ้านโต๊ะเสงนราธิวาส
1: ที่นราธิวาสเนี่ย
0: เรากดดันไล่ล่า2วันพบโจรใต้เสียชีวิต2รายนะ
1: ตำรวจเลย
0: ตำรวจนี่
1: ตกเขาด้วย
0: ไม่ได้โดนยิงตกเขา
1: ลื่นนะเท่
0: ผลมันตกไงต้องเคลียร์ญาติประชาชนกว่า300คนมารอรับศพนั่นโรงพยาบาลเพราะว่าพี่น้องมุสลิมนะครับพอตายปุ๊บเนี่ยเขาต้องจัดพิธีศพให้เรียบร้
1: อ
0: ยภายใน24ชั่วโมง
1: ฝังกันนะ
0: อันนี้เราก็เห็นใจญาติพี่น้องเขาเน
1: า
0: ะ
1: ว่ากันไป
0: เพราะว่าคนมันต่างคนต่างความคิดอ่ะ
1: ต่างความคิดกัน
0: ทางผู้นำศาสนาผู้นำหมู่บ้านอะไรเขาก็พูดแล้วแต่มันก็ไปเชื่อทางนู้นไงเขาให้ตังค์กินขนมหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ไม่รู้เอาเราคนไทยแผ่นดินไทยนะ
0: ตำรวจทหารก
1: ็
0: สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ปกครองอีก4ชุดปฏิบัติการเปิดยุทธวิธีกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเว
1: แล้วก็เกิดการปะทะกันกับสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธเนี่ย
0: กลุ่มของนายอาบูอัสซันเจ๊แม่
1: พื้นที่หมู่3มุนะ
0: ตำบลโต๊ะเล็งหมู่3ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้อง
1: นราธิวาสตอน 12:30 น.วันที่9กันยายนน่ะ
0: ที่ผ่านมาเราบอกว่าเขาเสียชีวิต1รายตรวจค้นแล้วปรากฏว่า2ราย
1: ไปเจออีสาอีกรายนึงนะ
0: ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่ป่ารกทึบจุดปะทะครับกลุ่มคนร้ายพบราย2เสียชีวิต2รายก็คือนายอูเซงเจ๊มิง
1: อายุ34ปี
0: เป็นคนบ้านหมู่4บ้านบองงออำเภอระแงะนะครับ
1: จังหวัดนราธิวาสนะ
0: ซึ่งเป็นมือประกอบระเบิดแสวงเครื่องของสมาชิกเป็นมือประกาศเลยนะคนนี
1: ้กลุ่มติดอาวุธเนี่ยนะ
0: และยังเป็นคนขนย้ายวัตถุระเบิดที่ประกอบเสร็จแล้ว
1: จ่ายแจกให้กับสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่ต่างๆ
0: ไปใช้ก่อเหตุอีกคนนึงชื่อว่าอูเซงมามะ
1: อายุ35ปีเนี่ย
0: เป็นคนหมู่14ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้อง
1: นี่ก็นราธิวาสเหมือนกันเป็นรายที่2เนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่สืบทราบและมีเบาะแสว่ามีความเชื่อมโยง
1: กับกลุ่มคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนเนี่ย
0: แล้วก็ระเบิดถล่มใส่จุดตรวจบูเกะสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคม
1: แล้วก็ลอบวางระเบิดที่ปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอระแงะนะ
0: เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาจากการตรวจค้นพบของกลางยึดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
1: อุปกรณ์การประกอบระเบิดแสวงเครื่อง
0: สารตั้งต้นและส่วนผสมต่างๆระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในแป๊บเหล็กทรงกลมอาวุธปืน M16
1: มีอาวุธปืนด้วย
0: กระสุนปืนพร้อมซองกระสุนกระเป๋าสะพายเป้
1: เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องยังชีพยังป่าเนี่ยอยู่ป่าเนี่ยนะ
0: มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นผูกเป็นเปลนะผูกกับต้นไม้ก็ยึดมาสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐานได้เคลื่อนไหวคือพวกเนี้ยถ้าเป็นทหารพรานนี่เก่งเลยนะนี่ได้มีศักดิ์มีศรีด้วยนะ
1: นาน
0: ไปคิดผิดทำผิดหวังจะฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: จะมีผู้น้องขวาไม่สงบป่ะนะ
0: น้องตำรวจ10ตำรวจตีนัทภพเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: ครับ
1: ลื่นน่ะ
0: ตกลื่นเหยียบเลี้ยวยื่น
1: ลื่นเหยียบตะไคร้อ่ะนะ
0: มันเป็นตะไคร้น้ำเยอะอย่างเงี้ยนะ
1: ติดกับเขาอะไร
0: ปรากฏว่าลื่นไปหัวไหล่ขวาหลุดเลยนะ
1: ต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ย
0: ครับที่จอยร้องเป็นการเร่งด่วนนะ
1: อ้าวว่ากันไป
0: ต่อมาครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอยร้อง
1: นายอำเภอจอยร้อง
0: เดินทางไปยังโรงพยาบาลจอยร้องเพื่ออำนวยความสะดวกและแสดงความเสียใจกับเครือญาติผู้เสียชีวิต
1: ก็มีเครือญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง2ราย
0: ประชาชนเดินมายังโรงเดินทางมายังโรงพยาบาลจอยร้องกว่า300คน
1: มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะ
0: ครับพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มโกโก้ลุงช้างได้นะเพราะว่ามีเครื่องหมายฮาลาลครับ
1: มี
0: เครื่องหมายฮาลาล อย่างอื่นก็รับประทานได้เพราะว่าเราไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบิงดูแลสายตา
1: เกี่ยวกับตา
0: ไม่ว่าจะเป็นดีแคร์ดูแลสายตา
1: เกี่ยวกับตา
0: ไม่ว่าจะเป็นโปรมิกออย
1: โปรมิกออย
0: ดูแลเรื่องไตหรือจะเป็นไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ที่มีสารโปรตีนนะ
0: หรือจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ทั้งสองสูตรเลย
0: ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีสิ่งของต้องห้าม
1: รับประทานได
0: ้ดื่มได้นะครับแม้กระทั่งมารักขี้นก
1: มารักขี้นกเนี่ยนะ
0: นะครับมารักขี้นกเนี่ยยืนยันว่า60เม็ดเนี่ยยืนยันว่าท่านสามารถรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้
1: 300บาทเนี่ย
0: ซื้อ2กระปุกฟรีค่าส่งซื้อ4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: ใช
0: ่ส่วนในเรื่องของน้ำมันงาดำเขาราคาเดียวกัน
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็300
0: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ยแม่
1: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ครับเมื่อวานนครนายกก็หลายท่านนะครับสั่งซื้อกันไปเนาะใช้ดีแล้วก็บอกต่อเนาะ
1: ใช
0: ่เมื่อปีที่แล้ววัดอะไรนะที่นครนายกอะดงละคร
1: อ
0: ะบอกแม่เลี้ยงลายได้30,000เอง
1: อ๋อวัดสันติวัฒนาราม
0: เนี่ยปีนี้บอกไปช่วยกันเยอะๆหน่อยที่ดงละครน่ะ
1: เนี่ยวัดแบบเนี้ยเราไปทำบุญดีกว่าสบายใจเลย
0: ครับผ
1: ม
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกินฟอร์กัสนะ
1: รับประทานฟอร์กัสกัน
0: กล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวเยี่ยวครองนี่แหละ
0: สำหรับคนที่ฉี่กระปิบกระปอยนะมันจะฉี่บ่อยแต่ฉี่เยอะนะ
1: รับประทานฟอร์กัสนะ
0: อันนี้ฉี่เล้าหรือปิดปัดปิดปัดนี
1: ่
0: เอาไปกินจ้า
1: ฟอร์กัสเด็ก
0: ครับใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: เอารับประทานสายเลื่อมจอยกัน
0: ครับ
1: เพื่อขับถ่ายนี่แหละ
0: ต้องการชงดื่มก็เป็นจอยมิกฟู้ด
1: อันนี้แบบผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ย
0: กล่องละ350 2กล่อง700แถมกล่องนึง
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันเหมือนกันโปรเหมือนกันไอ้ห้าวเป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทาน
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: 1กระปุก60เม็ด350บาท
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนี่แหละ
0: ยาระบายอ่อนๆด้วยจดทะเบียนเป็นยานะครับเหมือนกับไทยทิพย์โอสถนั่นแหละใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นในฐานสุดดั้งเดิมนะ
1: กล่องละ200
0: ครับเมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูลนะ
1: กระปุกละ300
0: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ไอ้แควพัดเ
0: นี่ยนะจ๊ะ
1: ส
0: ิบอกให
1: ้ไอ้แควพัดก็2กระปุก500เนี่ย
0: ครับ
1: 4กระปุกก็ 1,000 เนี่ยแถม1กระปุกนะ
0: ครับ
1: เม
0: ื่อวานไปส่งมาแล้วนะร้านลี่แซโอสดบ้านเมียว่าจะเลยไปโคกสำโรงหน่อยฝนตกเลยไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไปไง
0: ครับเมื่อวานฝนตก2ชั่วโมงที่โคราช
1: เป็นไง
0: ปรากฏว่าโคราชต้มจมใต้บาดาลหลายจุดเลยนะ
1: น้ำท่วมหลายจุดเนี่ย
0: รถจักรยานยนต์ดับเพียบไปไม่ได
1: ้โอ้น้ำไง
0: ครับ
1: เม
0: ื่อช่วงวานเมื่อวานตอนเย็นๆน่ะฝนตกหนักต่อเนื่องบ้านเราก็ตกนะ
1: 2ชั่วโมงเนี่ยนะ
0: ครับตัวเมืองโคราชเป็นเวลานานประมาณ2ชั่วโมง
1: น้ำท่วมขังหลายจุดเนี่ยนะ
0: โดยเฉพาะบริเวณถนนพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ประชาชน
1: ใช้รถใช้ถนนก็ได้
0: ผลกระทบ
1: ผลกระทบไปด้วย
0: อ่ะการจราจรบางเส้นเริ่มชะลอตัวแล้วก็ตัดขาดไปเลยจากสถานการณ์ดังกล่าวพบว่ารถจักรยานยนต์หลายคัน
1: ถูกน้ำท่วมขังเนี่ยนะ
0: ไม่สามารถสัญจรไม่ได้
1: นะไปไม่ได้ระดับกลางทางก็มีนะ
0: ที่ลพบุรีก็เหมือนกันเดี๋ยววงเวียนสระแก้วนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขังจองเลยเหมือนกันรอการระบายอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวมันก็แห้งเงินนะ
0: มันแป๊บเดียวนะครับเอาก็ระมัดระวังใช้รถใช้ถนนนะนะ
1: ช่วงนี้หน้าฝนด้วย
0: ครับ
1: ห
0: น้าฝนนี่จะทำไร่ทำนาก็นึกถึงช้างกับหมูสิ
1: ช้างกับหมูนะ
0: ก็มีปุ๋ยมีฮอร์โมนมีเม็ดฟู่
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียว
0: ดึงรวงดึงเร็ว
1: และจะได้ร่ำรวยใช้ได้หมดนะ
0: ครับเม็ดฟู่กรดอะมิโน
1: กล่องละ 1,000 บาทเนี่ย
0: เมื่อวานลุงโชว์จากโน่นนะ
1: เอาอะไรไป
0: แกยังใช้ไม่หมดแกบอกแม่ช้างอีขวดแรกมันเขียวงามจังเลยว่าจะใช้ขวดสองแล้วเนี่ยใช้ดึงรวงไง
1: ครับ
0: โอ้บอกแหมแจ๋วเลย
1: แจ๋วเลยไง
0: ใช้เลยครับใช้แล้วบอกต่อหนาข้างๆอ่ะเนี่ยซื้อช้างมานี่มันไม่ผิดหวัง
1: บอกให้เขาใช้กันบ้าง
0: ใช
1: ่
0: ดูชะอมบ้านโชเล่สิ
1: ชะอมเนี่ย
0: ตายหมดแล้ว
1: ถ้าดาดเข้าไปก็จะตายเมื่อนั้นแต่ก็ต้องใช้มาเนี่ยนะ
0: แ
1: ต่ตอนนี้งามแล้วฝนตกเยอะด้วย
0: เยอะแล้วนะครับรวบ3โจรครับนี่ตะเวนลักตู้เติมเงินยกขึ้นรถจักรยานยนต์ไปทุบทำลายเอาเงินไปไหน
1: ไปซื้อยาบ้าเสพเนี่ย
0: นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ
1: มีแบบนี้ไม่รู้จักทำมาหากินอย่างอื่นแล้วนะ
0: ครับ
1: เม
0: ื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บ้านแฮด
1: บ้านแฮดเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ขอนแก่นน่ะดิ
1: ขอนแก่นไง
0: เออบ้านในห้างอยู่ตรงนั้นเลยอ๋อ
1: ฮะ
0: บ้านในห้างอยู่บ้านแฮดน่ะ
1: อ๋อบ้านแฮดเนี่ยนะ
0: โอ้ผมไปบ่อยโรงพยาบาลบ้านแฮดโรงพยาบาลสิรินธรน่ะ
1: โ
0: อ้แถวนั้นแหละครับบ้านสมรักษ์คำสิงห์ก็น่ะ
1: ขอนแก่นเหมือนกัน
0: ขอนแก่นนี
1: ่อืม
0: บ้านสมรักษ์อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลบ้านแฮดนั่นแหละ
1: แล้วเจ้าหน้าที่
0: ไปจับกุมในพี
1: ชื่อในพีอายุ27ปีแล้วก็ในนุ
0: อายุ19ปี
1: ขอหา
0: แล้วก็ในใหม่คนนึง
1: รวมกันกับในใหม่เนี่ยอายุ16ปี
0: ลักตู้เติมเงินเข้าไปอ่ะ
1: ผัดโ
0: ตในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่10และหมู่9อ่ะ
1: จำนวน2ตู้ด้วยกันเนี่ยนะ
0: ใช่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่5ถึงวันที่7เนี่ย
1: 2วันเนี่ย
0: ตำรวจก็รับแจ้งมันมีคนร้ายเนี่ยนะ
1: ลักตู้เติมเงิน
0: ตั้งอยู่ภายในบ้านโนนสมบูรณ์หมู่10และหมู่9
1: สองตู้ด้วยกันเนี่ย
0: คนร้ายได้ทรัพย์สินเงินทองไปทั้งหมด
1: 12,000 บาทเนี่ย
0: ครับ
1: คราวนี้ก็ตรวจจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เจ้าหน้าที่พบภาพเสีย
0: พี่ซารี่อยากออกอากาศง่ายฟังอยู่ละแท้น่ะ
1: อืม
2: แล้วเป็นยังไงวิทยุไม่มีลุงช้างมาวันเน
0: ี้
2: ย
0: อ้าวก็ไม่ดังเหรอ
2: เออ
0: เ
2: ป็นไรไม่เนี่ย
0: อ้าวเดี๋ยวผมเช็คก่อนดิ
1: อืม
0: ทำไมไม่ดังลองฟังหน่อยที่ดังไหม
1: สถานีไหนอ่ะ
0: จทรดิพี่ซารี่ก็อยู่ทุพันน่ะ
1: สุพรรณไง
0: เออไม่ดังได้ไงดังไหมนะสุพรรณนะใครฟังอยู่บอกหน่อย
1: สุพรรณบุรีเนี่ยนะ
0: เออ ดังไหมอ่ะ
1: ฝนก็ไม่ตกมันจะไม่ดังได้ไง
0: เอาไม่ดังงวดนี้ถ้าบอกพ่องผมยึดเงินเลยนะ
1: ก
0: ็หนึ่งหน้าจอกำรับได้หมดนี่
1: เราก็รับไปอยู่เนี่ย
0: เอาดังไหมใครฟังอยู
1: ่
0: จทรได้ยินหรือไม่ได้ยินช่วยบอกหน่อยเร็วว
1: ิทยุจะดังหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: วิทยุดังไหมล่ะ
1: ก็ดังอยู่เนี่ย
0: เออนี่ซารี่ดิ
1: อันนี้นี่ออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าวิทยุจะดังไหม
0: วิทยุแกพังไปแล้วมั้งสงสัยอ่ะ
1: อ้าววิทยุแกไม่ดังแล้วมั้ง
0: เออวิทยุเสียแล้ว
1: แกใส่ถ่านหรือเปล่าวะน่ะ
0: ดังไหม
1: ไม่รู้แต่ที่นี่มันดังอ่ะ
0: เอาที่ผมก็ไม่ดังเว้ย
1: น่ะก็โทรไปแล้วรับสายก่อน
0: เดี๋ยวดูนี่ดังไหมป้าเล็กดังเปล่า
2: ดังจ
0: ้
2: าด
0: ัง
2: จ้า
0: เดี๋ยวใครไปบางปะมาไปทุบวิทยุพี่สารีก็หน่อยนะบางปะมาบ้านแหลมอ่ะจ้า
1: แกประเด็นเปิดละมั้ง
0: สวัสดีครับ
2: ฉันอยู่ส่งพี่น้องดังชัดมากเลยค่ะ
0: นั่นเห็นไหม
1: จอทลอเขาดังอยู่แล้ว
0: พี่สารี
1: ขอบคุณ
0: บ้านอยู่ขอวังนะ
1: แกไม่ได้เปิดละมั้ง
0: เอออยู่สองพี่น้องเดี๋ยวผมไปสองพี่น้องเนี่ย
2: ค่ะแต่เดี๋ยวให้ฉันเกี่ยวข้าวฉันจะสั่งปุ๋ย
0: นี่เ
2: น
0: ี่ยเดี๋ยวผมจะไปส่งบางเลนบางลี่เนี่ยกำลังจะไปเนี่ย
2: จ
0: ้
2: า
0: แม
1: ่ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะขอให้โตขึ้นเรียนหนังสือเก่งๆนะ
1: นั่นเจ้โอ้แม่ไม่เรียนแล้วล่ะเดี๋ยวจะเอาโต๊ะไปฝาก
0: ไม่ต้องเลยมันจะไปเผาถ่านอยู่เนี่ย
1: สีส้มเนี่ยนะ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้วัดเริ่มพ่นสีใส่โต๊ะหมดแล้ว
1: เป็นสีส้มไง
0: โต๊ะไหนสีส้มก็พ่นเป็นสีฟ้าหมดแล้ว
1: โอ้เปลี่ยนสีเลยไง
0: เอามาช่างไหนเอาวางหูไปแล้วว
1: างไปแล้วไงผมจะบอกว่าดังนะ
0: ดัง
1: เ
0: ลย
1: พ
0: ี่สาลี่ไอ้แกนี่นะ
1: สาลี
0: ่ทีนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะเนาะบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งรถจักรยานยนต์มีการส่งขนส่งสิ่งของบางอย่าง
1: ลักษณะคล้ายกับตู้เติมเงินนี่แหละ
0: แล้วก็สืบสวนขยายผลจนทราบว่ามีคนก่อเหตุทั้งหมด3ราย
1: ก็จับกุมกันไปเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวกันเนี่ยนะ
0: สวัสดีฮะสวัสดีครับ
1: นุเนี่ยนะ
0: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้ามันไม่ดังจริงๆเลย
0: อ้าวอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: จระเข้สามพันจ้า
0: โอ้อู่ทองอ่ะเหรออ้
2: า
0: วไม่ดังนะหมุนให้ดีสิ
2: โอ้ยดีแต่สถานีมันเบามันต้องกังวานแล้ว
0: ก็เมื่อกี้สองพี่น้องดัง
2: อ๋อเฮ้ยจระเข้เนี่ยอู่ทองมันไม่เคยจะดังมันดังนะมัน
0: โอ้สงสัยไปเปิดจอสอนหนึ่งดิเราหมุนไปจอสอนหนึ่งดิปลาเล็กโคโก้เท่าก็บอกดังนะ
1: ไอ้เข้เมื่อกี้
2: เปิดอยู่นี่เลย
1: จระเข้เมื่อกี้เสียงไปแล้วละมั้ง
0: เอาขอบคุณครับขอบคุณนะจ๊ะ
2: จ
0: ้
2: าจ้า
0: แกบอกไม่ดังแต่โทรมาถามเราอ่ะก็ดังก็ไม่ดังนะคือมันเบาคนเข้าใจผิดนะเนาะ
1: แกก็เร่งไปหน่อยสิ
0: เร่งให้มันดังๆหน่อยสิผมนี่โอ้โหเร่งสุดตัวเลยนะวิทยุที่ผมขายไปนะ
1: เป็นไง
0: เครื่องละ600เนี่ยผมรับประกันสุดสายตานะรู้จักไหม
1: สุดสายตาดังใช่ไหม
0: มันเริ่มผมรับประกันสุดสายตา พอหมดสายตาสุดสายตาผมแล้วผมก็ไม่รับประกันแล้ว ก็เนี่ยบันแฮดขอนแก่นใช่ไหมโอ้โห
1: สามคนโดนจับไปแล้วล่ะ
0: ครับเอาเงินไปซื้อยาบ้า
1: ซื้อยาบ้า
0: ครับ
1: มาเสพกันเนี่ยนะ
0: ใช่
1: สามคนเลย
0: ขยายผลติดตามกูทำผิดได้ยังมีในพีในนุกยึดเงินได้สองตู้ครับ
1: สองตู้เนี่ยรถจักรยานยนต์หนึ่งคันเป็นของกลางเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน
1: พร้อมแจ้งข้อหาแหละ
0: ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ
1: เพื่อสะดวกในการกระทำความผิดเนี่ย
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเสียชื่อคนบันแฮดหมดสมรักไปสร้างชื่อเสียงมาซะอย่างดีสมรักคำสิงก็คนอำเภอบันแฮดนี่แหละ
1: โอ้โอ้
0: ขอนแก่น
1: ขอนแก่น
0: โอ้ตอนนี้เขาเป็นตัวแทนของสมาคมมวยสมัครเล่นหนึ่งประเทศไทยนะสรรหานักมวยที่จะไปต่อยโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย
1: มวยสากลมวยไทยอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: เอาโกโก้โกโก้ไม่ได้โมนะเนี่ย
1: โกโก้นะ
0: ผสมกาแฟลิต้าเอ็มผสมฟาลิต้าเอ็มโกได้เลยนะ
1: โกโก้นี่เราขายกล่องละ300นะ
0: 2กล่อง500สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสุพรรณก็ดังดีนะคะ
0: อยู่อำเภออะไรจ๊ะ
3: อ
0: ำ
3: เภอเมืองสุพรรณค่ะ
0: อ๋อขอบพระคุณครับ
3: เพิ่มยาได้รับไปเมื่อวานนี้ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้เยี่ยมยอดเลยจ้า
1: โทรแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะ
0: ครับผม
1: บอกดังนะสุพรรณบุรีจอทลอเนี่ยนะ
0: อยู่ขอวัง
3: ดังค
0: ่
3: ะด
0: ัง สวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ
0: ้
3: า
0: อยู่ขอวังบางปะม้าไม่ได้ยินได้แล้ว
1: อืม
0: ลุงลิ้มบังดังไหมเนี่ยอยู่ฝั่งคนข้ามกับบ้านลุงลิ้มเนี่ยบ้านวิตาลีอ่ะร้านลุงลิ้มขอวางบางประมาณกันตัวแทนขายเราไง
1: ชื่อเป็นขนมเลยนะสาลี
0: ่อ๋อเราวันนี้เดี๋ยวใครว่างๆกับไปที่วัดดอนเจดีนะงานรำลึกถึงพี่เป้าสายันสัญญา
1: ธรรมดาไงเนี่ย
0: ธรรมดาผมก็ต้องไปแหละ
1: ผมไม่ได้ไปซะแล้ว
0: ทำไม
1: ไอ้เจ้าแสบก็ไปกันแล้วกันสายันปัญญา
0: อ๋อสายันปัญญาเหรอสวัสดีครับสวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้า
0: จากที่ไหนจ้า
4: ชุมพรค่ะ
0: จากชุมพรเหรอ
4: ค่ะ
0: ดังชัดเจนไหม
4: ดังชัดเจนค่ะ
0: ชุมพรดังสถานีไหนเนี่ย
4: สถานีไอ้ใกล้เขต
1: ร
4: ุมชักนั่นแหละ
0: อ๋อฟังชัดเจนเหรอ
1: เออ
4: ค
1: ่
4: ะ
0: โอ้เยี่ยมยอดเลยตำรวจที่ของตำรวจสันติบาลใช่ไหม
1: ชุมพรนครศรีป่ะ
0: จากชุมพรเนี่ยนะ
4: ชุมพร
0: สถานีวิทยุเขตอุดมศักดิ์เนี่ยนะ
4: ใช
0: ่โอ้เยี่ยมยอดเลย
4: แล้วจะเอายา
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับผมออนแอร์เสร็จเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
4: จ
0: ้าสวัสดีจ้า
1: ชุมพรเนี่ย
0: ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้11149ไม่มีละ
1: อันนี้ฟังที่ไหนเนี่ย
0: ก็น่าจะฟังจากเนี่ยจอซ้อนหนึ่งก็ถึงนะ
1: โอ้กรุงเทพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ระยะทางบอกเวลาระยะอะไรนะ
1: ไม่รู้จำไม่ได
0: ้ระยะทางบอกเวลาการเวลาบอกไม่รู
1: ้นาน
0: คำโบราณเนี่ยจำไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: มันไม่รู้เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวนี้ขี้หลงขี้ลืมแต่ถ้าดื่มโกโก้มาเนี่ยสมองดีขึ้นเยอะเลยนะโกโก้ชูนะ
1: โกโก
0: ้แต่เป็นโกโก้อย่างอื่นเราไม่รู
1: ้นาน
0: ตำรวจไปร่วมแก๊งจีนอีกแล้วครับหาเหยื่อที่ตลาดลวงหญิงชราเอาทรัพย์สินใส่ถุงดำทำพิธีแก้เคราะห์ให้ศูนย์ให้ลูกศูนย์เงินศูนย์ทองไปเกลี้ยง
1: ทั้งเงินทั้งทองเกลี้ยงเลย
0: โอ้โหนี่เอาของมานี่นะแล้วหรือเอาทองใส่ถุงไว้แล้วเอาเจ้าว่าจะเสกคาถามหานิยมไหมนะ
1: นี่ยังมีแบบนี้ได้เหรอเนี่ย
0: ใช่
1: โดนหลอกไง
0: เออผมหมดไปเกือบ200,000น่ะ
1: นี่ที่ไหนเนี่ย
0: ที่นู่นเลยที่สงขลาเนี่ยนะตำรวจจากสภ.ทุ่งลุงร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลา
1: ติดตามจับกลุ่มมิจฉาชีพชาวจีน4คนเนี่ย
0: พร้อมผู้ต้องหาร่วมกันช่อโกง
1: เนี่ย
0: คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7ผู้เสียหายอายุ66ปี
1: เดินทางไปซื้อของที่ตลาดทุ่งลุงวน่ะ
0: ตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ
1: ่และไปพบผู้ต้องหา4คน
0: มาพูดมาคุยซึ่งในกลุ่มทักว่าลูกของคุณน่ะหายไปเนี่ยกำลังจะมีอันตรายจำเป็นต้องทำพิธีนะ
1: ลูกหายรู้ได้ไง
0: ไม่รู้สิ เพราะลูกผู้เสียหายเนี่ยลูกหายลูกของคุณป้าเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ตอนเนี้ยมังโชคแมรีลวงแมรีต้องทำพิธีแก้กรรมนะ
1: ทำยังไง
0: อ้าวนี่นี่นี่ต้องมีของสามอย่างนะ
1: ได้แก่อะไรบ้าง
0: ทองคำนะ
1: ห
0: นึ่งด้วย
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสารด้วยมาประกอบพิธีใส่ถุงไว
1: ้ข้าวสารเป็นกระสอบหรือเปล่า
0: เออนี่ก็หลงเชื่อดิ
1: หลงเชื่อทำไง
0: กลับไปบ้านเอานำทรัพย์สินจากบ้านมาประกอบด้วยทองคำหนึ่งบาท
1: แล้วอะไรอีก
0: แหวนทองสองกระหลึงสร้อยข้อมืออีกสองเส
1: ้
0: น
1: แล้วมีอะไรอีก
0: มีต่างหู1คู่จี้ทองเงินสดแล้วก็ข้าวสาร1กำมือ
1: นึกออกมาเป็นกระสอบประดาม
0: ูลค่ามูลค่าแล้วเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 194,006 บาทเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ก็ปุ๊บเอามาตลาดเลยทีเนี
1: ้
0: ย
1: แกอุตส่าห์ไปเอามาให้เขาเนี่ยนะ
0: หลงเชื่อไง
1: เขาหลงเชื่อ
0: ครับทีนี้กลุ่มผู้ต้องหาก็พาผู้เสียหายไปทำพิธีภายในรถยนต์
1: แน
0: ่ละโมตากสาผ้าข้าววากโตนี่แหละนะ
1: ในรถยนต์ไง
0: เอาทรัพย์สินใส่ในถุงลำนะแล้วก็ทำพิธีสวดสะดุ้งอุ้ยสวดสะดุ้งเฮือกสะดุ้งเฮือกแล้วก็ใส่ถุงแล้วกลับคืนให้นะแม่นะ
1: นาน
0: เมื่อกลับมาถึงบ้านเปิดถุงดูอ้าว
1: เป็นยังไง
0: เอ้ยมันไปไหนหมดวะนะ
1: ทรัพย์สินอยู่ในถุงหายไปหมดแล้ว
0: ถูกหลอกซะแล้วเราก็เข้าแจ้งความตำรวจสภ.ทุ่งลุง
1: เพิ่งรู้ตัว
0: ติดตามจับกุมให้หน่อยเถอะ
1: ช่วยจับกุมให้หน่อย
0: พนักงานตำรวจของเราก็ดีเรียบร้อย
1: ขอศาลออกหมายจับเ
0: ถอะจับได้หมดเลย
1: ดีมาก
0: เยี่ยมยอดเลยตำรวจภูธรภาค9เก่งไง
1: แม่นสิจับผู้ต้องหา
0: ของเราภาค1ใช่มั้ย
1: ภาคหนึ่งเดี๋ยวภาคกลางเนี่ยนะ
0: ครับผมภาคหกนี่ก็จอรายการเราอยู่นะรายการเราจะอยู่ภาคหกพิจิตรกับภาคหกเพชรบูรณ์แล้วก็ภาคหกกำแพงเพชรเขารอเราอยู
1: ่ไม่ไปบันแฮตบังไง
0: บันแฮตบันแฮตในห้างอยู
1: ่โอ้ให้เขาอยู่ไป
0: ครับ ไปบุกโกดังที่ชลบุรีพบขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกแล้วครับ
1: เกือบร้อยตันนะ
0: พบชื่อคนไทยเช่าแต่จีนมันคนทำครับ
1: นอมินีอะไรหรือเปล่า
0: ก็นั่นแหละสิน
1: ี่มีพนักงานด้วยเองน่ะ
0: ขยะพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันหาที่ทำลายไม่ได
1: ้ต้องเอามาทิ้งไง
0: ดูนี่ไม่ต้องอะไรละ
1: ร้านจากเมืองนอก
0: ผมไม่ได้ไปโจมตีญี่ปุ่นหรือไม่ได้โจมตีร้านขายของมือสองญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นในของก็ที่เป็นขยะเนี่ยเขาขนมาใส่ขายเมืองไทยหมดอ่ะ
1: โอ้ไม่ว่าจะเป็นรถยาบ้านโอ้ทุกอย่างเลยนะ
0: มาเปิดร้านได้ขายของของมือสองญี่ปุ่นช่างกิโลขายอย่างเงี้ยเขาญี่ปุ่นเขาไม่เอากันแล้วอ่ะ
1: อ๋อเขาหมดอายุ
0: เ
1: ขามีกำหนดกี่เดือนกี่ปีเนี่ยนะ
0: อย่างรถยนต์เนี่ย7ปีทิ้งเลย
1: เขาไม่เอาแล้ว
0: ของเรานี่เฉพาะรถผมนี่ก็30ปีแล้วมั้งนี
1: ่นั่นสิ
0: เออมันก็ยังซ่อมมันยังขี่ได้นะ
1: ซ่อมกันไปคนไทยใช้ไปซ่อมไปอ่ะนะ
0: เออญี่ปุ่นเห็นงงเลยบ้านผมไม่มีแล้วอย่างเงี้ย7ปีนี่ก็เป็นสุสานไปเลยนะสุสานรถนะ
1: นั่น
0: แล้วประเทศจีนเป็นไงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่จอดเป็นหมื่นๆคันนะเนี่ยเป็นทุ่งๆเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะว่ามัน
1: เป็นเศษ
0: แบตเสื่อมจริงๆนะเขาเอาตัวบอดี้รถมาทำรถใหม่ได
1: ้
0: แต่แบตเตอรี่สิ
1: แบตเตอรี่เนี่ย
0: ครับ
1: พอมันหมดอายุเป็นไง
0: หมดอายุก็ไม่รู้จะไปทิ้งไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวมันโอ้โหอะไรก็มันไม่รู้อยู่ในนั้นนะ
0: ดูใครที่ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ๆอ่ะชาร์จทิ้งอยู่ได้4วัน5วันเพราะค่อยๆไปยาวไปเรื่อยๆค่อยๆลดลงชาร์จเช้าเอากลางวันชาร์จถึงแล้วหมดแบตเย็นชาร์จกลางคืนหมดอีกแล้ว
1: หมดแล้ว
0: รถยนต์รถไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยซื้อมาใหม่ๆเนี่ยโอ้เติมชาร์จแบตเตอรี่1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้500โล
1: ไปได้ไกลอ่ะ
0: สักเดือนนึงเหลือ400 300 200เสื่อมยิ่งใช้มากก็ยิ่งเสื่อมแล้วก็อัดเต็มๆนะชาร์จแบตเตอรี่เกิน 100% เนี่ย
1: เต็ม100เลยนะ
0: เขาบอกว่าอย่าไปเติมให้มันเต็ม100เพราะว่าช่วงที่เราเบรกเนี่ยไฟมันจะชาร์จแบตคืนเข้าแบตเตอรี
1: ่โอ้เวลาเบรกอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: ถ้าเราเติมไปเต็ม100เวลาแตะเบรกปุ๊บเนี่ยมันจะแข็ง
1: โอ้ยังเหยียบไม่ลง
0: ใช่อ้าวเรื่องของแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเนี่ย
1: ว่ากันไป
0: เมื่อวานนี้นะอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมทั้งนายกอบต.หลายที่เลยที่พานทองอ่ะนะไปตรวจสอบโกดังหมู่6ตำบลหงทอง
1: อำเภอพานทอง
0: บ้านแม่ตะอิงไงซื้อยาหม่องไปเมื่อวาน6ขวดอ่ะ
1: พานทองเนี่ยนะ
0: แม่ตะอิงหงทองก็บ้านก็อยู่นี่แหละ
1: อ
0: ันตระกูลเดียวกันตำบลเลยนี่แหละ
1: ตำบลนี่น่าเมาเนาะ
0: มันยังมีอยู่ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ ผมไม่ได้กินเหล้าดิ
0: ข
1: ้าวสา
0: ไปพบโกดัง3หลังครับภายในคัดแยกวัสดุหลายประเภททั้งขยะอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: พลาสติกอลูมิเนียมแผงวงจรไฟฟ้า
1: แบตเตอรี่อะไรนะ
0: แบตลิเธียมไงร้อยกว่าตันคุณผู้ฟัง
1: เป็นร้อยตันเนี่ย
0: รวมถึงเศษแผงวงจรขยะอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนเอานำไปผสมกับปูนซีเมนต์เนี่ย
1: อ้าว
0: บรรจุใส่กระสอบมหาศาล
1: เออ
0: คาดว่าเตรียมนำออกไปกำจัดนั่นแหละครับ
1: เอาไป
0: ขออภัยฮะขออภัยครับไม่ใช่ผสมปูนซีเมนต์นะถุงปูนนี่ใช่
1: ถุงปูนใส่ไว้ในนั้นเนี่ยนะ
0: ภายในโกดังยังพบแรงงานเมียนมาอีก15คนครับ
1: อยู่ในโรงงานนี่แหละ
0: ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า3คนมีเอกสาร
1: เป็นเอกสารทำงานในพื้นที่
0: อีก2คนไม่มีอะไรเลย
1: เสร็จการ
0: ส่วนแรงงานที่เหลือเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ระ
0: หว่างที่กำลังตรวจสอบปรากฏว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาหานายสุรพงศ
1: ์
0: นายกอบต.หงทองโดยพยายามขอเคลียร์
1: จะขอเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นนะ
0: นายกก็โอ้ยไม่ได้หรอก
1: อันปฏิเสธเนี่ยยืนยัน
0: ไม่มีการเจรจา
1: ไม่มีการเจรจาเป็นเด็ดขาดเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับข้อมูลระบุว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ย
1: มีนายทุนก็เป็นเจ้าของเนี่ย
0: ใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทย
1: เป็นนอมินีเนี่ยนะ
0: ในการเช่าพื้นที่บรรดาเนินกิจการครับ
1: โอ้มีคนไทยเป็นนอมินีอ่ะนะ
0: เออ
1: เอ้ยแบบนี
0: ้ครับ
1: ประเทศไทยเนี่ย
0: เน
1: า
0: ะโกโก้ดื่มกาแฟได้โดยเฉพาะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยตอนนี้เขาแจกสบู่นะซื้อ4ถุง 1,000 บาทหรือสูตรดั้งเดิม2ถุง900บาทก็รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ผมเห็นจะหลับเมื่อเลย
1: 1ก้อน1ก้อนนะ
0: เอาวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับ
1: ก็อยู่ที่โคกตูมาไปซื้อกันได้นะจะซื้ออะไรก็
0: เดี๋ยววันนี้ปุ๋ยไปลงให้ตันนึง
1: ไปให้เขา
0: ครับสาวร้องธนารัชพลเตรียมแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาท้องถิ่นลูกน้องทำเสื่อมเสียชื่อเสียงกล่าวหาว่ามีปืนคนรถแล้วไม่เจอเอ้ยมาหาว่าหนูมีปืนในรถได้ไงอ่ะ
1: ผลสุดท้าย
0: ก็ไปบอกทนายดิ
1: บอกทนาย
0: เออตอนนี้เขารับว่าความทั่วประเทศอยู่แล้วเนี
1: ่
0: ยแต่คดีมหาโชตินี่ทิศโชตินี่เขาไม่เอานะ
1: ไม่ว่างไง
0: เท่าทนายถอนตัวหมดแล้วไม่มีใครแล้วเมื่อวานนี้นางสาวกรองเกล้าเจ้าของกิจการปลาหมึกแห้งตำบลปากน้ำปราณ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ย
0: เดินทางมาปรึกษาธนารัชพลสิริสาคร
1: สำนักงานกฎหมายของอำเภอเมืองนนทบุรี
0: เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีและผู้บริหารท้อง
1: ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที
0: ่แม่
1: ตำบลปากน้ำปราณเนี่ยนะ
0: ไอ้ห้าวนี่มันแสบ

0: ไปเริ่มก่อนถึงขั้นท้ากันไปสาบานที่ศาลาศาลกรมหลวงชุมพร
1: อ๋อไปสาบานกัน
0: ที่ผ่านมานี่ฝ่ายคู่กรณีโพสต์เชิญชวนชาวบ้านในพื้นที
1: ่
0: ไปเป็นสักขีพยานหน่อย
1: เมื่อไปถึงนะ
0: ตนจุดธูป16ดอกท้าสาบานเลย
1: เป็นคนแรกอ่ะ
0: โดยหญิงคู่กรณีกับลูกชายมานั่งร่วมวงอยู่ที่หน้าศาลด้วย
1: ถึงก็สาบานไง
0: แต่คู่ปรากฏว่า
1: เป็นไง
0: พอจุดธูปยกมือสาบานเสร็จได้ส่งธูปไปลูกชายของฝ่ายหญิงคู่กรณีเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ถูกปฏิเสธเน
0: ี่ยไม่เอา
1: ไม่เอา
0: ไม่เอากูไม่สาบานหรอก
1: หญิงคู่กรณีพร้อมลูกไปสาบาน
0: เออไม่ใช่ประเด็นลูกชายของหญิงคู่กรณีแล้วก็รับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝ่ายผิดเอง
1: เป็นฝ่ายผิดนะ
0: เหตุการณ์น่าจะจบลงด้วยดี
1: แต่ระหว่างนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย
0: พื้นที่ลูกน้องซึ่งมีเหตุการณ์ด้วยฝ่ายลูกน้องปรีเขาจะมาต่อยพ่อของตน
1: โ
0: อ้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามไว
1: ้ห้ามปรามมาไว
0: ้เรื่องของเรื่องก็หาว่าพ่อไอ้หรือว่ารถของแกมีปืนนี่แหละ
1: นี่แหละ
0: ไปตรวจไปค้นแล้วก็ไม่มีปืนนี่แหละ
1: โอ้เอา
0: อย่าไปกล่าวหาเขาลอยๆนะคุณผู้ฟังเรื่องพวกนี้
1: แจ้งความเท็จนะนะ
0: ครับ
1: อ
0: เอาไทยกับลาวเดินหน้าร่วมมือแก้ไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 เพราะเราให้ความร่วมมือหน่อยเนาะอย่าไปเผา อะไรจะไม่อะไรอ่ะโอ้มลพิษทางอากาศตอนนี้ยังดีหน่อยนะที่มีฝนตกลงมาใช่ไหม
1: ก็ชะละล้างลงไปได้บ้าง
0: ครับ
1: เบาบางไป
0: นี่หนุ่มเมืองคอนใช่ไหม
1: เป็นไง
0: ตั้งวงดื่มเหล้า
1: สองหนุ่มเนี่ยนะ
0: พอเหล้าเข้าปากความเห็นเริ่มไม่ตรงกันแล้ว
1: ความยากหายไปสุขเมื่อเมาเศร้าเมื่อสางนะ
0: คว้าปืนรัวเพื่อนจะเสียชีวิตเลย
1: เพื่อนตายคนติดคุกนะ
0: ครับที่ทุ่งสงอ่ะแหมวางหูไปแล้วทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: ยิงกันที่ตำบลขาวเนี่ยนะ
1: ที่อำเภอทุ่งสงนี่แหละ
0: แม่วางหูไปซะแล้ว
1: นานสิ
0: เวลาหมดพอดี
1: หมดกัน
0: กินเหล้าด้วยกันเป็นเพื่อนกันนึงคุยไม่เข้าหูกันเนี่ยโบ๊ะบ๊ะกันเรียบร้อยเนี
1: ่ยไม่น่ากินด้วยการกินมันได้ประโยชน์อะไร
0: ครับคุยไม่เข้าตากันนะดูที่ข้างบ้านผมเนี่ยพ่อกับลูกกินข้าวกินเหล้าด้วยกัน
1: แล้วเป็นไง
0: ลูกเคาะบ่าพ่อเนี่ย
1: เ
0: ชื่อพี่จะพ่อ
1: ม
0: ั้ง
1: มันเมาอ่ะนะ
0: เมา
1: ไม่ได้ประโยชน์ดิ
0: ใช่
1: เชื่อผมจะไปกินมัน
0: ใช่ไหมคุณเลิกกินนานยังเนี่ย
1: ผมข้าวปลาสา
0: โอออกยังออกยัง
1: ออกตะวันเข้า
0: แล้วเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้ว
1: ล่ำลากัน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุง
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

0: ตายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
9: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมีย เสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
5: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็น
10: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
11: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
12: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไว
13: ข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
14: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
13: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
15: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
13: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
16: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
17: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ธิดาผ้าสิ้นคุณเสรีรุ่งสว่างอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันนะคะมาทุกวันมีทุกวันมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอค่ะเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำดูแลและบำรุงดวงตาลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel ละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นและเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวนะคะปลูกพืชผักทั้งหลายทั้งปวงพืชไร่ไม้ผลต้องการเร่งยอดเร่งใบยอดอวบยอดใหญ่ใบงามๆนี่ฉีดวัคซีเน่หนึ่งค่ะอะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีเน่สองกับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำนะคะปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างให้คุณเลือกใช้เพี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดคุณผู้ฟังคะโทรมาหาปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้ค่ะเกษตรกรอุ่นใจกว่าโทรหาปุ้มได้เลย08551790250855179025นะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้ปุ้มจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของพยากรณ์อากาศ12กันยายนวันนี้จากนี้ไป24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านมาทางภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกนะคะก็จะทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมกำลังปานกลางวันนี้ถึง13กันยายนนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ทะเลจีนใต้ทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะจะมีผลกระทบกับสภาพอากาศบ้านเราหรือไม่ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะคะยังคงมีฝนที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนน้อยร้อยละ30ค่ะชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนตกส่วนภาคกลางนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่ระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ70ค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสมีฝนตกหนักเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักมากนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ70ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนเยอะค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ70นี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาที่เรื่องราวข่าวใหญ่โตมโหระทึกคุณผู้ฟังคะกองปราบเข้าค้น กุฏิของสมีโชตบ้านของสีกาเอนะหลังจากที่กอดรัดฟัดเวียงมีบทรักแชร์สนานตามโซเชียลเนี่ยสรุปว่าในกุฏิเนี่ยมีเป็นร้อยล้านนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่หลักสิบล้านค่ะหลายร้อยล้านด้วยตอนนี้ศาลก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะเพราะว่าจะไปยุ่งกับพยานจะไปยุ่งกับหลักฐานก็เลยต้องควบคุมตัวเข้าไปในเรือนจำหลังจากที่ฝากขังควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงก็เลยต้องไปทำเรื่องศาลอนุญาตให้ฝากขังค่ะแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าอัตราโทษสูงมากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนำตัวนายอติโชตหรือทิชโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์กับนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอผู้ต้องหาคนสนิทไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีหลังจากที่สอบสวนสอบปากคำรวบรวมหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดและฟอกเงินมีรายงานมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า92ล้านบาทประมาณบ่าย 2:30 นเมื่อวานนี้นะคะรถยนต์ของกองปราบนำตัวนายอติโชตและนางสาวปุญญวีสีกาสาวคนสนิทมาถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีนำรถไปจอดด้านหลังแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง2ขึ้นด้านหลังโดยไม่ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพแต่อย่างใดล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง2คนกำหนด12วัน11ถึง23กันยายนโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง2เนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นๆที่มีอัตราโทษสูงจึงต้องสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้าปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสองจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงจำเป็นต้องขออนุญาตฝากขังไว้ก่อนแล้วก็ยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยยกไปก่อนต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีค่ะฝากไว้ก่อนจนกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้ชัดเจนมากขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำของกลางมาเรียงมีทั้งทองคำแท่งละ10บาทมีทั้งอู้สารพัดทองรูปพรรณพระพุทธรูปทองคำเนี่ยค่ะทุกสิ่งอย่างเจ้าหน้าที่ก็นำมายึดมาหมดแล้วก็นำมาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ยังต้องเก็บกันเป็นอย่างดีก็คืออุปกรณ์ภายในห้องโต๊ะกลมที่จะกลายเป็นอัศวินม้าไม้ปีนขึ้นไปเล่นท่ายาก6เขมรตีลังกาบนโต๊ะไม้เวลาปลอดคนโต๊ะไม้กลมๆเนี่ยอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยจะกลายเป็นเวทีประลองยุทธของโล้นห่มเหลืองกับสีกาทุกท่วงท่าลีลาเด็ดแชร์สนั่นระวังจะมีความผิดนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาก็คือโต๊ะไม้ทรงกลมสีส้มกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับศาสนสถานที่สำคัญวัดสำคัญวัดที่สวยงามแต่ปรากฏว่ามีคนมาย่ำยีจนแปดเปื้อนไปไม่มีชิ้นดี โต๊ะตัวนี้ก็เลยถูกระบุว่าเป็นโต๊ะที่อัปมงคลโต๊ะกลมนี่แหละค่ะมันอัปมงคลมากเพราะว่าปีนขึ้นไปฟิชเชอร์ลิงกันเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าช่วยยกออกไปหน่อยได้ไหมอยู่แล้วมันอุจาดตามันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจเหลือเกินเจ้าหน้าที่ก็เลยนำไปเก็บไว้ที่กองปราบก่อนแต่ทีนี้ก็มีคำแนะนำค่ะบอกว่าเอาไปตั้งไว้เฉยๆไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ของจากวัดเนี่ยถ้าจะเอากลับเข้าไปในที่ของตัวเองเดี๋ยวบางทีมันร้อนรุ่มของมันร้อนเอาไว้เองไม่ได้อยู่ในวัดก็สะเทือนใจชาวพุทธเอาออกไปไว้ที่ไหนมันก็ไม่ดีที่นั่นค่ะเพราะว่าเป็นของวัดไงเขาก็เลยแนะนำว่าต้องซื้อนะต้องซื้อ50 100นึงไม่ใช่เป็นสมบัติของวัดแล้วไปตั้งที่กองปราบแบบนี้มันก็ไม่ดีไม่งามนะคะนี่แหละการย้ายโต๊ะตัวนี้ก็เป็นตามความประสงค์ของคณะกรรมการวัดค่ะเรียกร้องให้เอาออกจากพื้นที่ไปก่อนละกันมันเป็นการกระทำผิดร้ายแรงเป็นสิ่งอัปมงคลที่ไม่ควรอยู่ในเขตพระอารามหลวงค่ะนะคะเนี่ยโต๊ะเจ้าปัญหานี่แหละส่วนเรื่องของตลาดพระเครื่องเนี่ยเหรียญเหนือดวงเนี่ยราคาดิ่งเลยจากหลักล้านเหลือหลักหมื่นยังมีใครอยากได้อยู่ไหมคะเมื่อหลายวันก่อนก็เห็นท่านนายกรัฐมนตรีโชว์อยู่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจบางท่านบอกว่าดีนะไหวซองทันปล่อยไปซะก่อนเนี่ยค่ะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเหนือดวงก็เป็นที่จับตาค่ะชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นตลาดพระเครื่องชื่อดังก็มีการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การซื้อขายพระเครื่องรุ่นดังกล่าวโดยมีนายเบเบ้ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาซื้อขายเหรียญเหนือดวงที่ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวอย่างชัดเจนนายเบเบ้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อเงินและเนื้อทองคำเนี่ยมีราคาสูงถึงระดับหลักล้านเลยนะแต่พอเกิดข่าวอดีตพระอติโชติราคาเหรียญเหนือดวงลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นขึ้นอยู่กับเนื้อสภาพและรายละเอียดของแต่ละองค์แม้ราคาจะปรับตัวอย่างหนักแต่ก็ยังมีการซื้อขายอยู่บ้างในบางเนื้อนะคะร้านก็รับซื้อในระดับหลักหมื่นยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญมาปล่อยแต่อย่างใดนะคะส่วนนายเบเบ้เนี่ยก็ถูกสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยบอกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนพระเกจิรูปนี้เนี่ยเคยเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเกจิในสายวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพเวลานั้นเนี่ยความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยมีมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังพอเกิดกระแสข่าวเนี่ยก็ต้องส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่นในฐานะพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยยืนยันว่าหมดศรัทธาแต่ความศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพยังเหมือนเดิมและไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็ออกประกาศเตือนองค์กรสื่อและผู้ประกอบวิชาชีพทุกแขนงให้เพิ่มความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวภาพและคลิปวิดีโอกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ต้องยึดจริยธรรมวิชาชีพและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แนะนำว่าเลี่ยงการเปิดคลิปเช้านำไปตัดต่อให้เร้าอารมณ์นะคะประโยชน์สาธารณะก็ไม่จำเป็นต้องให้สังคมเห็นทุกรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตรีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีครอบครัวนะคะไม่ควรที่จะไปเอี่ยวเกี่ยวข้องกับคนอื่นการไปขุดคุยเรื่องราวของบุคคลที่เป็นข่าวเนี่ยแล้วเอามาเผยแพร่เนี่ยมันถือว่าเป็นการ ละเมิดสิทธิ์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ที่มันมีอย่างแพร่หลายแล้วก็สื่อมวลชนบางแขนงเนี่ยก็นำภาพและคลิปมาเผยแพร่หรือนำบางส่วนมาประกอบการรายงานข่าวทำให้มีการนำเสนอแบบซ้ำๆซ้ำๆในหลายช่องทางสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจึงเห็นว่ากรณีที่เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจสื่อมวลชนย่อมมีหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในสถาบันทางศาสนาย่อมมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการกระทำดังกล่าวก็ควรจะคำนึงถึงจริยธรรมแห่งวิชาชีพตลอดจนสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่แหละเพราะนั้นก็ตระหนักถึงการนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงและรายละเอียดเท่าที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจสาระสำคัญของเหตุการณ์หลีกเลี่ยงการนำเสนอคลิปที่มีพฤติกรรมทางเพศอย่างชัดเจนตัดต่อขยายทำภาพช้าภาพนิ่งหรือเลือกใช้ภาพและถ้อยคำเพื่อเร้าอารมณ์เพื่อดึงดูดความสนใจเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะรวมทั้งการเผยแพร่ซ้ำโดยไม่มีเหตุผลด้านประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างชัดเจนนอกจากนี้ก็ควรจะตระหนักด้วยนะคะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเด็กและเยาวชนที่สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวโดยง่ายก็เลยขอให้องค์กรและสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนงตระหนักและยึดถือข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ยเป็นไปด้วยประโยชน์สาธารณะควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพด้วยนะคะนี่แหละเพราะสื่อบางสื่อเนี่ยก็โอ้โหใส่ซะเต็มบางคนที่ออกมาเล่าในโซเชียลทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็แบบอัดเต็มกันมาเลยเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สะเทือนใจไม่น้อยแหละสำหรับผู้ที่เคยเคารพศรัทธายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะในคลิปที่เห็นฟิชเชอริงกันตั้งแต่ 5:30 สีกาเข้ามาอุ่นกับข้าวเป็นเจ้าวาดระดับนี้ก็ไม่ต้องออกไปบิณฑบาตรอฉันและดูกับข้าวกับปลาที่อยู่บนโต๊ะขณะฉันนะโอ้โหไม่ธรรมดาสีกาเข้ามาอุ่นกับข้าวก็แบบโอ้ยจุดติดง่ายเหมือนประทัดที่จำหน่ายจริงๆเหมือนแบบรู้ทางอะแตะปุ๊บตอบปั๊บนอกจากบนโต๊ะกลมแล้วเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมกินบวบฉันมีเมื่อวานนี้คุณกันชัยกำเนิดพลอยในรายการหุนกระแสบอกไขข้อข้องใจมาก5:30ตามเวลาที่ปรากฏในคลิปเขาก็มีภารกิจกันแล้วอะแล้วก็พอช่วงสายๆเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็มาแถมมีการเป่าหัวเป่ากระหม่อมอะไรก็ว่าไปเมื่อเช้าทำอะไรมาล้างหรือยังมาเป่าหัวเป่ากระหม่อมเนี่ยมันทำให้ขยแงศรัทธาจริงๆไม่รู้จะบอกว่ายังไงค่ะก็ตามนี้แหละพระพยอมท่านว่าไงคะยังไม่ได้ไปถามเลยสื่อไปถามแล้วนะคะพระพยอมบอกว่าสมีโชติเนี่ยเหมือนภิกษุมหาโจรแค่พระธรรมวินัยยังรักษาไม่ได้จะเอาร้ายไปศักดิ์สิทธิ์นี่ค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดอยากยอกเงินวัดโอนเงินเข้าบัญชีสิกาใกล้ชิดแล้วมีภารกิจทางเพศในกุฏิเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วท่านก็ได้กล่าวถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่าเป็นสิ่งที่แท้จริงหากผู้บวชเป็นพระกลับประพฤติตนในลักษณะดังกล่าวก็ไม่ควรจะเรียกตัวว่าเป็นพระพร้อมเปรียบเทียบพฤติกรรมการนำเงินของศาสนาไปใช้ส่วนตัวก็เข้าข่ายลักษณะภิกษุมหาโจรหากมีการนำเงินวัดไปใช้ส่วนตัวจำนวนมาก ยิ่งกว่าทรัพย์สินที่โจรบางรายปล้นไปอันนี้ถือเป็นการทำลายศาสนาอย่างร้ายแรงและกรณีดังกล่าวยังไปถึงขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมก็อยากจะฝากเตือนไปยังพระสงฆ์ทุกรูปที่มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันหากรู้ว่ากำลังกระทำผิดก็หยุดเถอะก่อนที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะอายเข้าไปทั่วบ้านทั่วเมืองส่วนกรณีความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกโดยสมีโชติในอดีตพระพยอมท่านบอกว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หากผู้ปลุกเสกไม่สามารถควบคุมกิเลสของตนเองได้จะนำสิ่งใดมาเป็นหลักประกันว่าวัตถุมงคลนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์พระพยอมก็ยังเตือนไปยังผู้ศรัทธาสายมูนะคะว่าไม่ควรจะให้ความสำคัญกับปาฏิหาริย์หรือพิธีกรรมมากกว่าหลักธรรมเพราะสุดท้ายแล้วหากผู้ประกอบพิธีไม่สามารถควบคุมกิเลสและพฤติกรรมของตนเองได้เงินทองที่ได้มาก็จะถูกนำไปใช้เพื่อสนองความต้องการส่วนตัวนี่คือบทเรียนสำคัญที่ให้ประชาชนต้องมาทบทวนความเชื่อหันมาให้ความสำคัญกับหลักธรรมคำสอนมากกว่าตัวบุคคลหรือวัตถุมงคลโดยประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาได้มากกว่าคำเตือนเพียงอย่างเดียวพระพยอมท่านย้ำว่าปัญหาในลักษณะภิกษุมหาโจรเนี่ยสามารถจะป้องกันได้หากพระสงฆ์ยึดมั่นและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเฉพาะข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ตามลำพังกับสตรีในที่ลับตาพระธรรมวินัยเปรียบเสมือนเกราะคุ้มครองพระสงฆ์หากยังรักษาข้อปฏิบัติพื้นฐานเหล่านี้ไม่ได้ก็ยากที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าวัตถุมงคลที่ปลุกเสกจะมีความคลังหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดเวลาปลุกเสกอ่ะคิดง่ายๆเลยนะบทสวดเจริญมงคลคาถาทั้งหลายเนี่ยสวดออกมาจากปากเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยมาจากปากแต่คนที่จะมาสวดจะมาปลุกเสกเนี่ยเอาปากไปทำอะไรมาก็ไม่รู้กินอะไรมาปากลิ้นสัมผัสอะไรมายังมีหน้ามาบอกว่าของก็ยังขลังอยู่คุณผู้ฟังว่ายังจะขลังอยู่ไหมหรือควรจะขลังไหมควรจะเป็นของขลังได้ไหมแล้วอีกอย่างนึงก็ยังจะบอกกับสื่อบอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนไปถึงที่กองปราบเมื่อวานนี้ประมาณ 5:30 บอกกับสื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนถ้าเป็นคนธรรมดาเป็นคารวาสด้วยกันต่อให้ต่างวัยมีเมียสาวสวยขนาดนี้จะฟิชเชอร์ลิงกันทุกวี่วันจะโจ๊ะพรึมๆกันตั้งแต่ 5:30 มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาอีตรงที่อีกฝากฝั่งนึงอ่ะผมก็ไม่มีคิ้วก็ไม่มีและเอาผ้าเหลืองมาห่มเอาไว้ยังถลกผ้าเหลืองทำนี่นู่นนั่นอันนั้นน่ะไม่ธรรมดาเพราะมนุษย์ธรรมดาเขาไม่ทำจะบอกว่าธรรมดามันก็ไม่ใช่นะอ่ะตามนี้แหละคุณผู้ฟังขาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็รอดูกันต่อไปอัตราโทษก็หนักแหละแต่ไอ้ที่ค้นๆหาๆเนี่ยทั้งกุฏิเนี่ยมูลค่าตอนนี้ไม่ต่ำกว่า400 ล้านแล้วนะคะแล้วเส้นทางการเงินไปถึงไหนเกี่ยวข้องโยงใยไปเจ้าหน้าที่เขาสอบไปเรื่อยๆนะคะเข้าข่ายก็จับหมดแล้วค่ะตอนสุขสุขด้วยกันตอนทุกข์ก็แบ่งปันกันไปแล้วกันประมาณนี้แหละส่วนความคืบหน้ากรณีโจรไอ้โม่งที่ชิงทรัพย์ธนาคารที่ตลาดไทยกวาดไป1.5 ล้านประวัตินี้โชคโชนเลยเคยปล้นรถขนเงินด้วยนะความคืบหน้าที่คนร้ายบุกชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาตหรือว่า TTB สาขาตลาดไทยเมื่อบ่ายวันที่10 กันยายนแล้วกวาดเงินสดไปประมาณ1.5 ล้านก่อนจะขับรถหลบหนีไปแล้วไปเผาทำลายหลักฐานตรวจก็พบว่าเป็นทะเบียนปลอมสุดท้ายโดนจับได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังผ่านไป1 วัน วางแผนมายังไงก็ไม่รอดค่ะเมื่อวานนี้4โมงเย็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1แล้วก็กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรปทุมธานีชุดสืบสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงร่วมกันจับกุมนายสายฟ้าเกตมุตอ่านว่าเกตมุตหรือเกตมุติเขาเขียนว่าเกตมุตินะคะอายุ54ปีเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารค่ะไปจับได้ที่รีสอร์ทในพื้นที่คันนายาวกรุงเทพผู้ต้องหามีร่องรอยบาดเจ็บจากความร้อนบริเวณแขนซ้ายก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่นำรถยนต์ไปเผาหลังจากหลบหนีนะคะจังหวะเผานี่มันอาจจะมีไฟลุกมาโดนแขนแล้วก็มี Toyota Vios สีขาวที่ใช้ในการหลบหนีจอดอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เดินทางมาตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองเลยค่ะระดมกำลังชุดสืบเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสายฟ้าเนี่ยเคยมีคดีเกี่ยวกับการปล้นรถขนเงินในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2555ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสอบสวนขยายผลถึงแรงจูงใจแล้วก็ตรวจสอบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุหรือผู้เกี่ยวข้องรายอื่นอีกหรือไม่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไปยังสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อสอบปากคำนะคะนายสายฟ้าคนนี้ค่ะอยู่ในอุ้งมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วสอบถามเนี่ยก็พบว่ายังมีพิรุธเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อหรอกว่าเอาไปใช้หนี้อ่ะตอนนี้ยังต้องตามหาเงินล้านวางแผนอย่างแยบยลเผารถทิ้งแล้วเปลี่ยนรถใหม่ดูหนังมากไปปะเนี่ยบอกว่าเอาไปใช้หนี้แล้วก็ไปให้ลูกสาวแต่มีพิรุธหลายอย่างค่ะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายสายฟ้าอายุ54ปีเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคาร TTB สาขาตลาดไทยตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีได้เงินสดไปล้านกว่าบาทแล้วก็นำรถเก๋งที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทิ้งในป่ารกแล้วก็หนีไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งถนนรามอินทราเนี่ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเปิดเผยจากพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงก็ได้เปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายสายฟ้าก็ยอมรับว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวค่ะหลังจากก่อเหตุแล้วก็นำรถไปเผาแต่ระหว่างลงมือเนี่ยถูกไฟที่บริเวณหน้าแล้วก็แขนซ้ายจากนั้นก็หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปซ่อนตัวอยู่ในรีสอร์ทย่านรามอินทราจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาจับนี่แหละสาเหตุที่ลงมือเพราะว่าหลังพ้นโทษไม่มีงานทำแล้วก็ติดพนันจนเป็นหนี้สินส่วนเงินที่ชิงทรัพย์เนี่ยก็นำไปใช้หนี้ให้กับลูกสาวนายสายฟ้าเคยมีประวัติพัวพันคดียาเสพติดและอาชญากรรมสำคัญเมื่อปี55ปล้นรถขนเงินที่ห้างโลตัสสาขาบางปะอินวันนั้นได้ไป16ล้านส่วนรถยนต์คันที่เผาทิ้งเนี่ยซื้อมา 30,000 เป็นรถที่ไม่มีเอกสารก็เลยนำป้ายทะเบียนปลอมมาติดเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมสำหรับโตโยต้าสีขาว7ขอไข่ทอถุง8930กรุงเทพเนี่ยเป็นรถที่ใช้ขับหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ทอันนี้ก็เช่ามาเหมือนกันเนี่ยเช่ามา2คันจะได้เปลี่ยนกับคันที่นำไปใช้ก่อเหตุสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามจับได้โดยดีละค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนะคะต้องตรวจสอบเส้นทางการนำเงินไปใช้หนี้แล้วยังไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าเงินสด 1.1 ล้านบาทเนี่ยนำไปใช้หนี้และให้ลูกสาวตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะอ้างว่าเป็นปืนพลาสติกแล้วก็ทิ้งไปแล้วแต่ว่าวางแผนมาอย่างดีขับรถดูลาดเลามาหลายวันจนกระทั่งก่อเหตุแล้วก็นำรถเช่าไปจอดทิ้งไว้จากจุดที่เผารถเนี่ยห่างกันประมาณ50เมตรคุณผู้ฟังคะ เนี่ยค่ะวางแผนมาอย่างแยบยลคำนวณพื้นที่เป็นอย่างดีแต่ก็หนีตำรวจไม่พ้นค่ะพักครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ปรับค่าลูนะปรับลูนะมีเคล็ดลับนะ
3: ค่ะ
2: ถ้าหากว่าเจอรูมันคงแน่นะเอาทั่วตู้ไปขี้เข้าไปในรูแล้วมันจะย้ายทิ้งเลย
3: รูที่อยู่ตามคณานะ
2: นั่นเนี่ยตามคณานั่นเนี่ย
3: ถ้าเจอรูมันปุ๊บฉีดอัดเข้าไปในรูหนูเลย
2: มันจะย้ายทิ้งเลยมันไม่อยู่หรอก
3: อู้
2: ไม่ได้
3: ในรูนี้มันน่าจะอยู่กันเยอะเนาะ
2: ไม่ก็ไม่รู้แล้วมันมีกี่ตัวมันก็ย้ายไปหมดแล้วเนี่ย
3: เพราะฉะนั้นเดินฉีดดีกว่าโดรนแน่นอน
2: ดีกว่าเพราะว่าพอเราเดินฉีดแต่เราเจอรูมาง่ายเราก็ฉีดข้าวผัดเข้าไปในรูมันเลยไปเลยแล้วมันก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่น
3: การันตีว่าปราบหนู
2: ดีแน่นอน
3: ได้ค่ะแล้ว
2: ครับ
3: เอาปราบราไปฉีดอะไรคะ
2: ปราบราก็ฉีดข้าวเนี่ยป
3: ้
2: องกันเชื้อราก็ได้
3: โอเคได้เดี๋ยวปุ้มส่งให้ทั้งหมดเลยวันพฤหัสขอบคุณมากมากนะคะ
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด ด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวนี้รวบลุงสุดแสบยัดยาบ้าใต้ท้องรถลูกชายคู่กรณีทางธุรกิจทำเขาติดคุกฟรีกว่า2เดือนเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์จิตประสานผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่จันจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้พันตำรวจโทพดุงท้ายเรือนคำสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่จันนำหมายสารจังหวัดเชียงรายเข้าควบคุมตัวในเอขณะกำลังขุดกระสอบทรายอยู่บริเวณตึกร้างริมแม่น้ำสายบ้านเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข้อกล่าวหาคือกระทำผิดเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งสืบเนื่องมาจากปี64ค่ะนายเอคนนี้มีความขัดแย้งทางธุรกิจกับพ่อของนายบี

0: 60 วันค่ะหลังจากสู้คดีจนพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้รับอิสรภาพก็เลยแจ้งความดำเนินคดีกับนายเอโดยพนักงานสอบสวนเนี่ยพิจารณาหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความพยายามจะกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาก็เลยฟื้นคดีขึ้นมาเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายแล้วก็ควบคุมตัวนายเอเนี่ยฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงรายดำเนินคดีนายเอค่ะแสบปะล่ะไปกันแกล้งให้เขาได้รับโทษเนี่ยค่ะดูเถอะสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้นะคะคุณผู้ฟังขาบ้านปุ้มฝนตกแรงมากเลยค่ะแล้วก็มีฟ้าคำรามคลื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสถานีจะเปิดต่อเนื่องหรือเปล่าหรืออาจจะต้องหยุดออกอากาศอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเงียบไปก็แสดงว่าต้องหยุดออกอากาศเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าฝนก็แรงแล้วก็ฟ้ามาคลื่นกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วก็6โมงเช้ากลับมาติดตามฟังข่าวรับอรุณกันอีกช่วงหนึ่งส่วนใครที่พลาดนะคะพลาดตอน 3:00 ถึง 4:00 นี่ก็ตามไปฟังที่วสป.612ในช่วง 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วพบกันที่นี่6โมงในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงพบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท
3: ์คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์

0: ธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983291 9909
4: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่ม
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

เสียงช่วงนี้ก็ฝนตกนะที่ไหนฝนตกบ้างยกมือขึ้นโอ้โหกระดิ่งกระดึ่งไปหมดละได้ยินแต่เสียงน้ำจะท่วมไหมปีนี้แต่ตอนที่คำพยากรณ์เนอะก็บอกว่าน้ำน้อยเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะน้ำน้อยก็ไม่ดีนะน้ำมากไปก็ไม่ดีนะต้องพอดีพอดี นะต้องพอดีพอดีถึงจะดีนะนะตื่นกันหรือยังคะนะท่านเอ๊ะอย่างรุ่นเราเนี่ยเขาเรียกไม้ใกล้ฝั่งไหม นะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะนะเมื่อสักครู่ท่านร้องเพลงให้เราฟังไปสองเพลง

0: เยิ้มอะไรอีกอะนะเริ่มเป็นไม้ใกล้ฝั่งต้องนั่งคิดเหลือชีวิตยาวนานสักปานไหนเมื่อหมดกรรมจำพรากจากโลกไปจะมีใครชื่นชมสมบัติเราถึงมีบุตรสุดรักก็อยากพึ่งสักวันหนึ่งก็รักตัวครอบครัวเขาพ่ออุตส่าห์หาให้คงไม่เอาร้วนของเก่าเกินวัยไม่อยากรับมองโถถ้วยสวยสีที่เคยคุ้นเริ่มหมดเงาขาวขุ่นเพราะฝุ่นจับหนังสือเก่าเบียดเสียดขี้เกียจนับจุ่มยังนั่งนึกนะต้องหมดทุกอย่างเลยเนี่ยนะไอ้ที่เราเคยสะสมไว้มันเขาอาจจะไม่ชอบเนาะอันนั้นก็ต้องปล่อยละนะนะหนังสือเนี่ยนั่งมองหนังสือตัวเองเรียงอยู่ในตู้แล้วมันมีคุณค่าทางใจมากจะมีลูกหลานคนไหนหยิบมาอ่านบ้างไหมจุ่มว่ายาก นะนะหนังสือเก่าเบียดเสียดขี้เกียจนับวางมุมอับทับอับชื้นเริ่มขึ้นลานะค้นปืนผาหน้าไม้จากใต้ตู้ยังดีอยู่ของเก่าเรารักษารูปภาพเก่านานนมสะสมมาทั้งเงินตราเก่าใหม่มิใช่น้อยเงินนี่ไม่แน่นะอาจจะหายวับ หีบเสื้อผ้าแต่ก่อนตั้งซ้อนทับถูกเก็บพับห่างงานการใช้สอยเสื้อกันหนาวกล่ำงานผ่านดงดอยมีร่องรอยเลาะรุยคุยหิมะมีนะเออแล้วตัวเราก็ตัวเล็กที่สุดในบ้านด้วยสงสัยจะต้องนะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งทำไมบริจาคนะนึกถึงวันข้างหน้าถ้าเราสิ้นอาจจมดินเน่าเหม็นเป็นขยะห่วงพระเครื่องมีรุ่นเหนือดวงหรือเปล่าท่านผู้ฟังอุ้ยอุ้ยแรงนะห่วงพระเครื่องใส่กล่องเต็มห้องพระเมื่อวานวันพระนะวันพระนี่จุ๋มต้องนะนอกจากไหว้พระทุกวันแล้วต้องสวดมนต์ชุดใหญ่ด้วยนะก็ยังมองก็ยังคิดอยู่เออหมดเราแล้วก็คงไม่มีใครแบบหรือยังไงอะไรนะไม่เป็นไรนะบุญใครก็บุญมันแต่ก็ห่วงแต่เหนือดวงนี่แหละเนี่ยเป็นภาระของใครยังไม่รู้เริ่มแจ้งชัดสัตธรรมอันร้ำค่าเราเกิดมามือเปล่าเราเกิดมามือเท้าเปล่าทั้งคู่หลงไขว่คว้ามาครองเป็นของกูเออกองสมอยู่เปล่าๆตอนเราตายเอ่ยอันนี้เอ่ยนี่เป็นสร้อยให้ด้วยนะต้องจัดแจงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครเปิดเล่นโทรศัพท์เล่นไลน์เล่นแอปเล่นโซเชียลเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาเลยนะอายุมากแล้วเราต้องเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะขายเป็นหนังสือนะฮะนะว่าเราเสียชีวิตเนี่ยเราจะจัดการแบ่งมรดกให้ใครนะแล้วนี่ซอยนานาเนี่ยให้ใครโอ้โหลูกตาลุกเลยนะ เออนะแล้วก็แถวแถวสำเพ็งเนี่ยยกให้ใครโอ้โห สนามหลวงนี่ยกให้ใครแถวนั้นเนี่ยมูลค่าเยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ยจัดการให้หมดเรียบร้อยว่ามอบให้ใครบ้างนะฮะแถวสีลมเนี่ยก็นะจะไว้ให้ใครอยากจะขายพวกถั่วทอด อันนี้ตลกเข้ามาเล่นนะอันนี้จะขายถั่วไม้อะไรเงี้ยซอยนานาสีลมเนี้ยนะนานานี่ต้องขายถั่วแหละนะหรือยังไงก็ว่าไปหรือจะ พื้นที่นั้นจะเป็นแขกยามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่แน่ใจยังมีขายไหมนะพื้นที่แถวสำเพ็งนี่ที่ดินไม่ใช่นะนะใครจะไปเข็นรถนะไปขายติ่มซำนะจะไปขายอะไรอ่ะ นะก็เป็นคำแบบคำๆเนาะสรุปแล้วไม่มีอะไรนะก็เนี่ยก็ต้องเป็นการแบบเหมือนหนังสือแบบสัญญานะว่าเราจะแจกแจงทรัพย์สินนี้ให้ใครบ้างนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะนะในอะไรอะ38ประการเนี่ยที่อ่านอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยโหหนังสือคล่ำคล่ามากนะฮะนะในมงคลในหนังสือมงคลชีวิต38ประการเนี่ยเขาก็จะมีนะว่าพ่อแม่เนี่ยนะก่อนที่เราจะตุยเนี่ยนะเราควรทำอะไรไว้บ้างเพื่อลูกหลานจะได้ไม่มาแย่งสมบัติกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบอกถึงขนาดนั้นน่ะท่านผู้ฟังนะอยู่ในมงคลที่12นะมงคลชีวิตข้อที่12การสงเคราะห์บุตรเลี้ยงดูบุตรนะในตามหลักของพระพุทธศาสนาอ้าวนะตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเวลาอันเป็นมงคลเป็นเวลาดีนะท่านผู้มีบุญก็จะตื่นมาฟังกันตอนนี้แหละใครไม่มีบุญเนี่ยเขาก็จะไม่ตื่นแล้วเขาก็จะหมุนผ่าน นะเสียโอกาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือฟังเราเนี่ยอยู่นะคะนะเราต้องจัดการให้เรียบร้อยหน้าที่หลักๆของพ่อแม่เนี่ยคือห้ามปรามไม่ให้ลูกทำชั่วคอยตักเตือนนะเวลามีข่าวออกอุ้ยลูกฉันเป็นคนดีนะพอเจอกล้องวงจรปิดไล่ตีเขาก่อนเลย ไม่ได้นะไปเข้าข้างลูกต้องทำไม่ดีก็ต้องตักเตือนนะแนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดีก็ปลูกฝังศีลธรรมทัศนคติการดำเนินชีวิตให้การศึกษาเล่าเรียนนะให้วิชาชีพวิชาการพึ่งพาตนเองหาครูครองเดี๋ยวนี้เขาหากันเองแต่เชื่อไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่หาให้อ่ะพ่อแม่เขามองทะลุนะจริงนะสมัยก่อนนะปัญหาหย่าร้างก็ไม่มีด้วยนะฮะเพราะว่าภรรยาสามีมีภรรยาได้หลายคนผู้หญิงก็ยอมไงก็ดีมีคนมาช่วยงานที่บ้านนะฮะแม่ใหญ่แม่เล็กแม่กลางแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็กแม่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครอบครัวใหญ่นะหาครอบครองอันนี้ต้องเชื่อเลยนะนะเนี่ยจุ๋มยังนั่งนึกถึงคุณของแม่วิเชียรวันเนี้ยไม่ใช่วันนี้คิดมาตั้งนานแล้วนะสมัยสาวๆคนจีบเยอะสวยอะกล้าพูดเนาะแม่เขาเห็นลุงเนี่ยว่าคนนี้ดีอุ้ยมองทะลุจุ๋มเชื่อแม่ทุกอย่างนะแม้กระทั่งเรื่องคู่ครองจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดขำๆนะนะแม่บอกคนนี้ดีนะเชื่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างจริงเขามองการไกลนะและที่สำคัญคือมอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควรอันนี้สำคัญนะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะนะการมอบทรัพย์ในวัยเวลาอันสมควรเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยไม่ให้เร็วเกินไปนะลูกยังไม่มีวัยที่พร้อมและมีปัญญาที่จะดูแลทรัพย์สินอันนี้ก็เขายังบริหารไม่เป็นถ้าให้ไปไวอาจจะหมดวัยและอาจจะเกิดการขัดแย้งในอนาคตนะมีบ้านก็อย่าเพิ่งให้นะดูก่อนนะเดี๋ยวพอได้เมียจะไล่เราออกจากบ้าน คือต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ไม่ใช่ให้ช้าเกินไปจนเกิดความโลภและบาดหมางกันบางคนก็เก็บนั่นแหละไม่ชัดเจนลูกหลานก็ระแวงกินใจทุกวันนี้ยังมีเห็นไหมมรดกอ่ะคนรวยๆนะโอ้โหทั้งนั้นนะคะนะจะชิงกันเมื่อไหร่นะนอกจากนั้นยังต้องจัดสรรแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนล่วงหน้านะการแบ่งทรัพย์สินเนี่ย ก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมพ่อแม่ที่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์นะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ปีสัมปัชยะสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีการทำพินัยกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าแต่ต้องมีเงื่อนไขนะบางทีทำล่วงหน้าแต่มีเงื่อนไขว่านะถ้าจะงี้นะช่วยตัดปัญหาโต้เถียงการฟ้องร้องกันระหว่างพี่น้องและตอนที่พ่อแม่ร่วงรับไปแล้วเห็นไหมว่าการจัดสรรทรัพย์สินก็สำคัญนะมีนาอยู่กี่ไร่นะบางคนบอกว่ามีนา100 ไร่อย่างเงี้ยบางคนมีนะนะมีลูกอยู่กี่คนอะไรเงี้ยนะแล้วมีหลานก็แบ่งทรัพย์สินให้เรียบร้อยถ้ามันมีเยอะนักลูกมีน้อยบางคนลูกไม่เยอะเนาะบางคนนะก็แบ่งขายบ้างนะเอามาใช้กับชีวิตบ้างไม่ใช่อัตตคัดนะเหมือนสมัยพุทธกาลก็มีนะเศรษฐีอะนะนะเครื่องนุ่มห่มก็เก่าคร่ำคร่าพาหนะก็งองแงงอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีก็ไปอย่างแต่ถ้ามีทรัพย์แล้วก็ไม่บำรุงเนี่ยตัวเองแล้วก็นะในร่างกายหรืออย่างต่างหลายอย่างเนี่ยถือว่าทรัพย์ที่หามาก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันมีนะนะท่านผู้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนด้วยสุขของคฤหัสถ์มีอะไรบ้างเคยบอกบ่อยๆนะจุ๋มเคยพูดนะอันดับแรกเลยสุขจากการมีทรัพย์ถูกต้องนะคฤหัสถ์เนี่ยนะหรือผู้ครองเรือนอย่างพวกเราเนี่ยคฤหัสถ์นะผู้ครองเรือนนะพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ให้คฤหัสถ์ฟังดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอัตถิสุขนะสุขจากการมีทรัพย์ทรัพย์เนี่ยมีความสุขใจจากการมีทรัพย์เอาเวลามีเงินมันอุ่นใจนะอย่างน้อยก็มีตังติดกระเป๋าอยู่500มันอุ่นใจนะเงินเดือนบำนาญออกมา18,000เขายึดไปหมดเลย เขายึดไปหมดเลยเขาให้ติดกระเป๋าไว้500ก็จงดีใจนะเพราะเราเลือกเองพ่อเพื่อนจุ๋มอะนะตอนที่แกยังไม่เสียเนาะเงินเดือนบำนาญแกประมาณ17,000มั้ยสมัยก่อนเนาะเพราะตอนพ่อเขาเสียก็80กว่านะก็เกษียณมานานแล้วนะเงินก็ประมาณเนี้ยแหละแต่ถ้าอยู่อย่างประหยัดก็อยู่ได้มีความสุขตามอัตภาพก็แบ่งให้แม่6,000หรือคนละ7,000น่ะนะแต่ของส่วนของพ่อเพื่อนหนุ่มเนี่ยแกไปซื้อหวยหมดนะ เขาก็กลัวว่าเราจะไปใช้จ่ายแบบผิดประเภทไงอะไรประมาณนั้นนะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอัตถิสุขก็สุขจากการมีทรัพย์นะฮะโดยเฉพาะทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ยโอ้ถ้าหามาได้จะใช้แล้วมันคิดนะเออย่างจุ๋มเนี่ยจุ๋มบอกตามตรงเลยพ่อกับแม่เนี่ยให้แต่ร่างกายจุ๋มมาให้การศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นแบบที่ดีนะนอกนั้นหาเองทั้งสิ้นจำได้เลยจำได้นะฮะตอนจะแต่งงานนะเนาะก็จะมีแบบญาติๆแบบต้องมากันนะเนาะป้าจุ๋มมาอยู่นครสวรรค์คนหนึ่งนะประเช้าตระกูลจุ๋มเนี่ยตระกูลเช้าชัวเชียนชุบนะฮะประเชื้อตระกูลชอช้างนะคนสมัยก่อนก็ชื่ออย่างนี้แหละนะแต่ไม่มีชวนนะ เขาก็เหมือนมาเนาะเขาบอกเขามีตังไหมล่ะเห็นไหมอ่ะคือเขาก็ห่วงไงว่าเอ๊ะหลานแต่งงานไปเนี่ยมีเงินไหมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะมีตังหรือเปล่าเราก็บอกอ๋อไม่มีหรอกจุ๋มก็พูดตามตรงเนาะเพราะบ้านคุณลุงเนี่ยก็พ่อเขาเป็นข้าราชการก็คือเป็นคนชั้นกลางอะนะมีเงินเดือนลูกต้อง6คนนะแล้วยิ่งพ่อลุงตู่เนี่ยที่ดินไม่มีเลยมีแต่ที่ในที่ในชายเลนอะชลบุรีอะนะเขาเป็นลูกน้ำเค็มเนาะพ่อคุณลุงอะนะชลบุรีเนี่ยไม่มีหรอกมีที่ชายเลนจำได้ว่าก่อนที่พ่อจะเสียเนี่ยก็ไปเยี่ยมคือน้องพ่อเหลืออยู่คนหนึ่งตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตนะบ้านอยู่ตรงชายเลนมันจะเป็นเหมือนว่า ็นชายเลนที่มีต้นอะไรนะโกงกางต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ชายเลนไม่มีนะถ้าจะมีนี่จะเป็นทรัพย์ทางแม่ลุงตู่มากกว่านะเพราะว่าคุณตาคุณลุงตู่เนี่ยเขารับราชการแล้วคนสมัยก่อนรับราชการนี่ถือว่าต้องมีความรู้นะเขามีที่ดินแถวแถวเสาให้อ่ะหลายแปลงแล้วที่ที่คุณทุกวันเนี้ยนะที่พ่อตอนเกษียณเนี่ยแม่เสียก่อนเนี่ยที่อยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นที่ของคุณตานะเนี่ยในใจกลางจังหวัดสระบุรีแล้วตอนนี้ที่ดินแพงด้วยก็จะแบ่งให้ลูกคนละล็อกละล็อกนะแล้วหลานก็ไม่มีแล้วมีเขาแบ่งกันให้แถวเสาให้เนี่ยตั้งแต่แม่คุณลุงเสียกันไม่เคยไปเลยก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าลูกคุณตารวมทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาหลายคนนะก็ได้กันคนละ3 ไร่ 4 ไร่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ไปดูอะไรกันนะแล้วตัวคุณลุงเองก็รับราชการตอนนั้นก็ยังเป็นชั้นผู้น้อยต้อยต้อยไต่เต้าอะไรไปเนาะเออเนาะโอ้ตอนแต่งงานเนี่ยแกสี่เท่าไหร่เองนะท่านผู้ฟังนะป้าจุ๋มมีตังไหมคือเขาก็ห่วงเราเนาะเราบอกไม่มีตัง คือจะบอกว่าเราสู้มาด้วยกันแล้วกันนะเขารับราชการแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงมีเกียรตินะเราก็แม่ค้าขายของไปอะไรประมาณนั้นเนาะเออไม่มีอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราหาเงินมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเราเนี่ยเราก็คิดหน้าคิดหลังนะท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตถิสุขคือสุขจากการมีทรัพย์สุขใจจากการมีทรัพย์เงินทองนะที่หามาได้โดยเฉพาะน้ำพักน้ำแรงเนี่ยทรัพย์นั้นเนี่ยนะเราก็มีความสุขเนาะอิ่มใจยิ่งเป็นสัมมาชีพเนี่ยโอ้โหดีงามนะฮะนะนอกจากนั้นก็นะนอกจากมีพกแล้วนอกจากมีทรัพย์แล้วก็พกทรัพย์สุขจากการใช้สอยเห็นไหมมีทรัพย์แล้วก็ต้องใช้ไม่ใช่โอ้โหคิดต้องดีจะเสื้ออยากเห็นเขาใส่ผ้าไหมใส่ไข่มุกก็อยากจะใส่เหมือนแต่เสียดายตังก็ใส่สโลงเก่าๆไปก่อนนะมีตังแล้วไม่ใช้นะโสนะหน้า นะเพราะนั้นเนี่ยมีทรัพย์ก็ต้องมีสุขจากการใช้สอยทรัพย์สุขใจเนาะทรัพย์เราหามาได้นะใช้จ่ายเลี้ยงดูตนเองครอบครัวบิดามารดาบุคคลรอบข้างให้กินดีอยู่ดีรวมถึงนำไปสู่บุญกุศลช่วยเหลือสังคมตามสมควรสาธุที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยกรองทิพย์ทำตามทุกอย่างเลยทุกอย่างนะเพราะว่าอ่านมงคลชีวิต38ประการตั้งแต่ตอนอายุสัก20ได้แต่งงาน24นะฮะเห็นไหมสุขจากการมีทรัพย์นะว่าเรามีแล้วก็ใช้ใจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวคนรอบข้างที่เหลือก็ไปสร้างบุญกุศลช่วยเหลือสังคมสุดยอดยังไม่จบสุขของคฤหัสถ์นะนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะฮะคุณอาวันเทียนคุณอาจะหยอดไปขนาดไหนแล้วเนี่ยคุณอาจะเอาอะไรก็ว่ามาเนี่ยพอจะรับแกก็ทิ้งสายเนี่ยคุณอานี่ดีนะหนูปิดเสียงถ้าไม่ปิดเสียงท่านผู้ฟังก็จะเอ๊ะอะไรอะไรเงี้ยนะพอจะรับแกก็ทิ้งสายหรือว่าลืมจำเราเบอร์สุดท้าย นะอีกหนึ่งข้อนี้สำคัญมากนะอันนั้นนะสุขคืออะเนี่ยอะเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วเนาะนั่นก็คือสุขจากการไม่มีหนี้นะบางคนบอกการไม่มีหนี้เป็นราบอันประเสริฐถูกต้องนะสุขจากการไม่เป็นหนี้ไม่มีหนี้ก็เป็นความสุขใจนะจิตใจจะเป็นอิสระนะเราไม่เป็นหนี้ถึงเราจะตังน้อยถึงเราจะได้โดนแบ่งอยู่ในกระเป๋าเราใช้เดือนละ1,000เนี่ยเอาไว้ซื้อกาแฟแซมสันกินเนี่ยเราก็ภูมิใจนะเพราะเราไม่ได้เป็นหนี้สินใครนะเห็นไหมว่าการไม่เป็นหนี้เนี่ยมันฟรีดอมนะนี่ฟรีดอมเลยอิสระเสรีเหนืออื่นใดซึ่งตังในกระเป๋าจะมีน้อยก็ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงหนี้นะอันนี้มันทำให้จิตใจเรามีความสุขสงบและมีศักดิ์ศรีด้วยนะการไม่เป็นหนี้เนี่ยนะอีกข้อหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในสุขของคฤหัสถ์ข้อสุดท้ายอนวัชสุขอะนี่ก็จะแปลว่าสิ่งนะ อวัชชนะสุขก็คือสุขจากการประพฤติไม่มีโทษหัวนี้ดีงามนะฮะความสุขใจที่เกิดจากการกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ประกอบแต่กรรมดีไม่สร้างความ อึมก่อนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเมื่อหวนคิดถึงการกระทำของตนเองเมื่อใดก็เกิดความภูมิใจสบายใจนะเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราประพฤติถูกแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มีความสุขอันนี้คือความสุขที่เป็นรากฐานนะทำให้ครองเรือนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขร่มเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแม้กระทั่งความสุขของคฤหัสถ์แบ่งทรัพย์สินอย่างไรเชื่อไหมตั้งเนี่ยจุ๋มเรียนนะพระอภิธรรมเนี่ยนะตอนนี้เรียนถึงเรื่องรูปโอ้โหพอถึงเรื่องรูปแล้วน้ำตาจะไหลทำไมพระองค์ช่างแบบมันไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าท่านรู้ทุกอย่างรู้แจ้งแล้วก็รู้จริงในสัจธรรมนะว่าร่างกายเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดจากอะไรอันนี้เราก็จะเห็นพื้นฐานเนาะเกิดจากไข่เกิดจากโอปาติกะอันนี้เราได้ยินบ่อยๆในพระสูตรแต่ในการเรียนเนื้อหาพระอภิธรรมน่ะลึกยิ่งไปกว่านั้นอีกว่าต้องรวมอะไรบ้างถึงจะเกิดเป็นเพศหญิงเพศชายดูเถอะนะคุณหมอยังอึ้งอ่ะเอาพูดแค่นี้นะผมรู้สึกดีใจนะแต่การที่เราจะไปนิพพานเนี่ยถ้าถามว่าจริงๆเลยเนี่ยคนที่เป็นคารวาสหรือปุถุชนเนี่ยที่จะไปนิพพานไม่มีไปไม่ได้ถ้าใครบอกนิพพานตนเป็นคารวาสหรือเป็นปุถุชนไม่มีนะฮะนะเราจะอยู่ในสภาพครองเรือนไม่ได้นะฮะนะอย่างต่ำก็ต้องเป็นอนาคามีนะท่านผู้ฟังนะไม่ได้แต่เราเรียนรู้ธรรมะของพระองค์ได้อย่างตอนนี้จุ๋มเรียนอยู่เราเรียนอยู่แต่เราจะบรรลุนิพพานเนี่ยคงต้องปฏิบัตินะอย่างช้าเลยเนี่ยถ้าเป็นโสดาบันก็7ชาติอย่างเราไม่เป็นไรแค่เราได้มารู้ในอัตธรรมในสัตธรรมของท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญอันสูงที่สุดแล้วจริงๆนะจุ๋มมาปลื้มใจบางทีนั่งฟังครูบาอาจารย์น้ำตาปริ่มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตรัสรู้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะไม่ว่าใครมองแต่ตัวเราถึงจะไงก็ตักเตือนนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยนะมีคนนะคนเลี้ยงม้าถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเลี้ยงแบบไหนสอนสาวกแบบไหนมีนะจุ๋มเคยพูดออกอากาศนะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะนายเกสีเนี่ยนะก็วิธีการฝึกม้านะฮะนะเขาเป็นคนเลี้ยงม้าเนาะนายเกสีเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกในพระสูตรนะชื่อว่าเกสีสูตรนะใครที่ชอบอ่านพระสูตรหรือพระสูตรตันตปิฎกนะก็จะเป็นการสนทนากันระหว่างนายเกสีเป็นสารถีผู้ฝึกม้าแล้วก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบวิธีการฝึกม้านายเกสีก็ถามเกสีว่าวิธีฝึกม้าของนายเกสีนายเกสีก็ถามก็ทูลตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการวิธีฝึกม้าป่าเนี่ยนะมีได้3วิธีหลักนะก็คือวิธีระมุนระม่อมนะฝึกด้วยการตบรางวัลให้นี่แม่เหมือนอนาถาบิณฑกะเศรษฐีจ้างลูกไปฟังพระนะแรกๆ ก็ไปได้เงินหลังๆซึ้งเงินไม่เอาด้วยอายอย่ามาให้ต่อหน้าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเห็นนะขนาดนั้นนะท่านผู้ฟังนะอันนี้การฝึกม้าของนายเกสีเขามีอะไรเอาไปใช้ได้นะฮะนะเหมือนฝึกลูกฝึกอะไรเนี่ยนะก็คือวิธีระมุนระม่อมอะไรประมาณนั้นนะฝึกด้วยการแบบถ้าทำแล้วถูกหรือก็อาจจะให้รางวัลให้อาหารลูบหัวศีรษะพูดดีๆดึงบังเหียนเบาๆอันนี้ระมุนระม่อมบางทีก็ต้องใช้วิธีรุนแรง นะบางคนม้าทั้งม้าทั้งคนนะคล้ายกันแหละนะฝึกด้วยการเขี่ยนตีบางทีอ่ะบางตัวมันดื้อมันพยศนะต้องขู่สำทับสมทบให้ใช้งานหนักกักขังนี่นะแล้วก็มีอีกทีทั้งละมุนระม่อมและรุนแรงควบคู่กันสลับไปตามสถานการณ์ทำดีก็ให้รางวัลลูกผัวให้อาหารนะทำไม่ดีก็ต้องเคี่ยนกันบ้างกักขังบ้างส่วนมาตรการสุดท้ายเลยเนี่ยเด็ดขาดเลยคือการฆ่าเสียนะนายเกษีบอกว่าม้าตัวไหนดื้อด้านไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีหนุ่มนวลก่อนแล้วรุนแรงก่อนแล้วไม่ยอมรับนะจะฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงถึงวงตระกูลและอาจารย์โอ้ม้าใครมันดีดตลอดเลยนะขนาดนั้นแต่นั้นก็ถามเลยพระพุทธเจ้าสอนสาวกอย่างไรไหนลองถามเทพพุทธเจ้าข้าเนี่ยนายเกสีก็ย้อนมาถามนะพระองค์ผู้เป็นบรมครูแล้วก็เป็นผู้ฝึกมนุษย์นะอยากจะถามว่าพระองค์เนี่ยสอนสาวกอย่างไรเจ้าข้านะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกคล้ายกันแหละนะพระองค์บอกนะฝึกด้วยวิธีระมุนระม่อมก็คือเทศนาธรรมด้านบวกนะไม่ว่าจะเป็นสอนด้านกายสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริตคือสอนเรื่องผลลัพธ์ความดีอานิสงส์ของการทำบุญทำทานการไปเกิดดีทำดีก็จะไปสู่นะสุคติโลกสวรรค์นะนะท่านก็สอนเหมือนม้าเหมือนกันแหละท่านก็บอกประมาณว่าวิธีหนึ่งก็ระมุนระม่อมวิธีที่สองก็รุนแรงเหมือนกันนะบางทีก็ใช้การเทศนาทำด้านรบเพื่อเตือนสติอันนี้สำคัญนะบางคนพอคนที่เป็นบัณฑิตเตือนต้องไม่โกรธต้องโอ้ไม่งั้นฉันก็ผิดไปเลยบางทีท่านก็ใช้วิธีรุนแรงนะสอนเรื่องการกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมองให้เห็นถึงโทษทันความทุกข์วิบากกรรมการทำชั่วผลของการต้องตกนรกเกิดเป็นสัตว์เนรฉานเป็นเปรตอสุรกายเพื่อให้สาวกเกิดความเกรงกลัวระอายต่อบาปนะคล้ายกันอันนี้รุนแรงนะวิธีที่3ก็คล้ายกันทั้งละมุนละม่อมแล้วก็รุนแรงควบคู่ไปนะก็ดูสถานการณ์นะดูกฎแข่งกรรมต่างๆนะสอนทั้งความดีความชั่วสุดท้ายก็ฆ่าเสียข้อที่4ฆ่านายเกสีบอกฆ่าเลยเหรอคือฆ่าสาวกเลยเหรอท่านผู้ฟังนะฆ่าเลยเหรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าฆ่าเสียถ้าเกิดสอนแล้วเนี่ยไม่ได้สักข้อฆ่าเสียฆ่าในทางนี้หมายถึงฆ่าในทางธรรมนะนายเกสีก็อ๋อตอนแรกตกใจนึกว่าฆ่าเหมือนม้าเอาม้าเนี่ยจริงๆนะยิ่งถ้าเกิดมันบาดเจ็บหรืออะไรเนี่ยมันต้องใช้เท้ายืนเนาะบางทีเนี่ยเขาต้องทำให้มันเสียชีวิตแบบระมุนระม่อมบางทีก็ฉีดยาบ้างอะไรบ้างนะอันนั้นนะท่านก็บอกว่าฆ่าเหมือนกันแต่ในฆ่าในทางธรรมนะนายเกสีตอนแรกก็ตกกระจายนะเพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่านะก็คืออธิบายว่าการฆ่าในพระวินัยนะเคยได้ยินไหมที่บอกคว่ำบาตรอ่ะคือไม่คบหาไม่สอนนะใช่คือจะนิ่งเฉยเหมือนพ่อแม่เนาะปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะถ้าเขานิ่งเฉยเนี่ยแปลว่าเขาไม่เอาแล้วสอนมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยต้องนิ่งเฉยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือการฆ่าในทางธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฆ่าในวินัยของพระอริยเจ้าก็คือจะนิ่งเฉยไม่กล่าวไม่สั่งสอนไม่นำพาบุคคลนั้นอีกต่อไปเป็นการตายร่วงรับไปจากคุณงามความดีนี่ฆ่าในทางธรรมไม่แยแสไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยไม่สอนไม่อะไรละนะคว่ำบาตรโอเคนะโอ้โหวันนี้มายาวเพลงอะไรเนี่ยทำไมได้มายาวขนาดนี้นะก็ไปเรื่อยเลยนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะอะไรที่ได้เจอมาได้ล่ำเรียนมานะก็เอามาฝากท่านผู้ฟังถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อนุโมทนาสาธุนะคะท่านก็จะได้มีบุญกุศลนะที่เป็นวจีที่สุจริตฝากท่านผู้ฟังทุกท่านสาธุสาธุคนเดียวก็ได้อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะฮะวันนี้ก็เช้าวันไหนเนี่ยวันเสาร์ วันเสาร์ที่12นะกันยายน2569นะฮะตรงกับเอามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวอ่านผิดเดี๋ยวมีคนตำหนิ ขึ้น1ค่ำเดือน10แม่ปฏิทินก็อยู่ไกลเหลือเกินนะอ้าวนะวันเสาร์นะเดี๋ยววันนี้นะจัดรายการเสร็จก็ไปตลาดนะก็ใส่บาตรหลวงพ่อสงครามมาวันเสาร์วันเดียววันอาทิตย์ไม่มาเมื่อวานนี้ก็นิมนต์พระให้มารับบาตรหน้าบ้านเพราะว่าหลวงตาลัดเนี่ยพอเข้าพรรษาเนี่ยท่านก็ไปอยู่วัดอื่นพรรษาหนึ่งเราก็อาศัยวัดบ่อแก้ววันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็โชคดีที่ว่าได้ไปเรียนพระอภิธรรมก็ได้ไปถวายพระตาหารเพนทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะต้องบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์จุ่มก็จะซื้อไปนะพอพระอาจารย์ฉันเสร็จเราก็เป็นลูกศิษย์ทุกก็ถือว่าได้ทำบุญตลอดเนาะนะก็นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตังยาตาสาม
0: ชื่ออะไรจ๊ะ
1: นามละเมียดจ้ะ
0: ละเมียด
1: จ้ะ
0: นามสกุล
1: โสมา
0: เคยสั่งไหมจ๊ะ
1: เคยจ้ะ
0: ชื่อละเมียดนะแฟนรายการหนูชื่อละเมียดมากเลยเยอะมากเดี๋ยวหนูขอดูหน่อยละเมียดพายประสิทธิ์นี่ก็สั่งดวงตาทีแบบกินทั้งบ้านนะซีไลฟ์กระปุกละเมียดอ๋ออยู่บ้านมีเหรอจ๊ะไม่ไปซื้อร้านเดทเหรอจ๊ะ
1: ไม่ถูกสั่งแล้วง่ายดี
0: อ๋ออยู่ไกลใช่ไหมจ๊ะ
1: อ๋
0: อนี่หนูถึงเห็นละระเมียดโสมาเนาะอยู่ตำบลเชียงงานนะคะบ้านหมี่ลพบุรีโอ้สั่งทีหลายครั้งนี่ล่าสุดก็ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 เนาะนี่คุณระเมียดทานคนเดียวเหรอคะ
1: ทานคนเดียวตอนนี้ยาหมดแล
0: ้วโอ้รับส่งวันจันทร์นะหนูส่งวันจันทร์นะ3กระปุกนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะหวัดดีค่ะ
1: สวัสดี
0: จ้าจ้าจ้าพี่ละเมียดภายประสิทธิ์นี่คนชื่อละเมียดเยอะนะเอาละเมียดละไมละมุนละม่อมคนสวยไงคนสวยต้องชื่อละเมียดเดี๋ยวจุ๋มจะเปลี่ยนแล้วชื่อละเมียดสีโอ้ยไม่ต้องมีสีได้ไหมเดี๋ยวรับเรื่องก่อนรับเรื่องว่าส่ง14นะฮะส่ง14กันยา69โอเคนะเพราะว่าร้านเดทเตไปส่งมาเมื่อวันพฤหัสนะเขาก็ซื้อดวงตาไว้เยอะนะคะนะก็ขอบพระคุณพูดถึงบั้นหมี่นะโอ้คุณเล็กได้บุญคนหนึ่งละสาธุสาธุถูกต้องดีงามใช่สิ่งที่จุ๋มได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยจุ๋มไม่ได้พูดเองนะฮะนั่นคือสัจธรรมในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีนะแล้วจุ๋มมาเป็นมาขยายความมาบอกต่อนะเนี่ยแหละจุ๋มถึงบอกว่าท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะที่ฟังรายการนี้สิ่งที่ไม่รู้ก็ทำให้ท่านรู้เผอิญนักคนจัดรายการเป็นคนแบบช่างอยากรู้อันนี้ช่างอยากรู้เนี่ยดีนะเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆนะไม่ใช่ความรู้ที่แล้วต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องด้วยนะไม่ได้พูดออกอากาศเนี่ยพูดผิดไม่ได้เลยนะนะนี่สมัยก่อนนะสวรรค์นักคดเลยจุ๋มเนี่ยนะสอบใบผู้ประกาศได้ก็จริงบางคำก็ตกหล่นนะมีคุณลุงคนหนึ่งนะโทรมาจุ๋มเขาเรียกเขาอ่านว่าสวรรคตนะเขาไม่ได้อ่านว่าสวรรค์นักคดโอ้ต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงคนนี้มากเลยนี่พูดเรื่อง10กว่าปีแล้วนะเกือบ20ปีตอนจัดรายการใหม่ๆเนาะก็เป็นครูผู้สอนอันไหนที่ถูกต้องเราก็น้อมรับนะอันไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็จะชี้แจงนะจริงท่านผู้ฟังจุ๋มเขาอ่านว่าสวรรคตเนี่ยอุ้ยน่ารักนะจุ๋มถือว่าเป็นครูผู้สั่งสอนนะจุ๋มก็ขอบพระคุณมากแต่อะไรที่มันไม่ใช่จุ๋มก็จะไม่พูดนะ นะอยากพึ่งค่าเสียนะบางคนเขาไม่พูดถึงเราเนี่ยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เอาเราแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะศีลเสมอกันก็เจอกันศีลไม่เสมอกันก็ต้องพัดภาคจากกันคุณเล็กได้บุญนะเนี่ยบอกสาธุเนี่ยนะเพราะเป็นอัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะที่จุ๋มได้พูดมาทั้งมวลเนี่ยนะอ่ะวันนี้ก็เป็น เป็นวันหยุดใช่ไหมคะงั้นของจุ๋มจะส่งให้ก็คือวันจันทร์นะขอบพระคุณเมื่อวานก็ส่งไปร้านนำสมัยมีคนกินกาแฟของจุ๋มอยู่คนเดียวเองเหรอดอนใจดีอ่ะฮะไม่มีมากวันนี้เหรอนะบอกส่งมาสักหน่อยก่อนได้ไหมนะเกรงใจเนาะน้ำมันก็แพงเมื่อวานส่งให้แล้วร้านนำสมัยคิดถึงป้ารวนเนาะไม่รู้ป้ารวนยังอยู่ไหมนะวันนั้นเตไปส่งของนะปกติป้ารวนต้องโทรมาเออเตเงียบเลยไม่รู้เป็นยังไงบ้างป้ารวนคิดถึงนะอ๋อเขาไม่อยากให้แค่แล้ว นะนะสวัสดีคุณอาฉลองรัตน์ด้วยอร่อยไหมเล่าต้มจับฉ่ายเต้าหู้อ่ะน่ากินจังเลยเนี่ยเราอายุมากแล้วกินอาหารอย่างเงี้ยดีย่อยง่ายโปรตีนจากเต้าหู้แล้วก็มีผักเนี่ยจุ๋มชอบมากเลยนะต้มจับฉ่ายอ่ะจริงนะอุ้ยพูดแล้วน้ำลายไหล นะฝนตกๆเนี่ยนะอุ่นๆแล้วกินผักเปื่อยๆนะโอ้ยนะสบายถ่ายคล่องนะเอาใครที่รับของจุ๋มไปแล้วนะวิธีการใช้เมื่อวานก็มีโทรมากินตอนไหนไม่ว่าจะเป็นดวงตากระดูกอ่อนเคซี่ต่างๆทางเช่าเนี่ยนะทางเช่ากินก่อนนอนนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกดวงตาเนี่ยกินพร้อมอาหารเช้าก็ได้กลางวันก็ได้อย่างละ1เม็ดนะทั้งกระดูกอ่อนปลาฉลามดีท็อกซ์ดื่มก่อนนอนนะบางคนบอกท้องผูกแล้วผมมีอาชีพคือต้องเข้าเวรดึกๆก็พอออกจากเวรแล้วจะนอนก็ดื่มตอนนั้นชงกับน้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าตามไประบายถ่ายคล่องนะคะนะเอาขอบพระคุณมากมายที่ทักทายจุ๋มนะทุกๆคนเอ๊ะวันนี้พี่มาลัยไปไหนวะนะพี่มาลัยคนสวยของจุ๋มบางคนก็หายไปเนาะโอ้เขาเกลียดแกแล้วเอ้าเขาไม่ทักนี่เขาเกลียดเราแล้วนะบางคนบอกอุ้ยคุณจุ๋มไปบวชหูสาธุสาธุสาธุไปบวชดีจังเลยอนุ

0: ทุกครั้งที่มีเสียงกรน
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: หวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติ

0: สนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
9: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวัง
10: ไม่สูงต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
11: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
12: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
13: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
12: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
13: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
12: ข้าว89
13: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
14: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
15: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
16: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
13: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
14: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
15: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
16: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
13: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
14: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
15: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
14: กระสอบสีเขียว
16: ของมารวยทีวี
13: ใช่
15: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
17: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
18: 0812901691 0812901691
10: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
18: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
19: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
20: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
21: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081 290 1691

0: ี้ครับขอแนะนำเครื่องดื่มโกโก้ชูโกโก้เข้มข้นกลิ่นหอมอร่อยกลมกล่อมอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ดีๆที่คัดสรรมาเพื่อดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวันโกโก้ชูอัดแน่นด้วยส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
2: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
3: 0812901691 0812901691
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
6: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานาน ตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฝนตกแรงมากเยอะมากตกทั้งคืนตีสองกว่าเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างตอนนี้ไม่รู้เบาแล้วน่าจะเบาแล้วล่ะไม่ได้ออกไปดูแต่ที่แน่ๆเลยอินเทอร์เน็ตลุงช้างหลุดกระจุยคิดว่าโอ้ห้านาฬิกาเนี่ยคงไม่ได้จัดรายการแน่เพราะว่ามีเมสเซจข้อมูลเข้ามาบอกว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านลุงช้างสายขาดสายมันขาดนะมันก็จะทำให้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะครับลุงช้างใช้ของ AIS ทีนี้ก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ลุงช้างเนี่ยมีเราเตอร์เรียกว่าใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตตอนที่เราไปถ่ายทอดสดงานต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลิเกเป็นคอนเสิร์ตงานอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่างานบุญงานบวชงานแต่งงานกฐินพระป่าลุงช้างบิดไปถ่ายทอดสดมาก็ไอ้เราเตอร์ตัวนี้มันก็ใช้ได้แรงดีซะด้วยเนี่ยบอกว่ากล่องทีวีใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือกล่องทีวี AIS Fiber นะครับใช้ไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากพบว่าสายไฟเบอร์ออปติกบริเวณพื้นที่ที่ท่านใช้งานขัดข้องอยู่ในระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยท่านจะสามารถใช้งานได้วันที่12ในช่วงเวลา 8:30 น. จะใช้ได้บ่เนาะนี่ตอนนี้ใช้เราเตอร์ไปก่อนนะครับเราเตอร์นี่ก็ข้อจำกัดความมันก็คือว่ามันแคลมความแรงมันน้อยมันอาจจะดาวน์โหลดอัปโหลดได้ไม่มากเท่าที่ควรนะท่านก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงไปดังชัดเจนประมาณไหนแล้วไม่รู้นะแจ้งผมการรับฟังหน่อยแล้วว่าเสียงดังฟังชัดเจนบ่เนาะอยู่แห่งหนตำบลใดไม่ว่าจะเป็นที่จทล1197เป็น FM 90.75 เป็นจส1หรือว่าเป็นตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล 91.75 แจ้งผลการรับฟังที่081-290-1691ครับตอนนี้เครื่องดื่มโกโก้มาพร้อมเต็มอัตราศึกแล้วหลังจากที่เราโฆษณาไปไม่ถึงสัปดาห์ไม่ถึง3วัน4วันแล้วมั้งลังหนึ่งเกลี้ยงเลยลังที่2มาแล้วครับเช้านี้ต้องจ่ายตังค์เขาแล้วเช้านี้ต้องจ่ายตังค์เขาแล้วนะครับอ้าวอยากจะได้โกโก้ร้อนๆดื่มสักแก้วจากแจ๋วสุขภาพดีโทรมาครับร้อนๆจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกจะเป็นโกโก้นี่สามารถเอามาผสมเอามามิกซ์รวมกันได้ขอบคุณพี่เปียกจากบางเลนเมื่อวานนี้ลุงช้างไปเยี่ยมมาเลยถึงบ้านเลยโอ้โหบ้านทรงไทยทั้งนั้นเลยตั้งแต่สองพี่น้องบางตาเถนบ้านทรงไทยเพียบเลยทางเล็กทางน้อยก็เป็นทางดีหมดเมื่อวานไปเยี่ยมถึงหมู่บ้านใดบ้านเลยเนาะเอาปุ๋ยมาให้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับแล้วก็ที่โคกตูมก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะได้กระสอบ2กระสอบ3กระสอบปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างไปรับได้เลยที่โคกตูมบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เมื่อวานที่มีโจรเนี่ยปล้นธนาคารที่ตลาดไทยกวาดเงินไป1,500,000เนี่ยประวัตินี่ไม่ธรรมดานะเคยปล้นรถขนเงินด้วยนี่จับได้แล้วครับกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงธนาคารที่ตลาดไทยได้เงินไปกว่า1,500,000 บาทสอบสวนพบว่าเคยก่อเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้รูปร่างใหญ่สูง170สวมหมวกไหมผมปิดบังใบหน้าสวมเสื้อสีแดงใส่ถุงมือบุกเดี่ยวเข้าไปในธนาคารผมต้องการแค่เงินนะผมไม่ต้องการชีวิตใครนี่ขับรถเก๋งหนีไปแล้วก็ไปเผาทิ้งแถวๆตรงข้ามไปตนีของหลวงนะครับความคืบหน้าตำรวจนำจับกุมนายเขาชื่อสายฟ้าคนร้ายคนเนี้ยล็อกตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านรามินทราไม่ได้ไปไหนไกลพบว่าคนร้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนแขนที่มีร่องรอยถูกไฟลวกคาดว่าเกิดจากความเร่งรีบขณะเผาทำลายรถยนต์ชุดสืบสวนก็พยายามสอบสวนจนกระทั่งพบว่าการหลบหนีครั้งนี้เขาไปเช่ารถมาตั้งแต่วันที่3กันยายนนู่นตรวจประวัติย้อนหลังเคยปล้นขนรถขนเงินเมื่อ14ปีที่แล้วเพิ่งจะพ้นโทษออกมาครับมาก่อเหตุปล้นธนาคารอีกแค่ชอบอยู่ในคุกอะเนาะตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดล็อกตัวไว้ได้นำตัวมาสอบสวนที่สภ.คลองหลวงโอ้อ้าวไปว่ากันไปนะเศรษฐกิจเราอย่างเนี้ยคนก็หาทางรวยวิธีทางลัดกันอย่างนี้นะครับไม่ดีเลยนะพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำครับอยากจะฟังเพลงฝนเดือน6ตอนนี้มันเดือนอะไรนี่ตอนนี้ไม่น่าจะใช่เดือน6นะเนี่ยเดือน8เดือน9แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะว่าเดือนอะไรนับเดือนไทยไม่ค่อยเป็นแล้วเนี่ยเดือนไทยเราไม่มีเดือน1เดือน2นะมีเดือนอ้ายแล้วก็เดือนยี่ใช่ไหมอยากฟังฝนเดือน6ครับพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำมาเป็นคุณทองใบแล้วก็สาวสวนนกครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากจาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยเนาะดูแลสายตากันจะเป็นยาย่าบริงหรือว่าจะเป็นดีแคร์ก็ได้นี่ครับดูแลสายตากันตื่นเช้ามาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันปั๊บ2เม็ดเลยจ้าร้านอำนวยบิวตี้ครับแนะนำงานเพลงรักทหารไทยเข้ามาอย่าลืมนะ1 พฤศจิกาเราไปเป็นเจ้าภาพด้วยกันเนาะพี่หน่วยเนาะสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ปวดเส้นเอ็นตึงกระดับคับซูลกระปุกละ300ถ้าเป็นเกาต์เป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วยนะครับพรพิลมครับชื่อเพลงตกเตียงพี่สาวอยากถ่ายตลาดล

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: โทรเลยอย่ารอช้าไทยกระดูกกรับแกรบและปวดนี่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยเนาะเอาไทยแคลพลัสไปรับประทานแต่มันไม่ได้ปวดเลยแสดงว่าน้ำหล่อลื่นมันเสื่อมแล้วนะอันนี้ต้องรับประทานน้ำมันงาดำจริงๆน้ำมันงาดำมีประโยชน์เยอะมากๆแต่มันคุยอะไรไม่ได้ต้องคุยหลังในนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเอาไปหล่อลื่นกระดูกเนี่ยได้เลยครับกระดูกก๊อบๆใส่หมกเก็บจะไปตีก๊อบนะน้ำมันงาดำก่อนนอน2เม็ดทานคู่กับไทยแคลพลัสเขาบอกว่าดีนักแล 0812901691ครับไปฟังรามสูรฉลองแก้วครับพ่อสุรพลสมบัติเจริญครับพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาจ้า

วดแล้วไม่โดนแก้วแม่ขลารู้แก้วจึงเอาแก้วรับไว้ขวดกับแก้วกระทบกันเอาเคลียงใหญ่เกิดเป็นเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่รามาสูตรชอบใหญ่ว่า

0: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่ Black Sea Salmon นี่แหละประโยชน์เยอะแยะไม่ต้องห่วงพี่สาวจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเนี่ยขอฟังคนใต้ใจซื่อเวอร์ชั่นของสายเย็นสัญญาเนาะพอดีสัญญาโทรศัพท์มันก็แก๊กก็แก๊กมาสักครู่เนี่ยที่เป็นของลุงช้างนี่แหละแต่มาแจ้งผลการรับฟังออกมาบอกชัดเจนแจ่มใสเลยเมื่อวานนี้ไปสองพี่น้องก็ขับรถผ่านบ้านพี่สาลี่ก็เปิดฟังจทล.ดังมันก็ชัดนะพี่สาลี่อยู่บ้านแหลมคอวังบางปะม้าผ่านร้านลุงลืมชื่อลุงแล้วแต่ลุงลิ้มผ่านร้านลุงลิ้มด้วยว่าจะเลยไปร้านวัฒนาหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีมหกรรมงานครบรอบสายันธัญญาแม่ฝนเปรี้ยงปร่างไม่กล้าไปออกจากสองพี่น้องกลับบ้านเลยนั้นยังมืดเลยนะกลับถึงบ้านมืดเลยคนแก่ขับรถนะเนาะธรรมดานะครับขอบคุณทุกการติดตามและฟังนะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยคนใต้ใจซื่อนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงข่าวคนคู่หมูกับช้างครับช่วงนี้โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดี

0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้ว
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไว

0: วัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะวันมุฮัมมัดนอมัทาย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือเร่งแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังสถานการณ์ยืดเยื้อนานกว่า20ปีใช้งบแล้วกว่า 500,000 ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: สำนักงานกสทช.โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและพัฒนาจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ครั้งที่2เมื่อวันที่4ถึง6กันยายนที่ผ่านมาณวิชชิ่งทรีรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นครับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนตระหนักถึงการรายงานข่าวอย่างมีคุณภาพครบถ้วนรอบด้านตามหลักจริยธรรมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสื่อมวลชนภาคสนามหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสถานการณ์วิกฤตมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งยกระดับการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไปครับ
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
5: ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือเร่งแก้ไขปัญหาชายแดนใต้หากเดินไปในทิศทางเดียวกันมีโอกาสเห็นความสงบสุขภายในปี2570คุณนิติพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติชี้แจงกรณีออกจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงต้องการให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่และเห็นว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขโดยเร็วเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากมานานกว่า20ปีโดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า 500,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากหากไม่สามารถยุติปัญหาได้บ้านเมืองก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมย้ำว่าแม้การแก้ปัญหาจะเป็นเรื่องยากแต่ทุกฝ่ายต้องพูดคุยและปรับความเข้าใจให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันโดยตนเชื่อว่าหากได้รับโอกาสในการทำงานอย่างเต็มที่ภายในปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติน่าจะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นได้ส่วนความเห็นที่อาจไม่ตรงกันของฝ่ายความมั่นคงในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะเพิ่งเริ่มทำงานร่วมกันแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือสันติสุขขณะที่คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลซึ่งมีนายศรีศักดิ์พงเกียรติแก้วเป็นประธานประชุมมาแล้ว2ครั้งและมีความคืบหน้าพอสมควรโดยคาดว่าการประชุมครั้งที่3จะเห็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: นายกทำหนังสือถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติปมทองเจือถูกโยงทุจริตสอบท้องถิ่นคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปิดเผยกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาข้อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงชื่อนายทองเจือว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องจึงทำหนังสือสอบถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินคดีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีหลักฐานยืนยันโดยรัฐบาลยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องการตอบเพียงว่าเป็นคนรู้จักหรือทำงานใกล้ชิดกันเพราะอาจถูกมองว่าให้ความช่วยเหลือโดยยืนยันว่าความสัมพันธ์กับนายทองเจือเป็นเรื่องของการทำงานส่วนเรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือจากงานไม่ทราบว่าแต่ละคนไปดำเนินการอย่างไรพร้อมย้ำว่าการสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและเพื่อให้สามารถตอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ชัดเจนมาวินพานุรัตน์รายงาน
5: ในภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ ลพบุรี
1: เสนอรายการข่าวรับอรุณ
0: สนับสนุนโดยสมุนไพรนราชนิดแคปซูลกาแฟนรา BGM Soft Gel บำรุงสายตาและลิ้นจิมินเอ็กซ์ตร้าสำหรับปัญหาข้อเข่าสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
3: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085 0857-9025 085-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:19 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทร AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะคราวนี้ให้ฟัง2เพลงเลยมีคุณไม้พิรมพรค่าด้อยเพียงดินกับพี่มีแต่ให้เวอร์ชันนี้คุณเอกชัยศรีวิชัยนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มเนาะอย่าลืมเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวค่ะ10วัน15วันก็ฉีดได้แล้วนะเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างที่เกษตรกรเขาใช้แล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องราวของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรส์อย่างเดียว
1: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคบาดโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
2: สว
1: ั
2: สดีคร
3: ับ สั่งอะไรดี
2: วัคซีไรซ์1ลิตรครับ
3: 1ลิตร1ลิตรนะคะ
2: วีโต้1ขวด
3: วีโต้1ขวด
2: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
3: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
2: ครับ
3: คุณจำเนียนพักสุวรรณ
2: ครับ
3: ของถึงวันพฤหัสนะคะ
2: ครับ
3: คราวที่แล้วใช้ไปเป็นไงบ้าง
2: ก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าฉีดข้าวเล็ก2อาทิตย์กว่านะพอฉีดลงไปแล้วเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียนะงามสวย
3: งามด้วยสวยด้วยโรคหนอนแมลงมีกวนไหมคะ
2: ไม่มี
3: ฮะไม่เลย
2: บอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรไอ้หยอกไอ้ใบขาวไม่มีลงเลยไอ้อย่างเก่า
3: ไม่มีใบขาวด้วยเกรงเก่าดีด้วยขอบคุณมากมากนะคะคุณจำเนียน
2: ครับ
3: รอรับของวันพฤหัสสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคร
1: ับ หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: คุณผู้ฟังขาไปวัดพุทธไทยสวรรค์กันไม่จบล่าสุดนะคะสรุปว่ากองปราบยึดได้จากกุฏิสมีโชตเมื่อวานนี้นะคะมีรายงานหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบจับกุมอดีตหลวงพ่ออติโชตธรรมวโรปัจจุบันเป็นสมีโชตยักยอกเงินวัดในเบื้องต้นเนี่ย92ล้านแล้วก็ควบคุมตัวสีกาเอหญิงสาวคนสนิทยึดเงินสดและทองคำจำนวนมากแถมมีคลิปเสพเมถุนทุกมุมของกุฏิความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบก็จะต้องตรวจสอบ2ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกเรื่องของการผิดพระธรรมวินัยอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าแล้วแต่เลยจะอีรูปไหนยังไงก็แล้วแต่เลยแต่เรื่องยักยอกเงินวัดเนี่ยตำรวจเดินหน้าเต็มแรงนำเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดแล้วก็ตรวจสอบในกุฏิยึดทรัพย์คุณผู้ฟังมีการเปิดเผยนะคะว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีบัตรสนเทมาภูมิคับการกองปราบท่านบอกว่ามีเบาะแสมาจากพลเมืองดีในเรื่องของพฤติกรรมของสมีเรื่องเงินวัดก่อนพอเจ้าหน้าที่เขาได้เบาะแสมาเนี่ยเขาก็เริ่มตรวจสอบแต่มันก็ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาข้าราชการตำรวจนักการเมืองนักธุรกิจทหารผู้เคารพศรัทธาจำนวนมากค่ะระดับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นแต่ตำรวจก็ตรวจสอบจนได้หลักฐานแล้วก็ได้พิรุธหลายอย่างจากนั้นก็ตามมาด้วยบัตรสนเทศรอบ2คราวนี้มากับแฟลชไดร์เลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกมีคลิปมาด้วยเลยโอ้โหก็พอจะตรงกันกับที่เจ้าหน้าที่ก็สืบทราบมาเหมือนกันเส้นทางการเงินที่นำไปสู่การหาพยานหลักฐานคือเจ้าหน้าที่ก็มั่นใจเลยแหละว่าถ้ามีสีกาเข้ามาเอี่ยวนี่เงินวัดไม่เหลือหล่อแน่นอนนะคะออกใบอนุโมทนาให้กับผู้เช่าพระ2.8 ล้านออกใบอนุโมทนาผู้มาบริจาคเพื่อปรับปรุงวัด89 ล้านรวม2รายการนี้ก็92 ล้านแน่ๆอยู่แล้วแต่ไปดูบัญชีวัดไม่มีแม้แต่บาทเดียวทุจริตแน่ๆกองปราบก็เลยออกหมายเลยค่ะแล้วก็มาจับมาแต่เช้าข้าวปลาไม่ต้องกินกล้องวงจรปิดในวัดเนี่ยมี60 ตัว60 ตัวเนี่ยปรากฏโชว์อยู่ในมือถือของสมีถืออยู่ตลอดเวลาแม้แต่เวลาที่จะปฏิบัติกิจเวลาที่กำลังจะแบบตี5สีกามาอุ่นกับข้าวโผล่เข้าหากันเหมือนแบบคิดถึงกันเหลือเกินนะคะกอดกันอย่างดูดกอดกันแน่นแทบจะสิงเป็นร่างเดียวกันจูบกันอย่างดูดดื่มมือยังถือโทรศัพท์ดูกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอีสองกล้องเนี่ยมันหลุดรอดสายตาออกมายังไงลืมดูตัวเองเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ค้น2 วันที่ผ่านมาค้นทุกซอกในกุฏิคุณผู้ฟังเชื่อไหม215 ล้านเงินสดไทยและต่างประเทศ144 ล้านเงินสดนะ144 ล้านนับกันจนเครื่องพังทองคำแท่งและทองรูปพรรณ1,066 บาทโอ้โหคุณผู้ฟังขาทองแท่งนี่แท่งละ10 บาท5 บาท10 บาทเข็มขัดทองคำเข็มขัดทองเส้นนี้เนี่ยน้ำหนักไม่ต่ำกว่า50 บาทแน่นอนคุณผู้ฟังเห็นเข็มขัดปลายาใหญ่ปะบางบ้านเป็นเข็มขัดนาคบางบ้านเป็นเข็มขัดเงินคาดผ้าถุงอะอันนี้ทองคำนะจ๊ะทั้งเส้นเลยนาฬิกาโรเล็กซ์ตั้งหลายเรือนพระสวมนาฬิกาทำไมเนี่ยพระเครื่องเอ่ยโฉนดที่ดินพระทองคำน้ำหนักองค์หนึ่งเนี่ยเกือบ2 กิโล เป็นทองคำนะจ๊ะนี่แหละโฉนดที่ดินอีกกองปราบและสำนักพระพุทธก็จะขยายผลเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยคาดว่าคงจะไม่ใช่สองคนผัวเมียนี้หรอกน่าจะมีคนเอี่ยวเกี่ยวด้วยแต่ตอนนี้ไปฝากขังไว้ก่อนที่สระบุรีแล้วก็กลุ่มประชาชนที่บริจาคเงินให้วัดผ่านบัญชีเจ้าวาดถ้ารู้สึกว่าวัดใช้เงินผิดวัตถุประสงค์เนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะแล้วใครที่มีส่วนเอี่ยวเนี่ยมาแจ้งเจ้าหน้าที่ซะดีๆอย่าให้เจอเองเพราะว่าถ้ามีหมายไปเนี่ยอายเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแถมผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณท่านบอกว่าไงรู้ป่ะบอกไว้เลยนะพระที่มีพฤติกรรมแบบนี้กองปราบรู้ไม่เอาไว้แน่ของกลางที่ยึดมาจากสมีโชตเนี่ยนะไอ้เมื่อตะกี้เนี่ยอยู่ในกุฏิบัญชีเงินฝากมีกี่เล่มไม่รู้รวมกันได้ประมาณ290ล้านคุณผู้ฟังบางคนบอกตอนนี้กูมีอยู่ในบัญชีเนี่ย290อันนี้เขา290ล้านนะจ๊ะเงินสดสดนับได้เงินสดนะแบงค์พันเนี่ยเป็นปึกปึกรวมกันเป็นมัดมัดมัดมัดมัดละ1ล้าน1ล้าน1ล้านนับได้138ล้าน 308,986 บาททองคำแท่งกับทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกันพันกว่าบาทมูลค่าประมาณ70กว่าล้านเนี่ยรวมของกลางที่ยึดได้ในกุฏิ500กว่าล้านคุณผู้ฟังเอามาพัฒนาอะไรต่ออะไรได้ไปถึงไหนถึงไหนเนี่ยพัฒนาวัดวาอารามที่กำลังลำบากเนี่ยส่วนที่ยึดจากสีกาเอนะไปที่บ้านสีกาคุณงามเนี่ยเงินสดสด 3,873,614 บาทใครว่ามันจะเก็บเงินสดเอาไว้ในบ้าน3ล้านเนี่ยยกเว้นที่แบบว่าหลบๆสัมภาระเนี่ยทองคำน้ำหนักประมาณ90บาทที่เจอในบ้านพักสีกาเอเนี่ยประมาณ 6,151,500 รวมนี่นู่นนั่นแล้วประมาณ10ล้านในบ้านสีกาเอโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มยังไม่ได้ดูยอดนะเห็นแต่สมุดสัญญาซื้อขายที่ดินอีก1ฉบับกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำอีก7ใบสลากออมสินอีก4ใบไม่ได้บอกว่ามูลค่าสลากเท่าไหร่แต่รวมได้ประมาณ 215,229,847 บาทโอ้กุฏิผัวเจอ500กว่าล้านกุฏิเมียเจออีก200กว่าล้านโอ้โหคุณผู้ฟังขาเป็นไงญาติโยมมาทำบุญแล้วดูคลิปดิตีห้าเมียอุ่นกับข้าวดูแลกันดีตั้งเปิดเตาแก๊สไว้ยังไม่ทันได้อุ่นกับข้าวเลยค่ะจำจี้มะเขือเปราะกันตั้งแต่หกโมงตั้งแต่ยังไม่ฟ้ายังไม่สว่างตีห้าครึ่งเนี่ยโบ๊ะบะจูบจับกันตีห้าครึ่งโต๊ะที่ตอนแรกเนี่ยเอากลางวันเอาไว้ฉันข้าวญาติโยมเอามาถวายประเคนบนโต๊ะสาธุประเคนแล้วก็สาธุกับข้าวกับปลาอย่างดีมาถวาย ป็นโต๊ะกินข้าวฉันเสร็จเอาของลงแล้วเป็นเวทีประลองยุทธนั่นแหละหกโมงตีห้ากว่ากว่าตีห้าครึ่งพระรูปอื่นก็ไปบิณฑบาตกันแล้วทางนี้ก็ยังแหวกหญ้าให้งูตื่นกันอยู่เลยอ่ะพิจารณาเอาแล้วพอสักแปดโมงลูกศิษย์ลูกหามาเอาปากไปทำอะไรมาก็ไม่รู้มาเป่าพ่วงพ่วงพ่วงให้ลูกศิษย์เนี่ยอุ้ยขังของขังจริงๆเลยนะคะวิธีการปลุกเสกที่แบบบันลือโลกปากไปสัมผัสอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะคะจากจุดซ่อนเร้นมาบริกรรมคาถาเนี่ยพิจารณาเอาละกันพระพยอมท่านถึงได้บอกว่าจะเอาตรงไหนมาขังก็คนมันทำแบบนี้นะในเวลาปลุกเสกอ่ะจะปลุกเสกวัตถุมงคลจะสวดมนต์ใส่ใบกระดาษเอาไปเผานะเดี๋ยวเป่ามนต์คาถาก็มาจากปากที่แบบประมาณนี้แหละทางด้านของสีกายเอเพื่อนบ้านบอกว่าแม่สีกายเอเนี่ยโอ้โหคุยคุ้งลูกสาวมีบ้านสองหลังผ่อนบ้าน3ปีหมดไม่ต้องเป็นหนี้ตายปะที่อื่นเขาผ่อนกัน30ปีนี่ผ่อน3ปีหมดแล้วนะแม่คุยให้เพื่อนบ้านฟังจ้า Fortuner ป้ายแดงเนี่ยลูกสาวซื้อเงินสดนั่นน่ะเคยมีครอบครัวแต่ว่าเลิกรากันไปเพราะว่าถูกหลอกหมดไป30ล้านน่ะอ่ะโดนผู้ชายหลอกหมดไป30ล้านนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองอายุ47ปีค่ะมีบ้านอยู่ในตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงปทุมธานีทรัพย์สินที่บ้านนี้เนี่ยมีพระเครื่องเนื้อทองคำมีทองคำแท่งมีทองรูปพรรณน้ำหนักรวม90กว่าบาทเงินสดอีก3ล้านกว่าบาทและตามเนี่ยทรัพย์สินที่เจอเนี่ยบ้านนี้แหละแล้วก็มีการเปิดเผยจากเพื่อนบ้านนะคะเขาบอกว่าก็เคยเจอนะแต่ว่ามาบ้านนี้กลับมาไม่ค่อยบ่อยหรอกประมาณ3เดือน 2-3 เดือนมาทีอะตอนแรกก็เห็นขับรถเก่าอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Toyota Fortuner สีดำป้ายแดงเพื่อนบ้านบอกโดยส่วนตัวไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีแต่แม่ของสาวเจ้าเนี่ยอยู่ที่บ้านนี้แหละกับหลานสาวอีกหนึ่งคนโดยสีกาเอเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ก่อนปี62คือเพื่อนบ้านน่ะย้ายมาอยู่ปี62แต่ว่าบ้านเนี้ยเขาอยู่มาก่อนแล้วก็มารู้ที่หลังว่าไปซื้ออีกหลังนึงในหมู่บ้านนี้แหละเป็น2หลังแต่ว่าเจ้าตัวไม่ค่อยได้มานะเวลามาหาแม่ก็ปกติดีก็เหมือนลูกสาวกลับมาหาแม่ไม่มีอะไรผิดปกติเพื่อนบ้านอีกรายนึงเนี่ยช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาค้นเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมารู้ที่หลังจากสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าปกติเนี่ยจะเห็นแต่แม่เนี่ยอยู่ที่บ้านนี้เมื่อก่อนเนี่ยแม่เปิดร้านเสริมสวยส่วนสีกาเอเนี่ยขายสินค้าออนไลน์ก็ไม่เคยคุยกันนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าซื้อบ้านหลังใหม่อีกหลังหนึ่งเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาแหล่งข่าวที่พูดคุยกับแม่ของสีกาเอเป็นประจำเนี่ยป้าเพื่อนบ้านป้าข้างบ้านบอกว่าแม่สีกาเอเคยเล่าว่า นางเคยถูกอดีตสามีหลอกหมดไป30กว่าล้านน่ะล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวฝ่ายชายหอบเงินไปมีชีวิตกับภรรยาใหม่มีลูก3คนลูกสาว2คนลูกชายคนหนึ่งลูกชายอยู่ในความดูแลของพ่อเคยมาบวชที่วัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยนะแต่ลูกสาว2คนน่ะอยู่กับสีกาเอแต่ด้วยความเคารพอย่าไปยุ่งกับเด็กเด็ดขาดไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยไม่ต้องไปยุ่งกับอดีตสามีลูก3คนเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยสื่อไม่ต้องไปแทรกไปแสมแต่กระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ใครที่เอี่ยวเกี่ยวข้องใครที่ถูกพาดพิงเอ่ยถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องถามหมดล่ะค่ะแม่สีกาเองเล่าด้วยนะว่าลูกสาวอะซื้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงเนี่ยซื้อเงินสดเลยนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการถูกฟ้องร้องติดแบ็คลิสต์ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ส่วนบ้านเนี่ยหลังแรกเนี่ยซื้อเป็นชื่อมัคคายกของวัดพุทธไทยสวรรค์มาทำสัญญาซื้อขายซื้อเป็นชื่อคนอื่นก่อนก็ชื่อมัคทายกวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นแหละผ่อนไปจ่ายทีนึงปกติผ่อนบ้านเดือนละ 30,000 ไม่ผ่อนแล้วจ่ายทีนึง 300,000 100,000 300,000 500,000 ผ่อนหมด3ปีแล้วก็ไปซื้อหลังใหม่ผ่อนไปเกือบปีกว่าๆผ่อนบ้านหมดมีคอนโดอีกเขาซื้อคอนโดไว้ให้ลูกชายกับพ่อเขาแม่คุยมีหุ้นส่วนร้านทองในบ้านเนี่ยมีทองคำเก็บเป็น100บาทเลยนะแม่ของสีกาเอก็เปลี่ยนสร้อยคอสร้อยข้อมือเดี๋ยววันนี้รายนึงพรุ่งนี้รายนึงเปลี่ยนประจำเพราะว่ามีหุ้นร้านทองเก็บทองไว้ในบ้านเกือบ100บาทแม่บอกทั้งนั้นน่ะบริเวณหน้าบ้าน2หลังก็ไม่มีใครอยู่อาศัยมีแต่รถจักรยานยนต์จอดอยู่2คันแต่ว่ามีรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านหลายคู่แต่ว่าเรียกอะไรยังไงก็ไม่มีใครตอบประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเรื่องส่วนตัวแล้วก็บรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวใหญ่ประมาณ 9:30 ของเมื่อวานนี้นะคะที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็มีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดมาก็เจ้าวาดวัดท่าการร้องท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดก็มารักษาการแทนก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มาที่วัดก็ไปดำๆมองๆบริเวณใกล้ๆกุฏิเจ้าวาดแต่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาโพลิสไลน์มากั้นเอาไว้แล้วเข้าออกไม่ได้แล้วสติกเกอร์ปิดประตูคาดไว้โดยเด็ดขาดแต่พระอุโบสถและส่วนอื่นๆของวัดเนี่ยก็เข้ามาได้กราบไหว้ได้ตามปกตินี่ค่ะแล้วก็มีชาวบ้านที่เดินทางมาที่วัดเนี่ยบอกว่าเมื่อวานก็มาแต่เช้าเลยจังหวะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบมาพอดีนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัดก็แตกตื่นค่ะก็แตกตื่นว่าใครมายังไงตำรวจมาจับใครก็แตกตื่นกันใหญ่แต่คนที่ไม่แตกตื่นเลยคือสีกาเอชาวบ้านอยู่ในบรรยากาศก็บอกว่าเห็นสีหน้ายิ้มแย้มไม่สะทกสะท้าน ชาวบ้านก็บอกมาที่วัดหลายปีก็เห็นสีกาเอมา 3-4 ปีแล้วนะคนในวัดนั้นน่าจะรู้ดีแหละว่าสีกาเอเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรเพราะว่ามีเสียงร่ำลือกันมาว่าเป็นคนใกล้ชิดสนิทกับเจ้าวาดข้าวปลาอาหารที่ปรากฏบนโต๊ะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสีกาเอเป็นคนซื้อมาจัดวางเรียงให้เจ้าวาดฉันบางเมนูแม่ครัวทำทุกคนก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมสีกาเอถึงมีเงินทองหลายล้านทั้งที่ไม่มีงานประจำส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในวัดเคียงคู่อยู่กับเจ้าอาวาสนี่แหละค่ะชาวบ้านก็ยังศรัทธาแล้วก็เดินทางมาเที่ยวชมวัดเขาตั้งใจจะมาหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของบุคคลในส่วนของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็ยังว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลนะไม่ได้เกี่ยวกับวัดจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของกฎหมายไปเนี่ยค่ะบวชนานเงินหนากิเลสก็มาตัณหาก็เยอะเป็นธรรมดาค่ะความโลภของมนุษย์เนาะมีแล้วก็อยากมีเพิ่มได้แล้วก็อยากได้อีกแต่ว่าไอ้โต๊ะกลมอ่ะตำรวจบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ยึดไม่ได้ของกลางไม่มีของกลางไม่ได้ยึดแต่ว่าที่ต้องเอาออกจากวัดไปเนี่ยเพราะว่ามันอุบาทวัดกรรมการวัดก็เห็นพ้องต้องกันว่าเหมือนวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นพระอารามหลวงคุณค่าทางประวัติศาสตร์คุณค่าทางพระพุทธศาสนาแต่ปรากฏว่ามันมีโต๊ะกลมที่กลายเป็นเวทีประลองยุทธโต๊ะฉันอาหารจะให้มาอยู่ใกล้ๆกุฏิเจ้าวาดญาติโยมก็จะมองเห็นภาพเปรตที่ปีนตะเกียกตะกายไปยักแย่ยักยันอยู่บนโต๊ะมันเป็นที่อุบาทแล้วก็เป็นของอัปมงคลเป็นความอัปรีจันไรที่คณะกรรมการวัดบอกว่าเอาออกไปซะเวลาใครมาเห็นเนี่ยมันสะเทือนจิตสะเทือนใจพุทธศาสนิกชนกองปราบเอาไปไหนก็เอาไปก็เลยเอาไปไว้ฝากไว้ที่กองปราบก่อนแต่ว่าจะไปไหนต่อก็แล้วแต่เลยตอนนี้ก็เลยฝากมาถึงเจ้าวาดรูปใหม่บอกว่าเอาของอัปมงคลออกจากวัดไปไว้ที่กองปราบมันก็จะไปสร้างความอัปมงคลให้กับสถานที่อื่นก็ให้วัดเนี่ยจัดการขายไป51050 100นึงแต่ให้ทำพิธีเป็นการขายไปซะว่าไม่ใช่ของวัดแล้วประมาณนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็สองคนผัวเมียก็นอนคุกไปไม่ให้ประกันเพราะว่าอัตราโทษก็สูงมูลค่าความเสียหายก็มากมายก็จะไปยุ่งกับพยานหลักฐานงั้นก็ไม่ให้ประกันนอนคุกไปก่อนละกันสระบุรีเคยนอนฟูกสบายสบายต้องมานอนพื้นแต่ก็คงจะชินแหละเพราะว่าโต๊ะแข็งๆก็ยังนอนได้ตูดไม่ได้ด้านสัมผัสโต๊ะแข็งๆบ่อยๆประมาณนี้แหละส่วนความคืบหน้ากรณีคนร้ายชิงเงินธนาคารทหารไทยธนชาติที่ตลาดไทยวางแผนมาอย่างดีเลยดูลาดเรามาอย่างดีขับรถมา ช่วงเวลาใกล้ๆธนาคารจะปิดก็ปิดให้เลยกวาดไปล้านกว่าบาทแล้วก็ขับรถหนีไปเผารถทิ้งแล้วก็เปลี่ยนรถใหม่หนีเข้ามากบดานอยู่ในกรุงเทพเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาจับได้ค่ะรีสอร์ทย่านรามอินทราหนีขนาดนี้แล้วยังจับได้อีกตำรวจเก่งปะล่ะนายสายฟ้าอายุ54ปีตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เนี่ยมีรอยบาดเจ็บที่แขนซ้ายอาจจะเป็นเพราะว่าอีตอนจุดไฟเผารถเนาะสอบถามก็ลงมือเพราะว่าพ้นโทษมาไม่มีงานทำติดการพนันเป็นหนี้เป็นสินเงินที่ได้เนี่ยก็ไปใช้หนี้แล้วก็ไปให้ลูกสาวในสายฟ้าคนนี้เนี่ยมีประวัติพัวพันกับคดีอาชญากรรมสำคัญเมื่อปี2555เคยร่วมก่อเหตุปล้นรถขนเงินที่โลตัสสาขาบางปะอินวันนั้นน่ะได้ไปประมาณ16ล้านรถยนต์คันที่เผาทิ้งน่ะซื้อมา 30,000 เป็นรถที่ไม่มีเอกสารนำป้ายทะเบียนปลอมมาติดเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมส่วนโตโยต้าสีขาว7ขอไข่ทอถุง8930กรุงเทพเนี่ยเช่ามาเพื่อเอามาเปลี่ยนกับคันที่ก่อเหตุเช่ารถมาเดือนหนึ่งแล้วเอามาดูลาดลาวเอามาใช้เตรียมหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การตำรวจยังไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินที่นำไปใช้ที่บอกว่าไปใช้นี่แล้วก็ให้ลูกสาว1ล้าน1แสนบาทเนี่ยต้องรอสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ไม่พบอาวุธปืนในการก่อเหตุโดยผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นปืนพลาสติกทิ้งไปแล้ววางแผนมาอย่างดีขับรถดูลาดลาวมาหลายวันแล้วก็นำรถไปจอดไว้ซอยข้างๆจุดที่เผารถเนี่ยประมาณ50เมตรจอดรถทิ้งไว้แล้วก็มาเผาตรงนี้แล้วก็ขับรถหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังตามจับจนได้นี่แหละค่ะไปไม่รอดวันเดียวอุตส่าห์เปลี่ยนเบาะแสเปลี่ยนเป้าหมายจากร้านทองเป็นธนาคารก็ยังหนีตำรวจไม่รอดบอกแล้วไม่มีอะไรบนพื้นแผ่นดินไทยที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยรายชื่อ36จังหวัดฝนตกฝนจะถล่มแรงภาคเหนือมีฝนร้อยละ40แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ40ฝนตกหนักที่อุบลราชธานีส่วนภาคกลางวันนี้มีฝนร้อยละ70ฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้2ฝั่งฝนร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ70นะคะวันนี้ฝนเยอะทั่วไทยเมื่อคืนตี2กว่าๆโอ้โหฟ้าถล่มบึ้มลงมาตกใจตกหนักอยู่สักพักฟ้าคำรามครึ้มคร่ำนึกว่าไม่ได้จัดแล้วนะคะก็ประมาณนี้แหละปิดท้ายค่ะนิดหนึ่งน้องสันนา4ขวบน้องเสียชีวิต

0: ต่อชีวิตให้กับ2ชีวิตมีโอกาสได้รับการรักษาและกลับมามีชีวิตใหม่นี่ค่ะจากใจดวงน้อยสู่ความหวังของ2ชีวิตเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มในช่วง 11:00 นอีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงและขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025พบกัน 11:00 นะคะสวัสดีค่ะ
1: มีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งดอก
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

0: เอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081
2: นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะจับกลุ่มได้แล้วคนร้ายบุกยิงชิงเงินล้านจากธนาคารสาขาตลาดไทยพบมีประวัติปล้นรถขนเงินเมื่อปี2555สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ความคืบหน้าคดีที่คนร้ายบุกเดี่ยวก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ธนาคารสาขาตลาดไทยพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้เงินสดไปกว่า 1,170,000 บาทเกิดเหตุเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเย็นวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค1ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดปทุมธานีและสภ.คลองหลวงสามารถตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสามารถจับกุมตัวนายสายฟ้าอายุ54ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งถนนรัชดารามอินทาเขตคณะยาวกรุงเทพมหานครสอบสวนเบื้องต้นสารภาพว่าก่อเหตุปล้นธนาคารจริงได้เงินไปกว่า1ล้านบาทหลังก่อเหตุค่ะได้นำรถที่ใช้หลบหนีไปเผาทิ้งส่วนเงินที่ได้มาอ้างว่านำไปใช้หนี้พนันเหลือเก็บไว้ใช้เพียงเล็กน้อยด้านพันตำรวจเอกวิษณุลักษณ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้บังคับการสภ.คลองหลวงเปิดเผยว่าคนร้ายมีการมาดูลาดเหลาวางแผนไว้ก่อนส่วนคำให้การอ้างว่านำเงินไปใช้หนี้พนันหมดแล้วตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและจะต้องตรวจสอบต่อไปทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสายฟ้าเคยร่วมกับพวกก่อเหตุปล้นรถขนเงินบริเวณลานจอดรถห้างโลตัสสาขาบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่17กันยายน2555ได้เงินไปเกือบ16ล้านบาทก่อนจะถูกตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งจับกุมได้ถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีพ้นโทษออกมาเมื่อปี65ก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำโดยตำรวจคุมตัวส่งสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดำเนินคดีติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมฟรายเดย์ไนท์เซบีย่าชนะบาเลนเซีย 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีอูเดโอนเบอร์ลินแพ้ชาลเก้ 0-4 1-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีเวเนเซียแพ้ฟิออเรนติน่า 2-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเรนชนะโอลิมปิกมาร์เซย์ 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลเอลิทิฟิซีลีกประเทศ